0: ที่ประชุมได้รับทราบหมายกำหนดการพระราชพิธีตามที่สำนักพระราชวังแจ้งระหว่างวันที่15ถึง19ธันวาคมนี้โดยวันอังคารที่15ธันวาคมเป็นพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลออกพระเมรุวันพุธที่16ธันวาคมเชิญพระบรมโกศไปยังพระเมรุมาตรและถวายพระเพลิงพระบรมศพวันพฤหัสบดีที่17ธันวาคมเก็บและอัญเชิญพระบรมอัฐิเข้าสู่วัดพระศรีรัตนศาสดารามวันศุกร์ที่18ธันวาคมเป็นพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระบรมอัฐิและวันเสาร์ที่19ธันวาคมอัญเชิญพระโกศพระบรมอัฐิขึ้นประดิษฐานณพระวิมานพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทและบรรจุพระบรมราชสรีรังคารณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามและวัดบวรนิเวศวิหาร
1: นายกรัฐมนตรีจะเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ที่นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาในวันนี้และจะหารือทวิภาคีกับผู้นำต่างประเทศและนักลงทุนเพื่อขยายโอกาสทางเศรษฐกิจและขับเคลื่อนผลประโยชน์ของประเทศไทยในเวทีระหว่างประเทศ
2: ภายหลังเสร็จสิ้นภารกิจประชุมทีมประเทศไทยณกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นเมื่อวานนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะเดินทางต่อไปยังนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาเพื่อเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องโดยได้เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติจอห์นเอฟเคนเนดีเมื่อเวลา 15:05 นตามเวลาท้องถิ่นซึ่งช้ากว่าประเทศไทย11ชั่วโมงจากนั้นนายกรัฐมนตรีเข้าร่วมรับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับกำหนดการเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81จากเอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรประจำสหประชาชาติเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับภารกิจสำคัญรวมถึงการพบหารือกับฝ่ายต่างๆในช่วงการประชุมสำหรับในวันนี้นายกรัฐมนตรีจะเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81และเริ่มการอภิปรายทั่วไปณสำนักงานใหญ่สหประชาชาติก่อนที่ช่วงบ่ายจะเข้าร่วมการประชุมหารือโต๊ะกลมกับนักลงทุนร่วมกับธนาคารแห่งอเมริกาเพื่อสานต่อความร่วมมือขยายโอกาสทางเศรษฐกิจและขับเคลื่อนผลประโยชน์ของประเทศไทยในเวทีระหว่างประเทศรวมทั้งจะเข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองที่ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาเป็นเจ้าภาพเนื่องในโอกาสการประชุมอริสนาถขวัญแสนสุขรายงาน
0: กระทรวงวัฒนธรรมเตรียมส่งหนังสือทักท้วงเวที Miss Universe Cambodia 2026กรณีละเมิดใช้ภาพการแต่งกายชุดไทยสมัยรัชกาลที่5จากฟิล์มกระจกที่ขึ้นทะเบียนมรดกความทรงจำของโลกโดยจะดำเนินการผ่านการทูตเพื่อไม่ให้กระทบการขึ้นทะเบียนมรดกโลกปลายปีนี้นางสาวสบิดาไทยเศรษฐรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวถึงกรณีการนำเสนอการแต่งกายชุดไทยและข้อมูลทางประวัติศาสตร์บนเวที Miss Universe Cambodia 2026ว่ากระทรวงวัฒนธรรมได้ติดตามเวทีประกวด Miss Universe กัมพูชานำเสนอภาพเกี่ยวกับวัฒนธรรมการแต่งกายของกัมพูชาปรากฏชัดว่ามีการใช้ภาพซึ่งมีแหล่งเป็นที่มาของไทยจึงเห็นว่าการกระทำดังกล่าวไม่อาจกล่าวได้เลยว่าเป็นความรู้เท่าไม่ถึงการบ่งชี้ว่าผู้จัดทำภาพมีเจตนากล่าวอ้างและโน้มน้าวให้เชื่อว่าเป็นการแต่งกายของกัมพูชาดังนั้นจึงสั่งการให้กรมศิลปากรทำหนังสือเรียกร้องให้เวทีประกวด Miss Universe กัมพูชายุติการกระทำและเผยแพร่ข้อมูลที่บิดเบือนและใช้ข้อความอย่างระมัดระวังในการอ้างอิงข้อมูลภาพถ่ายเพราะภาพถ่ายดังกล่าวเป็นภาพถ่ายของสตรีชาวกำแพงเพชรถ่ายเมื่อปี2449สมัยรัชกาลที่5และบันทึกในหอพระสมุดวชิรยานได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกความทรงจำแห่งโลกของยูเนสโกเมื่อปี2560โดยภาพต้นฉบับเป็นฟิล์มกระจกมีตรากรมศิลปากรประทับเป็นตรายางอยู่แต่เวทีการประกวดได้ลบตรายางออกแล้วนำภาพไปใช้โดยไม่อ้างอิงระบุถึงแหล่งที่มาของข้อมูลโดยจะดำเนินการผ่านการทูตและกฎหมายเพื่อไม่ให้กระทบต่อการขึ้นทะเบียนชุดไทยในช่วงปลายปีนี
3: ้จริงๆเราก็สามารถยืนยันได้เพราะว่าแหล่งที่มาเนี่ยล่าสุดเนี่ยทางกรมศิลปากรก็ได้มีการโพสต์ลงในโซเชียลมีเดียนะคะเมื่อวันที่5สิงหาคมว่าเราพยายามที่จะสร้างดิจิทัลฟุตพริ้นท์ การที่เราจะสร้างดิจิทัลฟุตพริ้นท์เนี่ยก็เป็นเรื่องง่ายที่จะมีการนำข้อมูลไปใช้แต่การนำข้อมูลไปใช้นั้นประเทศไทยไม่ได้ติดอะไรเลยค่ะขอแค่มีการอ้างอิงแหล่งที่มาอย่างครบถ้วนและชัดเจนเท่านั้นเองค่ะ
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังยืนยันรัฐบาลเตรียมพร้อมรับมือวิกฤตพลังงานทุกด้านและยังไม่ลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันเพื่อรักษาวินัยการคลัง
4: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงการใช้งบประมาณของภาครัฐเพื่อลดภาระค่าครองชีพแทนการลดราคาน้ำมันว่าวิกฤตพลังงานขณะนี้เป็นสถานการณ์ที่กระทบไปทั่วโลกไม่ได้เกิดขึ้นแค่ในประเทศไทยซึ่งรัฐบาลไทยมีเครื่องมือในการรับมือหลายส่วนเครื่องมือแรกคือการใช้เงินจากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเครื่องมือที่สองคือการนำผลประโยชน์ส่วนเกินของโรงกลั่นมาช่วยลดราคาน้ำมันให้กับประชาชนซึ่งได้ดำเนินการไปแล้วส่วนเครื่องมือที่สามคือการลดภาษีสรรพสามิตที่ผ่านมายังไม่ได้นำมาใช้เนื่องจากหากลดภาษีจะทำให้รายได้ของรัฐลดลงในขณะที่รายจ่ายยังคงสูงและท้ายที่สุดรัฐบาลก็ต้องไปกู้เงินการจะนำเครื่องมือลดภาษีสรรพสามิตมาใช้จะต้องพิจารณาให้เหมาะสมกับฐานะทางการคลังของประเทศด้วย
5: สิ่งที่เราดำเนินการมาตลอดเนี่ยบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือเขาถึงเชื่อมั่นไงครับเพราะว่าบทเรียนต่างประเทศต่างๆเนี่ยพิสูจน์แล้วครับว่าถ้าไปลดภาษีแล้วทำให้ฐานะการคลังเสียเนี่ยมันจะทำให้เกิดวิกฤตซ้อนวิกฤตถ้าเราจะทำนโยบายใดๆเราต้องทำให้คนไทยดีขึ้น
4: ส่วนกรณีที่นายกรจาติกวานิชเสนอให้โยกงบประมาณโครงการไทยช่วยไทยพลัสมาใช้นำร่องลดภาษีน้ำมันดีเซลนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารัฐบาลพร้อมรับฟังข้อเสนอเนื่องจากตระหนักดีว่าน้ำมันดีเซลเป็นต้นทุนหลักในภาคการขนส่งเกษตรกรรมและประมงแต่การดำเนินมาตรการภาษีจำเป็นต้องพิจารณาปัจจัยรอบด้านให้รอบคอบไม่ว่าจะเป็นรายได้ของรัฐที่จะสูญเสียไปการส่งผ่านประโยชน์ไปถึงราคาสินค้าและค่าขนส่งรวมถึงการดูแลผู้มีรายได้น้อยอย่างทั่วถึงปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
0: คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจกำหนดธุรกิจเป้าหมาย7กลุ่มขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการลงทุนตั้งเป้าผลักดันเศรษฐกิจไทยเติบโตไม่น้อยกว่าร้อยละ3นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะรองประธานคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจหรือกรอ.เปิดเผยว่าการประชุมกรอ.ครั้งนี้ได้วางแนวทางขับเคลื่อนการลงทุนผ่านธุรกิจเป้าหมาย7กลุ่มได้แก่เกษตรและการแปรรูปอาหารยานยนต์การค้าปลีกและการค้าอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะการแพทย์และเวลเนสการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ควบคู่กับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทั้งเทคโนโลยีดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์หรือ AI พลังงานและระบบการเงินโดยเน้นการลงทุนสมัยใหม่ที่สร้างมูลค่าและคุณค่าให้กับเศรษฐกิจไทยควบคู่กับการถ่ายทอดเทคโนโลยีและพัฒนาทักษะแรงงานไทยรวมถึงเชื่อมโยงผู้ประกอบการไทยเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานโดยตั้งเป้าให้เศรษฐกิจไทยเติบโตไม่น้อยกว่าร้อยละ3เพิ่มสัดส่วนการลงทุนจากปัจจุบันที่ประมาณร้อยละ23เป็นร้อยละ30ของ GDP และผลักดันประเทศไทยสู่ประเทศรายได้สูงภายในปี2580
1: กรมชลประทานเฝ้าระวังระดับน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาที่สูงขึ้นจากการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเพื่อรองรับน้ำหลากจากตอนบนของประเทศเมื่อวานนี้นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานประชุมติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำโดยเฉพาะลุ่มน้ำเจ้าพระยาเพื่อปรับแผนบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงรองรับปริมาณน้ำจากพื้นที่ตอนบนลดผลกระทบต่อประชาชนและพื้นที่การเกษตรหลังจากช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่ทั่วประเทศเช่นจังหวัดแพร่เชียงรายกำแพงเพชรและสุโขทัยที่มีปริมาณฝนตกมากกว่า100มิลลิเมตรส่งผลให้ปริมาณน้ำในลำน้ำสายต่างๆเพิ่มสูงขึ้นจนถึงลุ่มน้ำเจ้าพระยาที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเช่นกันกรมชลประทานต้องทยอยปรับการระบายน้ำผ่านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาในอัตราประมาณ 1,000 ถึง 1,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อควบคุมระดับน้ำเหนือเขื่อนและรองรับปริมาณน้ำหลากจากพื้นที่ตอนบนซึ่งการระบายน้ำในอัตราดังกล่าวอาจส่งผลให้ระดับน้ำบริเวณพื้นที่ริมแม่น้ำด้านท้ายเขื่อนเพิ่มสูงขึ้น กระทบพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำในอำเภอเสนาผักไห่บางบานพระนครศรีอยุธยาบางปะอินและบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยากรมชลประทานได้กำชับให้โครงการชลประทานทั่วประเทศประเมินสถานการณ์ล่วงหน้าพร้อมบริหารจัดการอ่างเก็บน้ำให้เหมาะสม
6: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
7: วันนี้รัฐบาลอยากเชิญชวนคนทำงานทุกคนมา up skill re skill และค้นพบ new skill ของตัวเองผ่านวันแพลตฟอร์ม for skill development ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานแพลตฟอร์มเดียวที่รวบรวมหลักสูตรคอร์สออนไลน์จากเครือข่ายพัฒนาฝีมือแรงงาน30แห่งรวมถึง967หลักสูตรให้เลือกเรียนได้ทุกที่ทุกเวลามีตั้งแต่เทคนิคการขายการบริการลูกค้าภาษาทักษะดิจิทัลไปจนถึงการใช้ Generative AI และการนำ AI มาช่วยการวางแผนกลยุทธ์การขายไม่ว่าคุณจะอยากเก่งขึ้นในงานที่ทำอยู่อยากเพิ่มทักษะใหม่หรือกำลังเตรียมตัวสำหรับอาชีพในอนาคตก็สามารถเลือกเรียนให้เหมาะกับตัวเองได้เพราะโลกที่เปลี่ยนเร็วการเรียนรู้ไม่ควรจบลงพร้อมกับห้องเรียนและทักษะใหม่อาจหมายถึงโอกาสใหม่ในการทำงานและสร้างรายได้ของเราสนใจเข้าไปเลือกหลักสูตรได้ที่oneplatform.dsd.go.th รัฐบาลพร้อมส่งเสริมให้คนไทยเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อให้ทักษะของเราก้าวทันโลกการทำงานยุคใหม่สื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
8: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
9: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
10: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
9: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
10: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
11: เรารักประเทศไทย
0: 7:15 ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนางเอล่าปัมฟิโลวาประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งกลางของรัสเซียเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าผลการนับคะแนนการเลือกตั้งสมาชิกสภาแห่งชาติรัสเซียอย่างไม่เป็นทางการแสดงให้เห็นว่าพรรคยูไนเต็ดรัสเซียของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินได้รับชัยชนะอย่างถล่มทลายโดยคว้าที่นั่งในสภาผู้แทนราษฎรราว355ที่นั่งจากทั้งหมด450ที่นั่งและทำลายสถิติเดิมที่343ที่นั่งในการเลือกตั้งปี2559ซึ่งทำให้รัฐบาลสามารถแก้ไขรัฐธรรมนูญได้อย่างอิสระการเลือกตั้งสมาชิกสภาแห่งชาติรัสเซียในครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ที่รัสเซียเริ่มรุกรานยูเครนอย่างเต็มรูปแบบเมื่อปี2565และการแสดงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของชาวรัสเซียกับผู้นำรัสเซียที่ครองอำนาจมานานกว่า26ปีอย่างไรก็ตามสหภาพยุโรปและอีกหลายประเทศอาทิอังกฤษและออสเตรเลียออกมาประณามการเลือกตั้งของรัสเซียในครั้งนี้โดยกล่าวว่าเป็นการเลือกตั้งที่ปิดปากผู้เห็นต่างกีดกันผู้สังเกตการจากนานาชาติและการยึดครองพื้นที่บางส่วนในยูเครน
1: นายสกอตต์เบสเซนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว CNBC เมื่อวานนี้โดยระบุว่าสายการบินของอิหร่านทั้งหมดจะถูกระงับการให้บริการทั่วโลกในวันที่23กันยายนนี้พร้อมย้ำว่าหากเครื่องบินของอิหร่านลงจอดที่ท่าอากาศยานในแต่ละประเทศจะไม่สามารถเติมน้ำมันเชื้อเพลิงได้และไม่สามารถให้บริการภาคพื้นรวมถึงขายตั๋วโดยสารได้เนื่องจากหลีกเลี่ยงการถูกตัดจากระบบการเงินของสหรัฐความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังสหรัฐดำเนินมาตรการคว่ำบาตรต่ออุตสาหกรรมการบินและเศรษฐกิจของอิหร่านรอบใหม่ที่จะตัดเส้นทางการเงินและปิดล้อมทางเศรษฐกิจต่ออิหร่านอย่างเบ็ดเสร็จ ทั้งนี้สหรัฐกับอิหร่านอยู่ในสภาวะสงครามตั้งแต่ปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาและน่านฟ้าของอิหร่านถูกปิดอย่างสิ้นเชิงซึ่งภาคการบินของอิหร่านเผชิญมาตรการคว่ำบาตรมาอย่างยาวนาน
0: สำนักงานอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นรายงานว่าพายุไต้ฝุ่นดูจวนกำลังเคลื่อนตัวออกจากแนวชายฝั่งของภูมิภาคคันโตและมุ่งหน้าไปทางตะวันออกเฉียงเหนือก่อนออกสู่ทะเลในวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นด้วยความเร็วลมที่อ่อนกำลังลงเล็กน้อยขณะที่ล่าสุดมีรายงานผู้เสียชีวิตแล้ว2รายหลังมีฝนตกหนักเป็นประวัติการณ์จนส่งผลให้เกิดดินโคลนถล่มในจังหวัดชิบะและคานากาวะสำนักงานจัดการอัคคีภัยและภัยพิบัติของญี่ปุ่นประกาศเตือนให้ประชาชนมากกว่า 1.6 ล้านคนในกรุงโตเกียวเมืองหลวงของญี่ปุ่นและพื้นที่ใกล้เคียงอพยพไปยังพื้นที่ปลอดภัยขณะที่สายการบินหลัก2แห่งของญี่ปุ่นยกเลิกเที่ยวบินรวมกันกว่า275เที่ยวและประชาชนที่อยู่ใกล้กับกรุงโตเกียวมากกว่า 9,000 ครัวเรือนไม่มีไฟฟ้าใช้
1: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
12: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นในกีฬาวอลเลย์บอลหญิงรอบรองชนะเลิศทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยอันดับ13ของโลกลงสนามพบกับทีมชาติจีนอันดับ7ของโลกบัดนี้ทีมนักตบสาวไทยแพ้ทีมชาติจีน 2-3 เซตโดยไปชิงเหรียญทองแดงพบกับเกาหลีใต้แข่งขันในวันนี้เวลา 14:00 น.ส่วนทีมชาติจีนผ่านเข้าไปชิงเหรียญทองกับญี่ปุ่นเวลา 17:20 น.ด้านกีฬาต่อสู้ Big Martial Arts หรือ MMA ซึ่งเหรียญรางวัลครั้งแรกในเอเชียนเกมและรอบรองชนะเลิศรุ่น Modern MMA รุ่น54กิโลกรัมหญิงกันจุธาพัทระบุญซ่อนเอาชนะวาเลนเซียฟอฮีราฮอตมาอูรีจากอินโดนีเซียผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปรุ่นเหรียญทองกับไดอาน่าโปโกเซียนจากอินโดนีเซียในวันนี้เวลา 12:10 น.แบดมินตันประเภททีมชายรอบแรกไทยพบกับมาเก๊าโดยเดี่ยวมือ1วิลกุลวุฒิวิชิตสารมืออันดับ2ของโลกสุพนาปุยปังฟอง 2-1 เกมจากนั้นเดี่ยวมือ2พนิชพลธีรรัตน์สกุลมืออันดับ17ของโลกชนะปุยชิชอน 2-0 เกมและเดี่ยวมือ3ภูริทัศน์อารีชนะเหลียงล็อกชง 2-0 เกมทีมนักแบดมินตันหนุ่มไทยเอาชนะมาเก๊าขาดลอย 3-0 คู่เข้ารอบ8ทีมสุดท้ายไปพบกับไต้หวันแข่งขันในวันนี้เวลา 13:00 น.ส่วนประเภททีมหญิงจะพบกับจีนเวลา 7:30 น.อย่างไรก็ตามพิชามนโอภาสนิพัทธ์ถูกสั่งพักการแข่งขันชั่วคราวหลังตรวจพบฟูโรซิมายซึ่งอยู่ในบัญชีสารต้องห้ามซึ่งพิชามนยังมีสิทธิ์คัดค้านคำสั่งการพักการแข่งขันชั่วคราวต่อไปมวยสากลรุ่น70กิโลกรัมชายรอบ32คนบรรจงสินชิรินักชกไทยเจ้าของเหรียญทองแดงเอเชียนเกมเมื่อ4ปีก่อนพ่ายให้กับสุมิตนักชกจากอินเดีย 0-5 เสียงอยู่เส้นทางวิ่งรอบ32คนสุดท้ายฟุตบอลหญิงกลุ่ม E นัดที่3ทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยลงสนามเสมอกับเวียดนาม0-0ทำให้ทีมนักเตะสาวไทยมี1คะแนนเท่ากับเวียดนามแต่ประตูได้เสียเป็นรองตกรอบไปอย่างน่าเสียดายตะกร้อทีมชายกลุ่ม A ทับตะกร้อชายไทยเอาชนะอินโดนีเซียไป 3-0 ทีมโดยทีม A ชนะไป 2-0 เซตตามมาด้วยทีม B ชนะไป2เซตรวดและทีม C ชนะไป 2-1 เซตโดยเกมต่อไปทีมชาติไทยจะพบกับทีมชาติลาวในวันที่23กันยายนเวลา 7:00 น.สรุปเหรียญรางวัลอันดับ1ทีมชาติจีน23เหรียญทองอันดับ2เจ้าภาพญี่ปุ่น8เหรียญทองอันดับ3เกาหลีใต้5เหรียญทองอันดับ4คาซัคสถาน4เหรียญทองและอันดับ5ไทย3เหรียญทอง1เหรียญเงินรถถังจิตเมืองนนท์นักชกของไทยเซ็นสัญญาฉบับใหม่ขึ้นชกบนสังเวียนศึกวันแชมเปี้ยนชิพอีกครั้งอย่างเป็นทางการโดยทั้ง2ฝ่ายยืนยันจะยกเลิกการฟ้องร้องกันในทุกข้อกล่าวหาพิจิตรกาญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยฉบับที่2ในช่วงวันที่23ถึง27กันยายนบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้จะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งโดยจะเริ่มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกก่อนส่วนภาคอื่นๆจะได้รับผลกระทบในระยะถัดไปทั้งนี้เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางจะเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลตามแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านประเทศไทยตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นโดยอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตร ส่วนอ่าวไทยตอนล่างและทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่23ถึง27กันยายนพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสระบุรีสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมแปรปรวนความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีลมตะวันตกความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 18:31 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร42เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 8:52 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง8เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:24 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:15 นาที
13: 1นาทีกับกปท.การขับรถในหน้าฝนผู้ขับขี่ไม่ควรใช้ความเร็วเกิน60กิโลเมตรต่อชั่วโมงและควรเพิ่มลมยางให้มากกว่าปกติประมาณ 2-3 ปอนด์เพื่อให้หน้ายางแข็งและมีกำลังในการรีดน้ำควรตรวจสอบสภาพยางรถและควรเลือกใช้ยางดอกละเอียดมีร่องยางที่รีดน้ำได้ดีเพราะน้ำฝนฝุ่นโคลนจะรวมกันกลายเป็นฟิล์มรองรับระหว่างยางกับถนนหากมีโคลนติดอยู่ที่ล้อจะยิ่งเพิ่มความลื่นทำให้รถเสียการทรงตัวได้ง่ายส่วนเทคนิคการขับรถขณะฝนตกควรใช้เกียร์และความเร็วต่ำซึ่งจะทำให้รถเกาะถนนได้ดีหลีกเลี่ยงการเบรกอย่างกระทันหันเพราะจะทำให้รถลื่นถลายและให้เปิดไฟหรี่หรือว่าไฟหน้าเพื่อช่วยให้มองเห็นได้ง่ายหากรถเริ่มเสียการทรงตัวให้ตั้งสติและยกเท้าออกจากคันเร่งอย่าเบรกกระทันหันอย่าหักพวงมาลัยแต่ควรจับพวงมาลัยให้แน่นเพื่อบังคับทิศทางของรถอย่างมั่นคงค่ะ
14: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
15: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
1: วันนี้เสนอคำว่าธรรมเนียมการประโคมประจำยามในการประดิษฐานพระบรมศพณพระมหาปราสาทก่อนการเชิญไปถวายพระเพลิงยังพระเมรุมาตรมีการประโคมตามระยะเวลาหรือยามที่กำหนดที่เรียกว่าประโคมประจำยามการประโคมประจำยามในการประดิษฐานพระบรมศพตามราชประเพณีแต่เดิมมาเป็นหน้าที่ของกรมกลองชนะกับกรมแตรโดยเจ้าพนักงานในสองกรมนั้นร่วมกันประโคมประจำยามแต่ละยามเจ้าพนักงานในกรมกลองชนะที่จัดมาประโคมประจำยามมีจ่าปี1จ่ากลอง1และพนักงานตีกลองชนะจำนวน1เจ จ้าพนักงานในกรมแตรที่จัดมาประโคมประจำยามร่วมกับกรมกลองชนะในเวลาเดียวกันนั้นมีพนักงานเป่าสังแตรงอนแตรฝรั่งและกระทั่งมโหรทึกมีจำนวนตามเกณฑ์แต่ละคราวการประโคมประจำยามในการพระราชพิธีพระบรมศพเป็นราชประเพณีมีมาแต่สมัยอยุธยาจนถึงปัจจุบัน
15: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่www.orst.go.th
6: สาระนานากับสารานุกรมไทย
16: วันนี้เสนอตอนรักษาโรคหลอดเลือดสมองด้วยยาการรักษาโรคหลอดเลือดสมองด้วยยามุ่งเปิดหลอดเลือดที่อุดตันลดการเกิดลิ่มเลือดซ้ำและป้องกันภาวะแทรกซ้อนโดยอาจใช้ยาละลายลิ่มเลือดในผู้ป่วยที่มาถึงโรงพยาบาลได้ทันเวลาร่วมกับยาต้านการแข็งตัวของเลือดหรือยาต้านเกล็ดเลือดตามความเหมาะสมควบคู่กับการควบคุมปัจจัยเสี่ยงเช่นความดันโลหิตเบาหวานและไขมันในเลือดทั้งนี้การเลือกใช้ยาต้องอยู่ภายใต้การพิจารณาของแพทย์เพื่อให้การรักษามีประสิทธิภาพและปลอดภัยที่สุดติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
1: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานจะมาให้รายละเอียดถึงแผนปรับเพิ่มการระบายน้ำในเขื่อนเจ้าพระยาเพื่อรองรับสถานการณ์ฝนตกหนักค่ะ
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคณิษฐาลือสัตว์บรรณาธิการข่าวจันทิมาเจษฎาจิตพัฒนาและพฤฒแก้วพิบูลอ่าน
17: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
15: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
0: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับจากสถานการณ์ฝนตกหนักในหลายจังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือส่งผลให้ปริมาณน้ำในแม่น้ำสายต่างๆเพิ่มขึ้นเมื่อน้ำไหลมาถึงภาคกลางเขื่อนเจ้าพระยาจำเป็นต้องปรับเพิ่มอัตราการระบายน้ำมากขึ้นไปด้วยส่งผลให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเช้านี้รับฟังรายละเอียดเรื่องนี้จากนายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานสัมภาษณ์โดยปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์ครับ
18: สวัสดีครับท่านผู้ฟังและสวัสดีท่านอธิบดีกรมชลประทานครับ
19: สวัสดีครับคุณปริญญาวิทย์ครับผมอธิบดีกรมชลประทานครับ
18: ครับท่านอธิบดีครับทราบว่าเมื่อวานนี้ครับเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยได้มีการปรับเพิ่มอัตราการระบายน้ำครับและอยากจะสอบถามครับผมว่าอัตราที่เราปรับขึ้นเนี่ยมันเกิดจากสาเหตุไหนแล้วก็ตอนนี้11จังหวัดลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาครับจะต้องมีการเตรียมความพร้อมเพื่อรับสถานการณ์นี้อย่างไรบ้างครับผม
19: สถานการณ์สืบเนื่องจากที่ต้องปรับในส่วนของการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยานะครับสืบเนื่องจากมีฝนที่ตกในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างนะครับภาคกลางนะครับส่งผลให้ปริมาณน้ำในแม่น้ำปิ่งโดยเฉพาะที่จุดที่เราจุดวัดน้ำของเราที่เราเฝ้าระวังที่ P17 เนี่ยมีทิศทางที่สูงขึ้นนะครับอย่างต่อเนื่องนะครับปัจจุบันเนี่ย529ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแต่ยังไงเสียก็เราดูฟอร์แคสต์ไปล่วงหน้าเนี่ยคิดว่าอาจจะมากถึง 1,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีในวันที่27ครับบวกกับในแม่น้ำน่านก็เช่นกันนะครับก็เกิดจากที่ฝนตกหนักในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับตอนนี้ที่แม่น้ำน่านที่จุดเฝ้าระวังเราที่จุดวัดน้ำ N67 เนี่ยปัจจุบันอยู่ที่840ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับยังไงก็ เราforecast ไปคิดว่าน่าจะอยู่ที่900ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีในวันที่26ที่จะถึงนี้ครับมันก็ส่งผลให้ปริมาณหน้าเขื่อนเจ้าพระยาเราในค่อนข้างที่จะสูงต่อเนื่องจำเป็นต้องปรับการระบายน้ำครับ
18: ครับผมก็คือเราไม่ได้ปรับขึ้นเป็นอัตรา 1,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทันทีทันใดเลยถูกต้องไหมครับเราค่อยๆดูค่อยๆปรับไป
19: ถูกต้องครับก็คือเราก็พยายามที่1ในส่วนของดูปริมาณน้ำที่จุดพระรังที่ C2 ของเรานะครับที่จังหวัดนครสวรรค์นะครับว่ามีปริมาณน้ำที่ค่อนข้างเพิ่มขึ้นมีทิศทางเป็นอย่างไรนะครับและจากมากสุดสักเท่าไหร่บวกกับน้ำในส่วนของที่สแกกลางและน้ำที่เข้ามาเพิ่มเติมจนถึงเขื่อนเจ้าพระยาว่าประมาณเท่าไหร่นะครับรักษาระดับน้ำหน้าเขื่อนไว้นะครับตั้งใจที่จะเซตระดับไว้ที่ 16.75 นะครับแล้วก็นอกนั้นก็จะบริหารท้ายเขื่อนที่จะไม่ให้กระทบกับประชาชนให้น้อยที่สุดนะครับแล้วก็ออกเข้าสู่ระบบในส่วนของระบบของชลประทานที่ซ้ายฝาของก่อนถึงเขื่อนเจ้าพระยาครับนี่คือแนวทางที่ดำเนินการปัจจุบันเนี่ยเราก็ปล่อยท้ายเขื่อนเจ้าพระยาอยู่ที่ตัวเลข990ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับซึ่งเราค่อยๆเพิ่มขึ้นในอัตราส่วนที่ชั่วโมงละ10ลูกบาศก์เมตรอะไรพวกนี้นะครับคือเราจะไม่ค่อนข้างที่จะให้สูงจนทำให้มีผลกระทบด้านท้ายทันทีนะครับ
18: ครับท่านอธิบดีครับแม้ว่าเราจะพยายามชะลอการระบายน้ำอย่างถึงที่สุดแล้วก็ตามเนี่ยครับตอนนี้ครับ11จังหวัดครับที่อยู่ลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยจะต้องมีการเตรียมพร้อมยังไงเพราะอย่างอ่างทองเนี่ยก็ทราบว่าเริ่มมีการลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์กันแล้วเหมือนกันครับผม
19: ครับผมก็ตอนนี้พอสถานการณ์ดังกล่าวนะครับก็พยายามที่จะดูว่าจากปัจจัยในรอบนี้นะครับจะส่งผลให้หน้าเขื่อนเจ้าพระยาเราปริมาณน้ำปริมาณสักเท่าไหร่ในการที่จะบริหารในรอบนี้นะครับเราก็วิเคราะห์ไปว่าอาจจะถึง 1,700 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีฉะนั้นถ้า 1,700 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเราก็จะต้องเตรียมการวางแผนไว้ล่วงหน้าถ้าเกิดสถานการณ์ที่แบบจำลองคณิตศาสตร์เราได้ประมวลไว้นะครับเราก็ได้แจ้งเตือนนะครับออกแจ้งเตือนให้กับประสานทางผู้ว่าราชการจังหวัดท้องถิ่นนะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่กรมชลประทานลงพื้นที่ซึ่งเรารู้อยู่แล้วแต่ละจุดในบ้างที่จะกระทบเป็นจุดแรกๆนะครับก็ไปพบประชาชนในพื้นที่นะครับว่าผลกระทบอาจจะเกิดขึ้นได้บ้างในส่วนตรงนี้นะครับ
18: ก็คือเรามีการแจ้งเตือนไปทั้งทางจังหวัดแล้วก็พบปะกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ด้วยเพื่อให้เขารับทราบสถานการณ์อย่างต่อเนื่องนะครับผม
19: ถูกต้องครับ
18: ครับแล้วก็วันที่24ถึง27เนี่ยครับที่ท่านเดบิวต์เล่าว่า27เนี่ยจะต้องปรับการระบายเพิ่มอีกเนี่ยประจวบเหมาะเลยครับกรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้พยากรณ์ว่าจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่ครับอันนี้เรามีการประสานงานเพื่อเตรียมในการระบายน้ำอะไรยังไงบ้างไหมครับตอนนี
19: ้เนื่องจากกรมอุตุนะครับกรมได้แจ้งคาดการณ์ว่าปริมาณฝนในช่วง24ถึง27อาจจะมีการตกในบางพื้นที่โดยเฉพาะภาคกลางกับภาคเหนือตอนล่างเช่นกันนะครับก
18: ็
19: เราก็ดูว่าถ้าเกิดมีปริมาณฝนดังกล่าวตกตามที่กรมอุตุคาดการไว้เนี่ยเราเข้าสู่แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของกรมชลประทานนะครับกรณี ปริมาณน้ำดังกล่าวจะส่งผลมากขึ้นสักประมาณเท่าไหร่ก็อย่างที่นำเรียนคุณปิญญาวิทย์เมื่อสักครู่นะครับว่าอาจจะถึง 1,700 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับเพราะฉะนั้นเตรียมการคาดการไว้ก่อนล่วงหน้านะครับจากแบบจำลองคณิตศาสตร์ก็ได้ดำเนินการทำเรื่องประสานไปถึงท่านเลขาสทช.นะครับซึ่งเป็นประธานอนุกรรมการบริหารจัดการน้ำนะครับแต่กรณีที่เราจำเป็นจะต้องปล่อยท้ายเขื่อนเจ้าพระยา 1,500 ถึง 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจะต้องได้รับการอนุมัติจากอนุกรรมการบริหารจัดการน้ำก่อนครับ
18: ครับผมก็คือเราก็มีการเตรียมล่วงหน้าแล้วล่ะว่าถ้าเกิดว่าจะมีการปล่อยน้ำเพิ่มมันก็ต้องประสานกับทางสทช.อะไรแบบนี้ด้วยนะครับแล้วก
19: ็ต้องครับ
18: ครับผมทิ้งท้ายครับผมท่านอธิบดีครับตอนนี้ครับประชาชนสามารถติดตามสถานการณ์น้ำจากกรมชลประทานและหน่วยงานต่างๆยังไงได้บ้างครับผมเพื่อจะได้เตรียมพร้อมรับสถานการณ์ต่างๆได้อย่างรวดเร็วครับ
19: สองส่วนนะครับส่วนแรกก็ติดตามจากเพจของกรมชลประทานนะครับนี่คือจะแจ้งเตือนหรือให้ข้อมูลอยู่ตลอดอันที่สองก็ทางเตือนจากของทางมาไทยนะครับซึ่งมีระบบแจ้งเตือนอยู่แล้วแต่ส่วนสำคัญยิ่งนะครับก็คือเราก็ทำงานในลักษณะเชิงรุกอยู่แล้วจ้างที่กรมชลประทานจะดำเนินการลงพื้นที่ที่พื้นที่ไหน ที่เป็นการท่วมเป็นประจำจากการที่เราบริหารจัดการน้ำในเชิงปริมาณน้ำท้ายเขื่อนในแต่ละลูกบาศก์เมตรเนี่ยครับที่เรารู้ตัวเลขอยู่แล้วเนี่ยเราก็จะลงพื้นที่แล้วก็ไปให้ถึงบ้านเรือนท่านเลยครับว่าจะได้รับรู้โดยทางการมากขึ้นครับ
18: ครับและสิ่งสำคัญที่สุดก็คือถ้าเกิดว่าทางกรมหรือทางหน่วยงานต่างๆเนี่ยไปลงไปพบปะพูดคุยหรือขอความร่วมมือเนี่ยก็ขอให้พี่น้องเนี่ยปฏิบัติตามถูกไหมครับจะได้แบบผ่อนสถานการณ์ให้เบาบางลงที่สุด
19: ครับผมถูกต้องครับก็ขอความร่วมมือจากพ่อแม่พี่น้องด้วยนะครับก็คือยังไงข้อมูลสิ่งที่ทางกรมชลประทานนะครับให้ข้อมูลเป็นแล้วก็ประสานไปนะครับเป็นเรื่องที่ให้เกิดผลกระทบน้อยที่สุดนะครับแต่ก็ให้เชื่อมั่นในส่วนข้อมูลดังกล่าวนะครับที่จะอยู่เคียงข้างประชาชนนะครับก็ให้เชื่อแล้วก็ปฏิบัติตามคำแนะนำของหน่วยราชการไม่เพียงแค่กรมชลประทานนะครับก็ทางท้องถิ่นหรือทางมหาดไทยซึ่งบพ.อะไรพวกนี้นะครับก็จะทำงานร่วมกันกับเราในภาวะที่การบริหารการน้ำในตัวเลขดังกล่าวครับ
18: ครับผมและนี่นะครับท่านผู้ฟังคือสถานการณ์ของการระบายและการจัดสรรน้ำในขณะนี้นะครับจากท่านวิทยาแก้วมณีท่านอธิบดีกรมชลประทานครับที่มาร่วมพูดคุยแล้วก็บอกเล่าให้เราได้ฟังกันในวันนี้ครับก็ต้องขอบคุณนะครับท่านอธิบดีกรมชลประทานที่มาบอกเล่าให้ฟังในวันนี้ครับผม
19: ครับขอบคุณคุณปิญญาวินะครับขอบคุณครับ
18: ครับวันนี้เวลาหมดแล้วขอลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ
20: STA คือกุญแจที่เปิดโอกาส STA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี STA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล STA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02-5077555
21: ท่านผู้ฟังคะการเดินทางเยือนสหรัฐอเมริกาของนายกรัฐมนตรีเพื่อเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติในครั้งนี้จะเป็นโอกาสสำคัญที่นำไปสู่ความคืบหน้าในประเด็นการค้าไทยกับสหรัฐอเมริกาติดตามรับฟังได้จากรายงานพิเศษค่ะ
22: การเดินทางเยือนสหรัฐอเมริกาของนายกรัฐมนตรีระหว่างวันที่20ถึง27กันยายนนี้กำลังถูกจับตามองเพราะเป็นช่วงที่การเจรจาการค้าระหว่างไทยกับสหรัฐใกล้ได้ข้อสรุปแต่ยังเหลือรายละเอียดบางส่วนที่ยังต้องเร่งหาข้อตกลงคำถามสำคัญคือการเดินทางของนายกรัฐมนตรีครั้งนี้จะเปิดทางไปสู่การพูดคุยในระดับผู้นำหรือไม่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยระบุว่าภารกิจหลักของการเดินทางเยือนสหรัฐคือการเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ณ นครนิวยอร์กอย่างไรก็ตามการเจรจาการค้าระหว่างไทยกับสหรัฐมีความคืบหน้าเป็นไปตามกรอบที่วางไว้โดยอัตราภาษีอยู่ในระดับที่ฝ่ายไทยต้องการแล้วเหลือเพียงเงื่อนไขบางส่วนที่สหรัฐเสนอเพิ่มเติมซึ่งต้องกลับมาหารือและปรับรายละเอียดในเอกสารขณะที่ทีมเจรจายังไม่พบประเด็นที่ไม่สามารถหาทางออกร่วมกันได้เพราะการเจรจาเป็นกระบวนการที่ทั้งสองฝ่ายต้องปรับเงื่อนไขเข้าหากันจนถึงจุดที่สามารถยอมรับร่วมกันได้และหากมีโอกาสได้พบหรือพูดคุยกับนายโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐก็พร้อมที่จะหารือในประเด็นดังกล่าว
23: รองนายกสุขจีได้รายงานมาว่าทุกอย่างเป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้แล้วแล้วก็ยังมีประเด็นอีกนิดนึงที่ทางสหรัฐเขาเรสขึ้นมาเราก็ต้องกลับมาหาวิธีในการที่จะบรรลุข้อสรุปให้ได้ตอนนี้ตัวอัตราเนี่ยมันได้ตามที่เราต้องการแล้วก็พยายามจะกดให้มากที่สุดคณะเจรจาเขาก็ไม่ได้รายงานว่ามีอะไรที่เขาแก้ไขไม่ได้นะครับเวลาเจรจาเนี่ยต่างคนก็ต้องต่างมีเงื่อนไขที่สุดโต่งกันมาก่อนแล้วก็ค่อยตบเข้ามาเข้ามาจนจุดที่ทั้งสองฝ่ายรับได้นี่คือการเจรจา
22: ขณะที่นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวว่าการเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยสหรัฐหรือ ART อยู่ในช่วงใกล้ได้ข้อสรุปด้วยเหลือเพียงรายละเอียดบางส่วนเช่นเงื่อนไขและถ้อยคำในเอกสารที่ทั้งสองฝ่ายยังต้องหารือกันต่อซึ่งไม่ได้เป็นประเด็นในระดับหลักการใหญ่และยังมีการพูดคุยกันอย่างต่อเนื่องโดยฝ่ายไทยตั้งเป้าให้อัตราภาษีอยู่ที่ร้อยละ19และต้องไม่สูงกว่ากรอบที่เคยหารือกันไว้รวมถึงไม่เสียเปรียบประเทศคู่แข่งในภูมิภาคขณะที่อีกประเด็นที่ต้องติดตามคือมาตรา301ซึ่งสหรัฐอยู่ระหว่างกระบวนการพิจารณาโดยฝ่ายไทยตั้งเป้าที่จะเร่งสรุปการเจรจา ART ให้แล้วเสร็จก่อนที่มาตรการดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้
2: ปัจจุบันนี้ ART ก็มีการเจรจากันอยู่เหลือแค่ความหมายของคำหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เล็กๆน้อยๆก็ไม่ได้เป็นเรื่องอะไรที่เป็นหลักการใหญ่ที่จะตกลงกันไม่ได้ค่ะเราตั้งใจที่จะปิดก่อนตัว301ที่อาจจะออกมาวันนี้พรุ่งนี้ก็ได้นะคะเพียงแต่ว่าเวลาที่ออกมามันยังไม่ได้มีผลทันทีเพราะว่ามันต้องมีพีเรียดในการที่ต้องไปทำประชาพิจารณ์อะไรอีกอย่างน้อยประมาณ 45-60 วันเพราะฉะนั้นในช่วงนี้เราน่าจะจบเรื่องอาร์ตได้แล้วเป้าหมายของเราก็คือว่าให้ไม่มากไปกว่าที่เคยสรุปกันเอาไว้และไม่ให้เกินขอบของเพื่อนบ้าน
22: การเดินทางเยือนสหรัฐของนายกรัฐมนตรีครั้งนี้จึงไม่ใช่เพียงการเข้าร่วมการประชุมสหประชาชาติแต่ยังเกิดขึ้นในช่วงสำคัญของการเจรจาการค้าไทยกับสหรัฐที่กำลังเข้าใกล้ข้อสรุปขึ้นทุกวันการเดินทางครั้งนี้จึงอาจเป็นอีกโอกาสสำคัญที่เปิดทางให้เกิดการหารือในระดับผู้นำของทั้งสองประเทศและทำให้เห็นทิศทางข้อตกลงการค้าไทยกับสหรัฐชัดเจนยิ่งขึ้นปุริมปราศโสภาภาครายงาน
21: การแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากสารเร่งเนื้อแดงนอกจากต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วยังต้องสืบเสาะจากของกลางที่ยึดได้ไปจนถึงต้นตอเพื่อสร้างความปลอดภัยให้ประชาชนติดตามรับฟังรายละเอียดได้จากรายงานนี้ค่ะ
3: สารเร่งเนื้อแดงอาจไม่ใช่สารที่ส่งผลเสียต่อร่างกายในทันทีที่บริโภคเข้าไปและเป็นสารที่มักจะถูกนำมาใช้ในการเลี้ยงปศุสัตว์อย่างสุกรและโคเนื้อก่อนที่สารดังกล่าวจะปนเปื้อนมากับเนื้อสัตว์เหล่านี้จนมาถึงจานอาหารของผู้บริโภคและหากได้รับสารเร่งเนื้อแดงมากจนถึงปริมาณหนึ่งก็อาจกลายเป็นอีกปัจจัยที่ส่งผลต่อสุขภาพโดยไม่รู้ตัวดังนั้นการแก้ปัญหานี้จึงไม่ได้อยู่ที่การตรวจฟาร์มปศุสัตว์หรือแหล่งจำหน่ายแต่ต้องย้อนไปถึงต้นตอว่าสารเหล่านี้มาจากแหล่งไหนและถูกส่งต่อไปถึงผู้ใช้อย่างไรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงประสานการทำงานกับกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคหรือบคบ.เพื่อตรวจสอบที่มาของสารเร่งเนื้อแดงตั้งแต่ต้นทางจนถึงการนำไปใช้โดยนายสรบุตรเนื่องจำนงเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์บอกว่าการทำงานแก้ปัญหานี้จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สามารถจัดการกับปัญหาได้อย่างเป็นระบบ
4: เราเป็นการผนึกกำลังที่สำคัญมากนะครับเพราะว่าปัญหาสารเร่งเนื้อแดงเนี่ยไม่ใช่ปัญหาที่เราจะละเลยได้ครับกระบวนการนี้เป็นกระบวนการที่ใหญ่นะครับแล้วก็ส่งผลเสียอย่างมากต่อระบบเศรษฐกิจแล้วก็ผู้บริโภคนะครับสารเร่งเนื้อแดงตัวนี้ถ้าเข้าสู่ร่างกายมนุษย์จะส่งผลเสียมากมายครับทั้งระยะสั้นและระยะยาวซึ่งขณะนี้เนี่ยทาง CAB โดยปคบและก็กรมปศุสัตว์เนี่ยพยายามสืบให้ถึงต้นตอนะครับว่าใครที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการนี้บ้าง
3: ขณะเดียวกันในมุมของตำรวจก็จะต้องตรวจสอบจากเบาะแสที่ได้รับจากของกลางถึงเบื้องหลังของสารเร่งเนื้อแดง1ชุดที่มีผู้ครอบครองผู้จำหน่ายและเส้นทางกระจายสินค้าที่ต้องขยายผลต่อโดยพันตำรวจเอกธนาทัศน์ศรีพิพัฒน์ผู้กำกับการ2กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคระบุว่าจากการตรวจค้นและสอบสวนพบผู้ต้องหาที่เป็นตัวการสำคัญซึ่งอาจนำไปสู่การขยายผลเพิ่มเติม
4: เราได้ข้อมูลนะครับจากทางการสืบสวนทั้งเส้นทางในเรื่องของการเงินแล้วก็การให้ข้อมูลจากฟาร์มที่เกี่ยวข้องให้ข้อมูลตรงกันนะครับว่าตัวผู้ต้องหาเนี่ยเป็นคนที่นำสารรวมถึงอาหารที่มีส่วนผสมของสารเร่งเนื้อแดงที่เราตรวจพบเนี่ยมาขายครับซึ่งความน่าสนใจก็คือเนี่ยตัวผู้ต้องหานี้ก็มีการยักย้ายถ่ายโอนทรัพย์สินนะครับจากบัญชีตัวเองเนี่ยออกนะครับมูลค่ารวมๆร่วม8ล้านกว่าครับท่านท่านที่สันนิษฐานว่าบุคคลรายนี้เป็นบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับในวงการอาหารสัตว์รวมถึงสารเร่งเนื้อแดงเนี่ยค่อนข้างน่าจะถือเป็นคนที่สำคัญ
3: ท้ายที่สุดการแก้ไขปัญหาที่เกิดจากสารเร่งเนื้อแดงจึงไม่ได้อยู่เพียงที่การจับกุมหรือยึดสารดังกล่าวแต่คือการสืบเสาะลงไปให้พบต้นทางผู้กระจายสินค้าไปจนถึงผู้ที่นำไปใช้เพื่อจัดการให้สารเร่งเนื้อแดงหมดไปอย่างยั่งยืนสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนที่บริโภคสินค้าการเกษตรเหล่านี้ดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
21: กระทรวงศึกษาธิการเดินหน้าจัดตั้งเครือข่ายกรรมการสถานศึกษาระดับตำบลเพื่อส่งเสริมให้เกิดการใช้ทรัพยากรร่วมกันแก้ปัญหาความขาดแคลนในด้านต่างๆโดยคาดว่าจะเริ่มขับเคลื่อนได้ในเดือนตุลาคมนี้ติดตามรับฟังได้จากช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นค่ะ
5: เคาะข่าวเล่าประเด็น ากโรงเรียนแห่งหนึ่งขาดแคลนครูผู้สอนขณะที่อีกโรงเรียนหนึ่งในตำบลเดียวกันขาดแคลนงบประมาณและอุปกรณ์การเรียนการสอนคำถามสำคัญคือระบบการศึกษาไทยจะบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เกิดประโยชน์ร่วมกันได้อย่างไรโดยเฉพาะในสถานการณ์ที่อัตราการเกิดของประชากรลดลงต่อเนื่องส่งผลให้จำนวนนักเรียนในหลายพื้นที่ลดน้อยลงตามไปด้วยขณะที่โรงเรียนขนาดเล็กจำนวนไม่น้อยยังคงเผชิญข้อจำกัดด้านการบริหารจัดการที่ไม่เชื่อมโยงกับโรงเรียนใกล้เคียงด้วยเหตุนี้กระทรวงศึกษาธิการจึงริเริ่มแนวคิดสำคัญที่อาจเป็นกลไกแก้ปัญหาดังกล่าวอย่างเป็นระบบนั่นคือการจัดตั้งเครือข่ายกรรมการสถานศึกษาระดับตำบลซึ่งกำลังอยู่ระหว่างการผลักดันให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมนายประเสริฐจันทรารวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการให้ข้อมูลว่าที่ผ่านมาการดำเนินงานของคณะกรรมการสถานศึกษายังจำกัดอยู่เฉพาะภายในขอบเขตของแต่ละโรงเรียนทำให้การบูรณาการทรัพยากรและการจัดการศึกษาระหว่างโรงเรียนในพื้นที่เดียวกันยังไม่เต็มศักยภาพอย่างไรก็ตามบริบทสังคมไทยปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไปมากโดยเฉพาะโครงข่ายคมนาคมระหว่างหมู่บ้านและตำบลที่สะดวกขึ้นจึงเปิดโอกาสให้โรงเรียนในตำบลเดียวกันเชื่อมโยงและบูรณาการการทำงานร่วมกันได้มากขึ้น
7: ด้วยความที่วันนี้เนี่ยบริบทของการศึกษาได้เปลี่ยนแปลงไปเดิมเนี่ยการคมนาคมจากหมู่บ้านหนึ่งไปหมู่บ้านหนึ่งเนี่ยมันยากวันนี้ถนนหนทางเริ่มดีขึ้นแล้วก็ทำให้การไปมาหาสู่กันเนี่ยง่ายขึ้นเดิมเนี่ยกรรมการสถานศึกษามีเฉพาะในเขตโรงเรียนนั้นๆทำให้การบูรณาการการทำงานร่วมกันยังไม่เป็นการขับเคลื่อนอย่างมีศักยภาพก็เลยเกิดเครือข่ายกรรมการสถานศึกษาระดับตำบลเกิดขึ้นมาเพื่อที่จะให้มีการใช้ทรัพยากรร่วมกันทำให้โรงเรียนที่ขาดแคลนเรื่องนี้ก็มาใช้โรงเรียนที่ได้ไม่ว่าเรื่องของครูเรื่องของนโยบายต่างๆสามารถไหลไปมาได้โดยจะมีเครือข่ายระดับตำบลเกิดขึ้นมาขณะนี้อยู่ระหว่างการร่างคำประกาศการขับเคลื่อนระดับตำบลนี่จะเห็นภาพการศึกษาที่มีความชัดเจนและยึดโยงกันมากขึ้นเพื่อให้ง่ายในการวางยุทธศาสตร์การศึกษา
5: สำหรับโครงสร้างและองค์ประกอบของเครือข่ายกรรมการสถานศึกษาระดับตำบล นั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการระบุว่าในเบื้องต้นมีแนวทางให้นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นผู้แทนของประชาชนที่มาจากการเลือกตั้งทำหน้าที่เป็นประธานเครือข่ายเพื่อให้การขับเคลื่อนงานด้านการศึกษามีความเชื่อมโยงใกล้ชิดกับชุมชนและคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่มากยิ่งขึ้นขณะที่ผู้อำนวยการสถานศึกษาจะทำหน้าที่เป็นเลขานุการของเครือข่ายส่วนองค์ประกอบอื่นจะประกอบด้วยผู้แทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้นำชุมชนผู้ใหญ่บ้านตลอดจนตัวแทนภาคประชาชนในพื้นที่ปัจจุบันกระทรวงศึกษาธิการอยู่ระหว่างการยกร่างประกาศจัดตั้งเครือข่ายดังกล่าวอย่างเป็นทางการโดยคาดว่ากระบวนการร่างคำประกาศนโยบายจะแล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคมนี้เพื่อให้สามารถขับเคลื่อนการดำเนินงานได้อย่างเป็นรูปธรรมต่อไปเมื่อเครือข่ายกรรมการสถานศึกษาระดับตำบลเกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์โรงเรียนแต่ละแห่งจะไม่ต้องเผชิญข้อจำกัดด้านทรัพยากรเพียงลำพังหากแต่มีเวทีกลางระดับตำบลให้ทุกฝ่ายร่วมหารือวางแผนและตัดสินใจในประเด็นคุณภาพการศึกษาของพื้นที่ตนเองได้โดยตรงโดยไม่จำเป็นต้องเสนอเรื่องผ่านกระทรวงศึกษาธิการในทุกกรณีประเด็นที่น่าติดตามต่อไปคือกลไกนี้จะเป็นจุดเปลี่ยนที่ช่วยลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาระหว่างพื้นที่ต่างๆของประเทศไทยได้จริงหรือไม่และชุมชนแต่ละท้องถิ่นมีความพร้อมมากน้อยเพียงใดที่จะก้าวเข้ามาเป็นเจ้าของร่วมในการจัดการศึกษาเคียงข้างไปกับสถานศึกษาอย่างแท้จริงอิระวันช่วยเท้ารายงาน
8: ท่านผู้ฟังคะในขณะที่หลายพื้นที่เริ่มได้รับผลกระทบจากสถานการณ์เอลนีโญที่ทำให้เกิดภัยแล้งแต่สำหรับพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างยังต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักในระยะสั้นและน้ำท่วมฉับพลันเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงติดตามรับฟังจากรายงานค่ะ
9: รู้สู้ภัยซุปเปอร์เอลนีโญ
24: เมื่อพูดถึงเอลนีโญหลายคนอาจนึกถึงอากาศร้อนฝนน้อยและภัยแล้งแต่สำหรับพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างสถานการณ์อาจไม่เป็นเช่นนั้นทั้งหมดเพราะแม้เอลนีโญจะเกิดขึ้นจริงแต่ผลกระทบในระยะแรกอย่างไม่มากนักและปริมาณฝนในช่วงปลายปีมีแนวโน้มใกล้เคียงค่าปกติอย่างไรก็ตามสิ่งที่ยังต้องจับตาคือฝนตกหนักในช่วงเวลาสั้นๆซึ่งอาจนำไปสู่น้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากได้นายสมภพวิสุทธิสิริผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกกล่าวว่าแม้เอลนีโญจะมีผลกระทบต่อภาคใต้ตอนล่างไม่มากในช่วงเริ่มต้นแต่ยังต้องติดตามสภาพอากาศจากปัจจัยอื่นโดยเฉพาะหย่อมความกดอากาศต่ำและพายุหมุนเขตร้อน แต่ปริมาณฝนทั้งปีใกล้เคียงค่าปกติไม่ได้หมายความว่าจะไม่มีน้ำท่วมเพราะอุทกภัยอาจเกิดขึ้นจากฝนที่ตกหนักมากในระยะเวลาสั้นๆประชาชนจึงควรติดตามสถานการณ์ฝนเป็นระยะโดยเฉพาะช่วงเดือนตุลาคมถึงธันวาคมต่อเนื่องถึงต้นเดือนมกราคม
10: โอกาสเกิดฝนเนี่ยถ้าโดยปกติแล้วอาจจะน้อยกว่าปีที่แล้วแต่คำว่าน้อยกว่าก็ไม่ได้หมายถึงว่าจะไม่เกิดอุทกภัยนะครับเพราะว่าการเกิดอุทกภัยนั้นเป็นเกินจากปริมาณฝนที่ตกระยะสั้นๆปริมาณเยอะๆนะครับเราคาดการณ์ว่าปีนี้นะครับฝนเราจะใกล้เคียงกับค่าปกติถ้ามีเรื่องของหย่อมความกดอากาศต่ำหรือพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนตัวเข้ามาสู่อ่าวไทยและก็ภาคใต้ของเราเนี่ยปริมาณฝนเราก็อาจจะเกินค่าปกติ
24: ด้านการเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัตินางสาวสุนารีบุญชุบผู้อำนวยการศูนย์ป้องกัน

0: ที่ทางศูนย์เองมีอยู่แล้วก็ร่วมกันกับทั้ง5จังหวัดในการวางแผนเรื่องของการกระจายทรัพยากรไปให้เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่เมื่อเราได้รับคำเตือนก็เราก็จะเตรียมความพร้อมเราก็จะไปนำเครื่องจักรกลไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเครื่องสูบน้ำเรื่องของเรือเรื่องของเครื่องจักรไม่ว่าไฟฟ้าส่องสว่างรถประกอบอาหารรถผลิตน้ำดื่มในจุดเสี่ยงที่เราจะบริหารจัดการร่วมกับทางจังหวัดอะค่ะในทั้ง5จังหวัดของเราแต่ถ้าหากไม่เพียงพอเราก็จะร้องขอไปยังกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่จะระดมทรัพยากรจากอีก17ศูนย์เขตอะค่ะมาช่วยบริหารจัดการในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนค่ะ
1: ดังนั้นเอลนีโญในปีนี้ยังไม่ใช่เหตุที่ประชาชนต้องตื่นตระหนกแต่เป็นช่วงเวลาที่ต้องติดตามข้อมูลอย่างใกล้ชิดเพราะแม้ฝนโดยรวมอาจใกล้เคียงค่าปกติแต่หากเกิดฝนตกหนักในช่วงเวลาสั้นๆก็ยังเกิดน้ำท่วมได้ประชาชนจึงควรติดตามข้อมูลจากหน่วยงานราชการเตรียมของจำเป็นและรู้เส้นทางอพยพไว้ล่วงหน้าฝนน้อยไม่ได้แปลว่าน้ำจะไม่เกิดขึ้นสิ่งสำคัญคือรู้ก่อนเตรียมก่อนและรับมือให้ทันธัญวรรณจิระโรสวทสงขลารายงาน
2: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะพอมือถือแป๊บเดียว
3: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
2: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงอย่าให้คำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
4: เฮ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
5: หยุดจะหนานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพแท็กชัดเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก่าคูณ2เก่าประสบการณ์แล้วยังต้องเก่าเท่าทันมิตรด้วย
4: จำ3สเต็ปฮิตเอสแท็กชัวเอสไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
6: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
7: ต่อไปขอเชิญรับฟังธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องความพอดีโดยพระครูสังฆกิจพิมล
8: เสียใจร้อนใจตกใจเปรียบเหมือนตกนรกดิ้นโลดดีใจเปรียบเหมือนขึ้นสวรรค์เดินสายกลางอย่าตกนรกหรือขึ้นสวรรค์อยู่เลยอยู่ตรงกลางดีกว่าเรียกว่าอยู่กับนิพพานคือความสงบเย็นของชีวิตเมื่อความร้อนจากกิเลสและความทุกข์นี้มอดไปดับไปใครก็ตามรักษาจิตให้สงบเย็นสงบนิ่งอย่างนั้นจะได้รับการยกย่องว่าเป็นบัณฑิตดังพุทธภาษิตว่าณอุจาวจังปันติตาทัสยันติบัณฑิตไม่แสดงอาการขึ้นลงอาการขึ้นคือลิงโลดดีใจเมื่อได้อาการลงคือเศร้าโศกเสียใจเมื่อเสียบัณฑิตไม่ขึ้นไม่ลงรักษาจิตสงบนิ่งสงบเย็นอยู่ตรงกลางได้ตลอดเวลาขุนเขาไม่เสถียรเพราะแรงลมบัณฑิตไม่หวั่นไหวเพราะนินทาหรือสรรเสริญแม้ถูกทุกข์กระทบถึงพลาดพลั้งลงบัณฑิตก็คงสงบอยู่ได้และไม่ทิ้งธรรมเพราะชอบหรือชังนี่คือชีวิตที่งดงามต้องอยู่ในความพอดีทั้งข้างนอกและข้างใน

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

ุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาในระบบ AM 972กิโลเฮิรตซ์ FM 99เมกะเฮิรตซ์และวิทยุออนไลน์เว็บไซต์ rbs921.rtarf.mi.th

สาระความรู้จากทุกสารทิศเพื่อพัฒนาความรู้สู่โลกกว้างในรายการก้าวไกลในโลกกว้าง

ขอนำคุณผู้ฟังเข้าสู่เวลาของรายการก้าวไกลในโลกกว้างกับทางสถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการฐานพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยพร้อมกับผมแทนบุตรเขียวประดิษฐ์ครับรายการก้าวไกลในโลกกว้างครับพบกับผู้ฟังช่วงเวลานี้ครับ8นาฬิกาถึงเวลา8นาฬิกา30นาทีครึ่งชั่วโมงของสาระน่ารู้ดีๆที่นำมาฝากกันครับช่วงของก้าวไกลในโลกกว้างมีเรื่องราวของสุขภาพสังคมวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนะครับให้คุณได้ติดตามรับฟังทุกวันรวมถึงสาระน่ารู้ในการดูแลเรื่องราวของสุขภาพกับช่วงเวลาของรายการนี้นะครับมีอะไรมาฝากกันเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามรับฟังเรื่องราวของสาระน่ารู้ดีๆกับรายการก้าวไกลในโลกกว้างพร้อมกับผมแทนบุตรในช่วงหน้าครับ

โรคไส้ติ่งอักเสบนะครับเป็นโรคทางศัลยกรรมที่พบได้บ่อยโรคหนึ่งโดยพบมากในกลุ่มประชากรวัยรุ่นช่วงอายุประมาณ 10-30 ปีซึ่งจะพบได้มากที่สุดและเนื่องจากเป็นโรคที่พบได้บ่อยนั้นจึงมักจะมีคำถามต่างๆเกี่ยวกับภาวะไส้ติ่งอักเสบที่มักจะได้ยินบ่อยๆดังนี้คือไส้ติ่งมีหน้าที่อะไรและการผ่าตัดไส้ติ่งออกไปจะมีการส่งผลเสียอะไรกับร่างกายผู้ป่วยหรือไม่ในปัจจุบันนะครับเชื่อว่าตัวไส้ติ่งเองนั้นทำหน้าที่เป็นเนื้อเยื่อน้ำเหลืองในลำไส้โดยทำหน้าที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องภูมิคุ้มกันของลำไส้ซึ่งพบเนื้อเยื่อชนิดนี้ในลำไส้ส่วนอื่นด้วยเช่นกันดังนั้นการตัดไส้ติ่งจึงไม่ได้เพิ่มความเสี่ยงของการติดเชื้อหรือไม่ได้เพิ่มความเสี่ยงของการเป็นโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่แต่อย่างใดไส้ติ่งอักเสบเกิดจากสาเหตุอะไรเนื่องจากลักษณะทางกายวิภาคของไส้ติ่งนั้นเป็นท่อที่มีปลายเปิดเพียงข้างเดียวเข้ามาในลำไส้ใหญ่ส่วนต้นดังนั้นหากมีอะไรมาอุดกั้นรูเปิดสาเหตุที่พบบ่อยก็คือการอุดกั้นจากก้อนอุจจาระที่เล็ดลอดเข้ามาในตัวลำไส้ติ่งและเนื้อเยื่อน้ำเหลืองของตัวไส้ติ่งนี้เองที่ขยายขนาดขึ้นหลังจากมีการติดเชื้อไวรัสบางชนิดก็จะส่งผลให้ตัวมูกที่สร้างจากเยื่อบุผนังภายในของไส้ติ่งที่ค้างๆอยู่ภายในตัวไส้ติ่งนี้เองรวมกับส่งผลให้มีการเจริญเติบโตของแบคทีเรียภายในลำไส้ติ่งทำให้ไส้ติ่งเกิดอาการบวมและอักเสบตามมาอาการของผู้ป่วยไส้ติ่งมีอะไรบ้างผู้ป่วยที่เป็นอาการไส้ติ่งอักเสบนั้นส่วนใหญ่จะเริ่มจากการไม่อยากทานอาหารคลื่นไส้อาเจียนมีไข้รวมกับการมีอาการปวดท้องโดยในช่วงแรกอาจจะมีอาการปวดบริเวณรอบๆสะดือและในเวลาต่อมาอาจมีอาการปวดท้องจะย้ายลงมาปวดที่บริเวณท้องด้านขวาล่างการวินิจฉัยภาวะไส้ติ่งอักเสบต้องตรวจเพิ่มเติมอะไรบ้างหากผู้ป่วยที่มีอาการดังกล่าวข้างต้นควรมาเข้ารับการตรวจร่างกายโดยศัลยแพทย์เพื่อประเมินดูว่าความรุนแรงของอาการอักเสบของไส้ติ่งรุนแรงมากน้อยเพียงใดและจากนั้นศัลยแพทย์อาจพิจารณาเจาะเลือดส่งตรวจประเมินว่าร่างกายของผู้ป่วยมีภาวะเม็ดเลือดขาวมากเกินไปหรือไม่รวมกับการส่งตรวจปัสสาวะเพื่อช่วยแยกว่าการปวดท้องนั้นไม่ได้มีสาเหตุมาจากการติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะพบว่าการวินิจฉัยภาวะไส้ติ่งอักเสบโดยการตรวจร่างกายรวมกับผลเลือดนั้นมีความไวในการตรวจวินิจฉัยโรคได้มากกว่า80%แต่ในกลุ่มผู้ป่วยที่ทั้งมีประวัติผลการตรวจร่างกายและผลการตรวจเลือดที่ตรวจพบนี้ยังไม่สามารถบ่งชี้ได้ว่าเป็นไส้ติ่งอักเสบหรือไม่ศัลยแพทย์อาจพิจารณาส่งตรวจทางรังสีวิทยาเพิ่มเติมเช่นการตรวจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงหรือการตรวจด้วยการเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ช่องท้องเป็นต้นการรักษาไส้ติ่งอักเสบมักมีคำถามตามมาอยู่เสมอว่าในผู้ป่วยไส้ติ่งอักเสบเฉียบพลันหากผู้ป่วยได้รับยาปฏิชีวนะทางหลอดเลือดดำเพียงอย่างเดียวโดยไม่ผ่าตัดรักษาสามารถทำได้หรือไม่หรือไม่พบว่าผู้ป่วยกลุ่มนี้หากได้รับการรักษาโดยใช้แค่เพียงยาปฏิชีวนะนั้นเพียงแค่68%ของผู้ป่วยเท่านั้นการรักษาไส้ติ่งอักเสบมักมีคำถามตามมาอยู่เสมอว่าในผู้ป่วยที่เป็นไส้ติ่งอักเสบเฉียบพลันหากผู้ป่วยได้รับยาปฏิชีวนะทางหลอดเลือดดำเพียงอย่างเดียวโดยไม่รับการผ่าตัดรักษาสามารถทำได้หรือไม่พบว่าผู้ป่วยกลุ่มนี้หากได้รับการรักษาโดยใช้แค่ยาเพียงอย่างเดียวเพียงแค่68%ของผู้ป่วยเท่านั้นที่จะหายป่วยโดยกลุ่มผู้ป่วยที่หายนั้นยังมีโอกาสในการกลับมาเป็นไส้ติ่งอักเสบซ้ำได้อีกถึง15%ภายในเวลา 1-2 ปีเลยทีเดียวดังนั้นนะครับมาตรฐานในการรักษาปัจจุบันแนะนำให้ทำการรักษาด้วยการผ่าตัดไส้ติ่งในผู้ป่วยที่เป็นไส้ติ่งอักเสบเฉียบพลันทุกรายเพื่อลดโอกาสการเกิดภาวะแทรกซ้อนเช่นภาวะไส้ติ่งแตกการดูแลตัวเองหลังการผ่าตัดรักษาต้องทำอย่างไรมีข้อห้ามในการปฏิบัติตัวอย่างไรบ้างหลังจากได้รับการผ่าตัดไส้ติ่งในผู้ป่วยที่เป็นไส้ติ่งอักเสบเฉียบพลันในภาวะแทรกซ้อนผู้ป่วยจะสามารถเริ่มรับประทานอาหารทางปากได้ในวันรุ่งขึ้นหลังผ่าตัดโดยที่อาจจะต้องพักรักษาตัวในโรงพยาบาลหลังผ่าตัด 48-72 ชั่วโมงก็จะสามารถกลับไปพักฟื้นที่บ้านและกลับมาตัดไหมที่แผลผ่าตัดในวันที่7หลังผ่าตัดซึ่งขณะพักฟื้นที่บ้านผู้ป่วยสามารถทำกิจวัตรประจำวันต่างๆเช่นเดินรับประทานอาหารได้ตามปกติแต่ห้ามออกกำลังกายหนักๆหรือยกของหนักเนื่องจากอาจทำให้แผลผ่าตัดแยกออกหรืออาจเกิดไส้เลื่อนที่แผล

สำหรับการเดินทางของรายการก้าวไกลในโลกกว้างในวันนี้ครับมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการกันแล้วครับกับเรื่องราวที่นำเสนอกับสาระน่ารู้ดีๆให้คุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังนะครับและเช่นเดียวกันสามารถรับฟังข้อมูลข่าวสารสาระน่ารู้ดีๆได้ใหม่ในครั้งต่อไปช่วงเวลาเดียวกันนี้กับรายการก้าวไกลในโลกกว้างพร้อมกับผมแทนวุฒิเขียวประดิษฐ์ครับสำหรับวันนี้ล่ำลาไปก่อนสวัสดีครับ

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยราชการทหารพัฒนาในระบบ AM 972กิโลเฮิรตซ์ FM 99เมกะเฮิรตซ์และวิทยุออนไลน์เว็บไซต์ rbs921.rtarf.mi.th

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเปิดคลื่นคุยข่าวค่ะพบกับดิฉันยาตาวีนินวรณัฐฐากูลนะคะนำเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจมาฝากคุณผู้ฟังเป็นประจำเหมือนเช่นเคยค่ะสำหรับเรื่องแรกในวันนี้นะคะก็เป็นเรื่องการประธานสัมภาษณ์นะคะที่มาของชุดพิธีการทีมชาติไทยในเอเชียนเกมค่ะซึ่งเราก็ทราบกันดีอยู่แล้วนะคะว่าขณะนี้เนี่ยทีมทัพนักกีฬาไทยของเราก็อยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นที่นาโกย่านะคะซึ่งเป็นการแข่งขันเอเชียนเกม2026นั่นเองนะคะในการนี้นะคะสิ่งที่เราได้เห็นเป็นกระแสไวรัลไปพักใหญ่ก่อนหน้าที่จะมีการแข่งขันเริ่มขึ้นนั่นก็คือในส่วนของชุดพิธีการนะคะที่ปีนี้เนี่ยเรียกได้ว่าเรามีการปรับปรุงปรับใหม่ปรับโฉมเรียกได้ว่าแตกต่างไปจากของเดิมเลยที่เขาแซวๆกันนะคะว่าเป็นแบบอบต.นะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยไม่เป็นอบต.แล้วนะคะก็ออกมามีสไตล์มีรสนิยมแล้วค่ะซึ่งแน่นอนค่ะว่าเราก็ได้รับเกียรตินะคะจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาซึ่งพระองค์ท่านก็ได้ทำการออกแบบนะคะชุดพิธีการทีมชาติไทยในเอเชียนเกมนี้คือเป็นทีมงานออกแบบนะคะคือไม่ได้เป็นผู้ที่ออกแบบซะทั้งหมดนะคะก็เอานำมารวมๆกันซึ่งพระองค์ท่านได้พระราชทานสัมภาษณ์แก่สื่อมวลชนไทยถึงที่มาของชุดพิธีการทีมชาติไทยในการแข่งขันเอเชียนเกมส์ที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นค่ะว่าเป็นชุดที่ได้รับเสียงชื่นชมเป็นอย่างมากและการวางจำหน่ายตอนนี้ถือว่าโซลด์เอาท์อย่างรวดเร็วโซลด์เอาท์ก็คือขายหมดแล้วนะคะโดยบอกว่าทุกอย่างมันเร็วจริงๆที่ผ่านมาท่านหญิงอดใส่ชุดแบบนี้มาตั้งแต่เล่นแบดมินตันมาจนถึงเอเชียนเกม2022ที่หางโจนะคะประเทศจีนสิ่งที่ได้เจอมาก็คือความไม่ได้มาตรฐานของไซส์นะคะสิ่งของต่างๆเนื้อผ้าแล้วก็การดีไซน์เคยคุยกับทางผู้ใหญ่ไปบ้างแล้วให้คำแนะนำไปด้วยว่าโอลิมปิกเกม2024ที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสเนี่ยสำคัญมากซึ่งสื่อมวลชนจะเยอะมากเป็นหน้าเป็นตาของประเทศอยากให้เตรียมการก็ได้มีการเสนอดีไซน์ไปแต่อย่างที่ทุกคนเดาออกว่าเกิดอะไรขึ้นหลังจากนั้นก็เลยรู้สึกว่าฝังใจมากเพราะว่าบางทีก็มีอยู่วันนึงนั่งดูข่าวแล้วก็มีชื่อตัวเองถูกพาดพิงก็เลยรู้สึกเสียใจรู้สึกแย่และท่านหญิงก็รู้สึกแย่กับการใส่ชุดนักกีฬาแย่ๆและไซส์ต่างๆนะคะที่ไม่ได้มาตรฐานต่อหน้าผู้คนก็เลยมีความรู้สึกว่าอยากจะลองทำถ้าตัวพระองค์ท่านไม่เริ่มเปิดโอกาสแล้วคนอื่นจะมาทำต่อได้อย่างไรท่านก็เลยทำท่านก็บอกว่าไม่ได้มาง่ายๆเลยค่ะต้องเจออะไรเยอะแยะเหมือนกันกว่าที่จะมาถึงชุดสวยๆที่ทุกคนได้เห็นกันในวันนี้ยอมรับว่าเหนื่อยมากแล้ววันนี้ก็มีอุปสรรคนะคะเยอะมากแต่สิ่งที่ต้องขอบคุณเลยก็คือชาวบ้านดอนกอยจังหวัดสกลนครทุกคนค่ะทุกหมู่บ้านที่เขาทอผ้ากันทั้งคืนตลอด 5-6 เดือนที่ผ่านมาแล้วเขาก็มีความภาคภูมิใจบอกกับทีมว่าไหนๆจะทำ PR แล้วนะคะขอทำเองด้วยเพราะว่าท่านหญิงรู้ว่า PR ออกมาเป็นยังไงแล้วเราก็รู้ว่าแบบไหนที่คนไทยชอบเป็นยังไงก็อยากที่จะให้ทุกคนได้เห็นสำหรับในปีต่อๆไปก็อาจจะไม่ใช่ท่านหญิงแล้วนะคะแต่อาจจะเป็นคนแนะนำคนอื่นขึ้นมาอย่างชุดกีฬาที่ทุกคนเห็นก็คือทีมที่เราเลือกแล้วและท่านหญิงก็อยู่เบื้องหลังมาโดยตลอดทุกสิ่งในวันนี้ก็เลยออกมาสวยนั่นเองค่ะโดยชุดที่วางจำหน่ายนั้นนะคะรายได้ส่วนหนึ่งค่ะพระองค์ท่านสนับสนุนทัพนักกีฬาพาราลิมปิกของไทยในการแข่งขันเอเชียนพาราเกมส์ที่จะถึงนี้ด้วยสื่อมวลชนก็ได้สอบถามนะคะว่าอยากให้พระองค์ท่านฝากอะไรถึงทัพนักกีฬาไทยบ้างทั้งชุดเอเชียนเกมและก็ชุดเอเชียนพาราเกมส์ค่ะโดยพระองค์ท่านก็ได้ตรัสว่านักกีฬาก็คือนักกีฬาเราไม่แบ่งแยกกันทุกคนก็คือนักกีฬาเท่าเทียมกันเขาก็ทำประโยชน์ให้กับประเทศชาติเหมือนกันและก็มีความสนุกเท่าๆกันอย่ามองว่าเขาเป็นคนพิการเขาก็เป็นมนุษย์เหมือนกันแต่เขาอาจจะขาดบางอย่างในร่างกายไปแต่อย่าทรีตว่าเขาเป็นนักกีฬาให้ทรีตเขาเหมือนเป็นคนปกติทั่วไปเขาคือนักกีฬาแต่ว่างบประมาณอาจจะไม่ถึงอะไรหลายๆอย่างอาจจะไม่เท่ากันท่านหญิงเห็นว่ากีฬาคนปกติได้มาเยอะแล้วเรื่องทุนหรืองบประมาณก็ไม่ต้องพูดถึงก็เลยคิดว่าต้องแบ่งอะไรเช่นรายได้ของเราเล็กๆน้อยๆในฐานะแบรนด์สิริวัณวรีเราก็ทำประโยชน์ทำรายได้ให้กับชาวบ้านดอนกอยชาวบ้านจังหวัดสกลนครให้มีรายได้ทุกคนรายได้ส่วนหนึ่งจึงขอมอบให้กับนักกีฬาคนพิการเพื่อมีงบประมาณในการส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันและเพื่อเป็นกำลังใจต่อไปนั่นเองค่ะ ก็เป็นบทพระราชทานสัมภาษณ์นะคะของท่านหญิงนะคะที่ได้ทรงมอบให้แก่พวกเรานะคะซึ่งพระองค์ท่านก็ให้กำลังใจและเห็นได้ว่าพระองค์ก็พยายามจะนำเรื่องการเปลี่ยนแปลงต่างๆเนี่ยนะคะมาให้เราได้เห็นได้ทราบกันเรื่องนี้สำคัญมากๆเลยนะคะเพราะว่ามีหลายยุคหลายสมัยนะคะดิฉันหนึ่งในคนที่เป็นอดีตนักข่าวกีฬานะคะมาเนิ่นนานตั้งแต่ปีพุทธศักราช2545นะคะถ้าตอนนี้ยังทำงานอยู่ก็น่าจะได้เป็นนักข่าวอาวุโสนะคะเพราะว่าอยู่มานานในตอนนั้นเองเนี่ยนะคะก็เห็นแล้วล่ะค่ะว่าไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ดิฉันก็อยู่ในแวดวงกีฬาไทยนะคะก็ทำกีฬามาหลายชนิดแต่ว่าณตอนนั้นอาจจะไม่ได้ชื่อนี้นะคะหลายคนอาจจะไม่ทราบนะคะดิฉันก็อยู่ในบริษัทสยามสปอร์ตมัลติมีเดียหรือว่าที่ทำสยามกีฬานะคะมีโอกาสเขียนคอลัมน์นานาวันนี้กีฬาไทยนะคะเป็นคนที่เขียนคอลัมน์ในหนังสือพิมพ์สปอร์ตพูนะคะทุกวันจันทร์พุธศุกร์นะคะก็มีคอลัมน์เป็นของตัวเองแล้วก็ติดตามกีฬาไทยเนี่ยแหละค่ะติดตามแวดวงกีฬาไทยซึ่งณตอนนั้นก็มองเห็นนะคะว่าหลายๆท่านนะคะที่จะพยายามเข้ามาเปลี่ยนแปลงอะไรหลายๆอย่างเนี่ยแน่นอนทุกวงการก็อาจจะมีการเมืองนะคะหรือว่ามีสิ่งที่ยึดติดอยู่ก็เลยทำให้การเปลี่ยนแปลงเนี่ยก็เลยเป็นไปได้ยากนะคะถ้าเราแก้จุดนี้ได้เชื่อว่านักกีฬาไทยเนี่ยไปได้ไกลกว่านี้นะคะหลายๆอย่างเนี่ยมันดูไม่ค่อยโปร่งใสแล้วก็หลายๆอย่างก็ดูมีพิธีมีขั้นมีตอนมากเกินไปคนเก่งๆเนี่ยเขาต้องถอยไปนะคะคนเก่งๆหลายคนเขาอยู่ไม่ได้กับระบบแบบนี้นะคะเขาพยายามเข้ามาช่วยเข้ามาทำให้ดีขึ้นแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยก็ติดขัดในเรื่องของพวกพ้องก็มีนะคะก็มีหลายอย่างค่ะหลายๆอย่างเลยนะคะเราก็เห็นแล้วเราก็มองว่าทุกวันนี้พัฒนาไหมพัฒนาอยู่นะคะหลายชนิดกีฬาก็พัฒนานะคะแต่หลายชนิดกีฬาก็ไปต่อไม่ได้นะคะอย่างกีฬาวอลเลย์บอลเนี่ยดิฉันอยู่ตั้งแต่มีลีกแรกๆเลยนะคะก็ตามไปทำกีฬาทำข่าวเนี่ยนะคะแรกๆเลยนะคะตั้งแต่คุณปลื้มจิตนะคะที่ตอนฉันเป็นพิธีกรในช่วงขั้นสนามของวอลเลย์บอลลีกนะคะก็ยังมีอยู่ก็เคยเป็นเหมือนกันนะคะก็เลยทราบว่าในวงการกีฬาไทยเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะคะนั่นคือในอดีตเมื่อหลาย10ปีที่ผ่านมาแต่ว่าในปัจจุบันต่างออกมาแค่ถ้าให้เปอร์เซ็นต์ก็คงจะให้แค่สัก 20% ก็ต้องให้อีก 10% ในส่วนของสมาคมต่างๆในการพัฒนากีฬาอีก 10% เป็นของนักกีฬาที่มีการพัฒนาตัวเองนะคะหลายๆอย่างต้องเข้ามาสัมผัสแล้วก็จะรู้แต่ว่าพระองค์หญิงท่านก็เข้ามาเปลี่ยนแปลงได้ก็ถือว่าพระองค์ท่านพยายามมากแล้วนะคะที่ฉันเห็นพระองค์ท่านเนี่ยตั้งแต่ตอนสมัยยังเป็นกีฬาเยาวชนแห่งชาตินะคะที่จังหวัดสุโขทัยนะคะจะมีโอกาสตามไปทำงานในตอนนั้นด้วยนะคะตั้งแต่พระองค์ยังเป็นเยาวชนอยู่เลยนะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเริ่มต้นมันต้องมีจุดเริ่มต้นค่ะแม้มันจะยากนะคะแต่ว่ามันก็ต้องเริ่มให้ได้ถ้าไม่เริ่มวันนี้ก็วันข้างหน้าก็ยังไม่เริ่มอยู่ดีค่ะเริ่มวันนี้อาจจะต้องมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์บ้างนะคะแต่ว่าถ้าเริ่มแล้วก็ต้องมีคนตามเราต่อค่ะแล้วก็พัฒนาต่อไปนั่นเองนะคะมาต่อกันอีกเรื่องนึงนะคะเป็นเรื่องของทางกระทรวงพาณิชย์กันบ้างนะคะทางคุณสุภจีนะคะก็ได้ออกมาเปิดเผยถึง FTA ระหว่างไทยกับ UAE ค่ะก็มีการเปิดโต๊ะเจรจากันนะคะในรอบ3ปีเราก็มาลุ้นปิดดีลว่าจะได้ดีลอะไรกันบ้างนะคะโดยทางด้านของนางสุภจีสุธรรมพันธ์นะคะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้เปิดเผยถึงความคืบหน้าการเจรจาจัดทำความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจนะคะหรือว่า CEPA ไทยสหรัฐอาหรับเอมิเรตหรือว่า UAE ค่ะว่าขณะนี้ทั้งสองฝ่ายได้ตกลงที่จะกลับเข้าสู่การเจรจากันอีกครั้งหนึ่งหลังจากว่าการเจรจาครั้งที่4ช่วงเดือนกันยายนปี2566นั้นสิ้นสุดลงยังไม่ได้กลับมาเจรจากันอีกเลยนะคะโดยมีในบางประเด็นค่ะที่ยังหาข้อสรุปร่วมกันไม่ได้แม้ว่าในครั้งล่าสุดการเจรจามีความคืบหน้าไปแล้วกว่า 80% ก็ตามค่ะในประเด็นที่ยังหาข้อสรุปร่วมกันไม่ได้นะคะขณะนี้ทั้งสองฝ่ายสามารถหาข้อสรุปร่วมกันได้แล้วจึงจะกลับมาเจรจาในส่วนที่เหลือหรือว่าปิดการเจรจาให้เสร็จโดยเร็วค่ะเพื่อให้ทั้งสองฝ่ายสามารถใช้ประโยชน์จากความตกลงในการสร้างแต้มต่อทางการค้าการลงทุนและความร่วมมือด้านต่างๆได้รวดเร็วนะคะซึ่งก็จะเป็นผลดีต่อผู้ประกอบการประชาชนทั้งสองฝ่ายค่ะ ไทยและ UAE ได้ออกแถลงการประกาศเปิดการเจรจา CEPA อย่างเป็นทางการผ่านระบบการประชุมทางไกลนะคะเมื่อวันที่9พฤษภาคมปี2566และได้มีการเจรจากันมาแล้วทั้งหมด4ครั้งด้วยกันครั้งสุดท้ายเนี่ยก็คือเมื่อวันที่26ถึง28กันยายน2566นั่นเองค่ะในครั้งนี้สามารถสรุปผลการเจรจาได้เกือบหมดแล้วนะคะเหลือเพียงแค่บางประเด็นค่ะแล้วก็บางสินค้าที่เป็นความอ่อนไหวของไทยเองแล้วก็อาจจะส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการหากเปิดเสรีให้กับ UAE ทำให้ทั้งสองฝ่ายต้องหารือกันอย่างเข้มข้นเพื่อให้ได้ข้อสรุปที่เป็นประโยชน์ร่วมกันนะคะทั้งนี้ค่ะทางกระทรวงพาณิชย์เองก็ได้หารือกับทุกภาคส่วนเพื่อรับฟังข้อคิดเห็นและก็สร้างความเข้าใจอย่างต่อเนื่องเพื่อหาทางออกร่วมกันแบบที่ทุกฝ่ายยอมรับได้และก็เป็นประโยชน์สูงสุดกับไทยจนนำมาซึ่งการกลับเข้าสู่การเจรจาอีกครั้งและคาดว่าจะปิดการเจรจาได้ในเร็วๆนี้สำหรับการจัดทำ CEPA นะคะไทย UAE นั้นกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศที่ได้ว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาศึกษาความเป็นไปได้ของความตกลงฉบับนี้นะคะตั้งแต่ปี2567ก็ได้พบค่ะว่าเมื่อบังคับใช้แล้วจะทำให้ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศของไทยเพิ่มขึ้นได้อีก318ถึง357ล้านดอลลาร์และก็การส่งออกภาพรวมเพิ่มขึ้นอีก190ถึง243ล้านดอลลาร์โดยสินค้าที่คาดว่าไทยจะส่งออกไปยัง UAE ได้มากขึ้นนะคะเช่นอาหารสิ่งทอและก็เครื่องแต่งกายผลิตภัณฑ์จากหนังสัตว์ไม้ยางพาราพลาสติกเคมีภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและก็อิเล็กทรอนิกส์ค่ะรวมไปถึงยานยนต์และชิ้นส่วนสาขาบริการที่คาดว่าจะมีธุรกรรมระหว่างการเพิ่มมากขึ้นนะคะเช่นการขนส่งการเงินและก็การบริการด้านธุรกิจนั่นเองค่ะก็หวังว่าให้ปิดการเจรจาโดยเร็วนะคะเพื่อที่เรานั้นจะได้ประโยชน์ในจุดนี้ด้วยนะคะในส่วนของการส่งออกของพี่น้องชาวไทยหลายๆคนนะคะกิจการต่างๆเนี่ยก็จะได้เฟื่องฟูมากขึ้น UAE ถือว่าเป็นตลาดที่มีเงินในการที่จะลงทุนสูงนะคะหรือว่าจะมีการขับเคลื่อน GDP ของเราเนี่ยได้สูงด้วยนะคะถ้าเกิดว่าทุกอย่างเนี่ยรีบทำรีบเสร็จเนี่ยก็สามารถที่จะช่วยให้เรานั้นมีการกระเตื้องทางเศรษฐกิจในระดับอาจจะมีทั้ง SME แล้วก็ในระดับใหญ่ได้นะคะอันนี้ก็มาติดตามดูกันว่าจะปิดดิวได้อย่างไรนะคะก็ขอให้สำเร็จแล้วก็ทุกอย่างผ่านฉลุยไปได้ด้วยดีนะคะห่างมาตั้ง3ปีเลยนะคะโอ้โหเรียกได้ว่านานเหลือเกินเสียดายโอกาสในตอนนั้นมากเลยนะคะนั่นก็เป็นเรื่องราวในส่วนของการเมืองค่ะของเราที่ไม่นิ่งนะคะก็เลยทำให้เปลี่ยนผู้นำบ่อยการเจรจาต่างๆนะคะรัฐมนตรีต่างก็มีการปรับเปลี่ยนอยู่เสมอก็ทำให้เราไม่สามารถที่จะสานต่อได้ในหลายๆอย่างนี่คือตัวอย่างแรกตัวอย่างนึงนะคะที่เราได้เห็นเลยว่าเป็นอย่างไรนะคะในการที่เรามีการปรับเปลี่ยนทางการเมืองบ่อยๆนะคะก็จะทำให้เสียโอกาสในการค้าในการลงทุนไปพอสมควรเลยนะคะ300กว่าล้านนะคะไม่ใช่น้อยเลยเดียวต่อปีลองคิดดูถ้า3ปีที่ผ่านมาเราเสียไป339น่าจะเป็นพันล้านแล้วนะคะโดยการคาดการณ์นะคะถ้าเราได้ดิวในตอนนั้นเสร็จปิดเจรจาเราก็คล่องตัวมากกว่านี้ก็ได้นะคะเอาละค่ะมาปิดท้ายในเรื่องของการบูรณาการร่วมกันนะคะของทางด้าน NIA กับททหรือว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะคะมีการเปิดแพลตฟอร์มนะคะเพื่อที่จะดันให้นะคะสตาร์ทอัพการท่องเที่ยวเนี่ยนะคะเขากระเตื้องขึ้นกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือว่าอว.โดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติองค์การมหาชนหรือว่า NIA ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือททค่ะได้มีการเปิดตัวแพลตฟอร์ม Amazing Thailand Innovation Gadget นะคะซึ่งก็ได้วางตำแหน่งให้เป็นศูนย์กลางในการรวบรวมและก็เชื่อมโยงนวัตกรรมเทคโนโลยีรวมถึงผลิตภัณฑ์และโซลูชันด้านการท่องเที่ยวจากผู้ประกอบการและ Travel Tech Startup ไทยนั่นเองค่ะโดยทางด้านของดร.กฤตภกาบุญเฟื่องนะคะผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติหรือว่า NIA ค่ะได้กล่าวว่าความร่วมมือในครั้งนี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่การพัฒนาช่องทางสื่อสารทางดิจิทัลค่ะแต่คือการสร้างกลไกเชิงโครงสร้างในการเชื่อมโยงฐานข้อมูลผู้ประกอบการด้านนวัตกรรมการท่องเที่ยวระหว่าง NIA และททเข้าด้วยกันนะคะ พื่อที่จะเปลี่ยนผ่านจากการพัฒนานวัตกรรมแบบแยกส่วนไปสู่การจัดทำคลังนวัตกรรมด้านการท่องเที่ยวของประเทศหรือ National Tourism Innovation Hub นั่นเองค่ะที่เปิดโอกาสให้กับทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นภาครัฐภาคเอกชนและก็ผู้บริโภคสามารถเข้ามาเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนและนำนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์จริงในเชิงพาณิชย์และก็เชิงสังคมปัจจุบันนะคะบนแพลตฟอร์ม Amazing Thailand Innovation Gadget ค่ะมีนวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านการท่องเที่ยวที่พร้อมให้บริการแล้วมากกว่า50ธุรกิจด้วยกันและก็ทาง NIA ได้มีการตั้งเป้าหมายในการขยายผลเพิ่มจำนวนนวัตกรรมบนแพลตฟอร์มให้ได้ไม่น้อยกว่า100รายภายในปี2570นี้นะคะการขยายตัวของจำนวนผู้ประกอบการบนแพลตฟอร์มดังกล่าวค่ะถือเป็นตัวเร่งสำคัญในการสร้างระบบนิเวศนวัตกรรมท่องเที่ยว Tourism Innovation Ecosystem นะคะที่แข็งแกร่งเนื่องจากว่าแพลตฟอร์มทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมนะคะระหว่างศักยภาพในการพัฒนานวัตกรรมของสตาร์ทอัพไทยกับความต้องการจริงในตลาดท่องเที่ยวการเปิดพื้นที่ทดลองและก็ใช้งานจริงนะคะบนแพลตฟอร์มระดับชาตินี้จะช่วยเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงลูกค้าเพิ่มยอดขายและก็สร้างการเติบโตทางธุรกิจให้แก่ผู้ประกอบการเทคโนโลยีชาวไทยนั่นเองค่ะซึ่งก็จะเป็นรากฐานสำคัญในการต่อยอดขีดความสามารถจากการแข่งขันภายในประเทศไปสู่การขยายตลาดในระดับสากลต่อไปในอนาคตนั่นเองค่ะด้านของนางสาวณัฐพันธ์ตรีเดชานะคะผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมการลงทุนอุตสาหกรรมท่องเที่ยวได้กล่าวค่ะว่าได้มีการวางยุทธศาสตร์การดำเนินงานผ่าน2มิติหลักก็คือ 1. นะคะเชฟซัพพลายค่ะการพัฒนาและเสริมศักยภาพฝั่งผู้ให้บริการโดยจะมุ่งเน้นการยกระดับขีดความสามารถของผู้ประกอบการท่องเที่ยวนะคะและก็ Travel Tech Startup ผ่านการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์และก็โซลูชันที่สอดคล้องกับมาตรฐานและตอบโจทย์การใช้งานจริงในพื้นที่ตลอดห่วงโซ่อุตสาหกรรมท่องเที่ยวค่ะ2นะคะ drive demand ค่ะการกระตุ้นและสร้างความต้องการในตลาดนะคะมุ่งเน้นการใช้นวัตกรรมเข้ามาสร้างประสบการณ์การท่องเที่ยวที่ดีให้แก่ผู้บริโภคครอบคลุมตั้งแต่ช่วงก่อนเดินทางนะคะระหว่างการเดินทางไปจนถึงหลังการเดินทางค่ะเพื่อให้เทคโนโลยีนั้นกลายเป็นส่วนหนึ่งในการอำนวยความสะดวกทำให้ทริปการท่องเที่ยวมีความคุ้มค่าประทับใจและตอบสนองพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวยุคใหม่ได้อย่างตรงจุดนั่นเองค่ะก็ถือว่าเป็นการบูรณาการร่วมกันนะคะในการที่จะทำให้การท่องเที่ยวเนี่ยนะคะมีศักยภาพมากขึ้นแล้วก็รวมไปถึงการสนับสนุนให้ทางด้านของสตาร์ทอัพเนี่ยนะคะได้มีการโชว์ผลงานของตัวเองหรือว่าเปิดโอกาสให้กับทางด้านของสตาร์ทอัพเนี่ยมีช่องทางการตลาดเพิ่มขึ้นนั่นเองนะคะก็เป็นเรื่องราวดีๆที่นำมาฝากคุณผู้ฟังกันในวันนี้นะคะหมดเวลาของรายการเปิดคลื่นคุยข่าวแล้วค่ะดิฉันยาตาวีมินวรณัฐฐากูลลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: เสียงนี้มีชีวิตที่ต้องช่วยเหลือเสียงนี้ต้องการความรวดเร็วเสียงนี้ไม่ได้เปิดเล่นๆได้ยินเสียงนี้อยากให้เปิดทางเพราะหนึ่งชีวิตของเขาเป็นหนึ่งชีวิตที่เป็นที่รักของใครอีกหลายคนผู้ป่วยฉุกเฉินโทรสายด่วน1669ให้ทางเท่ากับช่วยชีวิตด้วยความปรารถนาดีจากกองบัญชาการกองทัพไทย
2: ฉันมีสิทธิ์คุณมีสิทธิ์เราต่างก็มีสิทธิ์และต้องเคารพสิทธิ์ของกันและกันเพราะศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์สิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคของบุคคลย่อมได้รับความคุ้มครองหากถูกละเมิดหรือพบเห็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่านิ่งดูดายร้องเรียนได้ที่สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติสายด่วน1377เพราะสิทธิมนุษยชนเป็นเรื่องของทุกคน

อยู่กะดีไปกะดีมีประโยชน์ได้สร้างโบสถ์ได้สร้างวัดด้วยหัตถาได้ซอยซาดบ้านเมืองเรื่องลือชาได้ฉายาสาธุชนคนดีเอ่ยสถานีวิทยุกระจายเสียง921ขอเชิญชวนพี่น้องศรัทธาสาธุชนผู้ใจบุญใจกุศลทุกท่านมาร่วมสืบสานพระพุทธศาสนาในงานบุญกฐินสามัคคีประจำปี2569ณวัดโคกเจริญบ้านโนนสาวเอตำบลบ้านหวายอำเภอลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์มาร่วมใจกันเป็นเจ้าภาพสมทบทุนบูรณะพระพุทธมหาปฏิมากรองค์พระเจ้าตากแดดสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองเพื่อความเป็นสิริมงคลให้ชีวิตร่มเย็นเป็นสุขกำหนดการวันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569มีพิธีตั้งองค์กฐินร่วมพิธีกวนเข้าทิพย์มงคลวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569พิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีพ่อแม่พี่น้องผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านสามารถร่วมสร้างบุญสร้างกุศลได้ที่สถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาตำบลนาแสงอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์มาร่วมสร้างบุญใหญ่หนุนนำชีวิตให้รุ่งเรืองอยู่เย็นเป็นสุขไปนำกันเด้อ

0: รวมพลังรวมใจรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทยทุกคนไทยคือพลังแผ่นดินป้องกันเฝ้าระวังยาเสพติดไม่ให้กลับมาเพื่อทั้งแผ่นดินไทยปลอดภัยจากยาเสพติดอย่างยั่งยืน
1: หน่วยบัญชาการทหารพัฒนานักรบสีน้ำเงินเดินหน้าพัฒนาเพื่อประชาชนขจัดความยากจนปลอดพ้นภัยยาเสพติดเพื่อชีวิตที่พอเพียง

0: ุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยประชาการทหารพัฒนาในระบบ AM 972กิโลเฮิรตซ์ FM 99เมกะเฮิรตซ์และวิทยุออนไลน์เว็บไซต์ rbs921.rtarf.mi.th
1: บุญกุศลสร้างพลาท่านคือข้าวห่อบัดเทื่อหิวมื้อหน้าจังสิได้เปิดกินสถานีวิทยุกระจายเสียง921ขอเชิญชวนพี่น้องผู้ใจบุญร่วมสืบสารพระพุทธศาสนาร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีประจำปี2569ณวัดโคกเจริญบ้านโน่นเสาเอหมู่ที่7ตำบลบ้านวายอำเภอลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์มาร่วมเฮ็ดบุญใหญ่เพื่อบูรณะพระพุทธมหาปฏิมากรองค์พระเจ้าตากแดดสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองศูนย์ร่วมจิตใจของพี่น้องชาวบ้านเฮากำหนดการมีดังนี้วันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569ตั้งองค์กฐินและร่วมพิธีกวนข้าวทิพย์อันเป็นมงคลวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569พิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีพี่น้องสามารถเดินทางมาร่วมเฮ็ดบุญได้ที่สถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาคาหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาตำบลหน้าแซงอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ใครบ่สะดวกเดินทางมาสามารถโอนเงินร่วมเฮ็ดบุญได้ที่ธนาคารทหารไทยธนชาตซื้อบัญชีพันเอกอติพรจันบางเลขที่บัญชี424-230-6985 424-230-6985ท่านน้อยให้ได้กอบท่านเป็นกระสอบให้เจ้าได้หอบได้หามบุญรักษาเทวดาคุ้มครองเด้อ
2: หายงัดหายจำสายน้ำไหลลังล้นสามัคคีหนุนคำน้ำเหงื่อเข้าสู่ฝั่งอำเภอลมเก่าร่วมกับส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง10แห่งกำนันผู้ใหญ่บ้านและพี่น้องชาวอำเภอลมเก่าขอเชิญชวนพี่น้องมาบวชซื่นนำกันในงานประเพณีแข่งขันเรือยาวอำเภอลมเก่าประจำปี2569ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนิธิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมาจวดนำกันในวันที่26ถึง28ตุลาคม2569ณลำน้ำพุหน้าวัดทุ่งทองชัยเปิดรับสมัครทีมเรือยาว18ฝีพายประเภททั่วไปชายโอเพ่นในจังหวัดเพชรบูรณ์รับแค่10ลำเท่านั้นแข่งกันวันที่26ตุลาคมส่งรายชื่อได้บ่เกิน25คนและต้องมีเรือของตัวเองสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่15กันยายน2569ติดต่อสมัครเข้าร่วมได้ที่หมออั๋งนายสังเวียนปิ่นมาสาโทร0657997325 0657997325มาเชียร์นำกันให้หมดซื่นทั้งทีมชายทีมหญิงและทีมผสมรวมสืบสานประเพณีบ้านเฮานัดกันแล้วอย่าสุลืม26ถึง28ตุลาคมนี้จับมือลูกจูงมือหลานมาที่ลำน้ำพุงหน้าวัดทุ่งทองชัยอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์เด้อครับ

สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเรื่องเล่าจากเก๋า21โดยมีมดเป็นผู้ดำเนินรายการกระทำสถานีวิทยุกระจายเสียงเก๋า21สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยส่งกระจายเสียงในระบบ AM ความถี่972กิโลเฮิรตซ์ FM 99เมกะเฮิรตซ์และก็วิทยุออนไลน์นะคะ RBS921.RTARF.MI.TH จากอำเภอลมเก๋าจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะอันเว้าพื้นวิทยุออนไลน์นี่ก็ได้นะคะผู้ลังคนก็ฟังบ่ทันครับดีเจฟังบ่ทันนะบ่ยากค่ะบ่ยากขอให้มีระบบอินเทอร์เน็ตนะคะ 3G 4G 5G นะคะสามารถเข้าไปได้เบิ่งได้ฟังได้นะคะอยู่นํากันแบบนี้เข้าไปปุ่มเข้าไปพิมพ์ที่ Google นะคะไปพิมพ์คำว่าฟังวิทยุออนไลน์ของ921นะคะก็ได้ยินเสียงแจ๋วๆนะคะอยู่เป็นหมู่กันแบบนี้ตั้งแต่ 5:00 จนกระทั่งถึง 3:00 ทุกมื้อบ่มีวันหยุดราชการนั่นเองนะคะค่ะสําหรับมื้อนี้เสียงใสแดหน่อยนึง เสียงใสขึ้นมาแดหน่อยนึงอารมณ์ดีขึ้นมาแดน้อยนึงเหลียวเห็นอันนี้ค่ะเหลียวเห็นแดดมื้อนี้แดดออกแต่เช้านะแดดออกแต่เช้าเลยนะเมื่อวานนี้ก็บ่ตกนะคันว่าบ่ตกกระได้ก็มีหน่อยลงมาแดนะคะตกลงมาแดเป็นช่วงๆแต่ก็บ่ได้ตกหนักนะคะเนาะแต่บาบานปักแดงบ่ตกแดดมา2มื้อแล้วเด้นะคะบานปักแดงก็ได้นะตกมา2มื้อแล้วนะมือหวานนี่ก็ว่า 70-80% ก็บ่ตกพะนะนะบ่ตกแดดออกมา2มือแล้วว่างั้นนะมือนี้แดดดีจังนะแดดดีจังเป็นตาซักผ้าห่มซักผ้าออกมาตากแดดได้กินแดดมักจังเสื้อผ้าที่มันเป็นกินแดดนะผ้าห่มเอามาตากแดดแล้วก็ไปห่มยามมื้อแลงนี่โอ้มันหอมนะมันหอมยิ่งกว่าอย่างกับผ้าน้ำยาปรับผ้านุ่มนะแล้วแต่คนมักดอกแล้วเนาะค่ะเนาะแต่หมดนี่มักมากินแดดนะคะหอมพะนะมาเช็คสภาพอากาศกันนะมื้อนี้มันสิเป็นแบบใดอีกนะสิตกอีกหรือเปล่านะคะหรือว่าสิมิดจิลีไปแล้วเข้าสู่หน้าหนาวสิเข้าสู่หน้าหนาวแล้วเด็ดละเนาะแต่นะฮะแต่อย่าชะล่าใจกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนฉบับที่สองออกมาอีกแล้วเด้นะคะหลายจังหวัดนะคะให้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักในช่วงของมื้อวันที่23ถึง27กันยายนสิมาอีกระลอกหนึ่งแล้วนะคะในช่วงของวันที่23ถึง27กันยายนนี้บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมไปถึงกรุงเทพมหานครและก็ปริมณฑลภาคตะวันออกภาคใต้ก็สิมีฝนตกหนักหลายพื้นที่นะคะแล้วก็มีฝนตกหนักมากบางแห่งโดยสิเริ่มนะคะจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและก็ภาคตะวันออกก่อนส่วนภาคอื่นๆก็สิได้รับผลกระทบในมื้อถัดๆไปนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพราะว่ายอมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางแล้วก็คืออาจสิเคลื่อนนะคะสิเคลื่อนเข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกภาคกลางรวมไปถึงกรุงเทพมหานครและก็ปริมณฑลตามร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคที่พาดผ่านประเทศไทยตอนบนนะคะในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นนะคะก็ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักถึงหนักมากแล้วก็ฝนที่ตกสะสมที่ซิเกิดขึ้นต่อเนื่องนะคะแล้วก็อาจซิเกิดน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำป่าไหลหลากได้โดยเฉพาะนะคะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มควรที่สิลีกเลี่ยงเลยนะคะการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำนะคะซึ่งอาจซิเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นใดสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันแล้วก็อ่าวไทยที่มีกำลังแรงขึ้นโดยอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองนะคะคลื่นกระสีสูงหลายกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนล่างแล้วก็ทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นกระสีสูงหลายกว่า2เมตรก็ขอให้ชาวเรือนะคะเดินเรือด้วยความระมัดระวังอันสาวเรือแถวอ่าวไทยกับอันดามันนะคะควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังแล้วก็ให้เลี่ยงนะคะการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้นำ
เรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนบนควรที่จะงดออกจากฝั่งในช่วงเวลาดังกล่าวคือวันที่23ถึงวันที่27กันยายนนะคะแล้วก็บ่ควรอย่างที่บอกนะคะคลื่นมันอาจสิสูงประมาณ3เมตรโอ้ห้องนึงเลยนะชั้นนึงเลยนะนะคะสูงนะคะอันตรายอยู่พอสมควรนะคะฉะนั้นการเดินเรือก็ให้ระมัดระวังเพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็เพื่อความปลอดภัยแล้วก็ลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะก็ให้วางแผนการใช้ชีวิตวางแผนการเดินทางนะคะอย่างระมัดระวังเนาะแล้วก็คอยติดตามสถานการณ์ต่างๆนะคะติดตามสถานการณ์หรือว่าประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเข้าไปเบิ่งในเว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยาได้เลยนะคะตลอด24ชั่วโมงหรือว่าสิโทรเข้าไปสอบถามได้ที่1182 24ชั่วโมงเช่นเดียวกันนะคะนี่ก็คือรายละเอียดต่างๆที่มีประกาศเตือนออกมาประกาศเตือนไว้ก่อนช่วงนี้ก็เบาๆช่วงนี้ก็เบาๆเห็นแสงแดดรำไรนะคะมื้อนี้วันที่22นะอาจสิมีช่วงมื้อแลงแดดหน่อยนึงหรือเปล่านะคะหรือเปล่าก่อนที่สิมีพายุมาก่อนที่สิฝนตกหนักลงมาอย่างช่วงมื้อนึงนี้เขาก็ประกาศเตือนโอ้ก็แม่นอยู่เด้นะคะแม่นคําความเพิ่นดูนะคะอันพอมาช่วงนี้ก็คือ23ถึง27นี่ก็ให้ระมัดระวังวางแผนดีๆนั่นเองนะคะนี่ก็คือพยากรณ์อากาศหรือว่าประกาศเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยาที่นำมาเล่าสู่คุณผู้ฟังได้รับฟังกันนะคะบทเพลงต่อจากนี้ไปคุณนะนะคะเป็นบทเพลงที่ยายอ่อนห้วยคอยแนะนำเข้ามาไว้นะคะเป็นสายแรกสำหรับมื้อนี้เลยน้ำชีนะคะยังพันได้หาไว้เฮียดอกล่ะนะคะน้ำชีแห่งความหลังว่าสันนะมีขึ้นมาบนแอนทองฟังโบมีนะคะโบมีเดี๋ยวไปเบิ้งใน YouTube ให้นะคะอีกทีนึงละกันนะคะน้ำชีแห่งความหลังยายอ่อยใบยายอ่อนบันห้วยคอยนะคะแนะนำเข้ามาฝากไปให้กับยายโคขมิ้นนะตาพึ่งยายเต๋วยายกีนะคะยายแหวนนะคะยายอ่อนนะคะยายอ้อยแดยายเพียนแดแล้วก็ทุกเสียงทุกสายที่รับฟังอยู่ในขณะนี้นะคะแล้วก็มีของสาวตลาดผักเสียงอดิศรนะคะอันนี้ก็ไอหูโตดีว่าสันนะไอหูโตดีก็เลยบอกว่าโอ้ไอหูโตดีว่าไอมีเมียแล้วสิก็เลยบอกว่าบ่แม่นว่าสันไอหูโตดีว่าไอมันผู้น้อยผู้ต่ำว่าสันวางสันนะคะมองไปกับทุกเสียงทุกสายที่รับฟังอยู่ในขณะนี้นะคะแล้วก็ต่อด้วยไอ้นุ่มผักบุ้งนะคะสาวอีสานอะไรนะคะมองให้กับทุกเสียงทุกสายที่รับฟังอยู่ในขณะนี้พิเศษแดกสาวตะเบาะแม่ประธานคุณละนะคะอันนี้ก็คือเป็นบทเพลงที่แนะนำกันเข้ามาช่วงแรกนี้นะคะเดี๋ยวก็คอยทยอยนะคะทยอยเปิดให้ฟังแล้วกันนะคะสำหรับบทเพลงที่แนะนำกันเข้ามาก็ยังที่เคยบอกนะคะว่ารายการเรื่องเล่าจากเก่าสองหนึ่งของมดนี่ก็ส่วนมากก็จะเป็นบทเพลงที่คุณผู้ฟังแนะนำกันเข้ามาอยากฟังอีเพลงอีหยังก็โทรกันเข้ามานะคะโทรกันเข้ามาบอกได้เลยอยากฟังเพลงอย่างก็จะจัดให้ตามคำเรียกร้องเลยนะคะทุกเพลงในแนวเพลงของเพลงลูกทุ่งนะคะเพลงลูกทุ่งแล้วก็เพลงหมอลำนะคะหมอลำเป็นบทเพลงบอกว่าที่เป็นเพลงเก่าเพลงใหม่นะคะขอเข้ามาได้056708717นะคะเปิดให้ฟังเกือบทุกเพลงนั่นแหละค่ะถ้าหาได้ก็เปิดให้ฟังเลยนะคะเนาะ

ไหลล้มไหลพันขึ้นเมืองอุดรก้อนเมฆยาวสาวละเอ็ดแห้งสะอื้นยืนให้คือรอบึงเหลือแห้งหึงลืมนั่งซ้ำไปฝุ่งบ่ยุ่งเกี่ยวลืมข้าวเหนียวปนเกียดโมลืมสิ้นไม่กินฟังและนั่งนอนข้างนอนให้หัวใจแตกเป็นเสียงเสียงฝากไปให้อ้ายใต้สู่ผู้อยู่กุ้ง

น้ำฉี่แห่งความหลังนะคะตอนแรกมดตั้งไว้เป็นเวอร์ชั่นของไพพงศธรนะคะแต่ทีนี้พอเป็นบทเพลงไอ้หูโตดีไอ้หูโตดีนี่เป็นของไพพงศธรแล้วมดก็เลยไปเบิ่งอีกอ๋อมันมีเวอร์ชั่นของเอกราชสุวรรณภูมิก็เลยเปลี่ยนกันนะคะเปลี่ยนกันฟังเวอร์ชั่นของฟังเอกราชแดว่างั้นนะฮะจังสีบัวใดซ้ำซ้อนเนาะค่ะเนาะแต่ม้วนคือกันนะคะม้วนคือกันบอกว่าเวอร์ชั่นใดนะคะนักร้องของเฮานี่ร้องเพลงม้วนทุกคนเลยนะฮะแล้วก็มีแนะนำเข้ามาเพิ่มเติมเด้บอกว่าซีเป็นทางป่าแลมโบป่าแลมโบบอกว่าเอาดีเจมานอนตากแดดนำนะคะดีเจมานอนตากแดดนำสัมพอดีเจเสียงแจ้วว่างั้นนะคะแดดฮ้อนแล้วนะคะห้วยละห่วงก็ได้แสดงว่าแดดทั่วกันเลยนะคะบอกว่าเมาแล้วกันนะคะนอนฟังอยู่นี่นะว่างั้นนะคะแล้วก็มีผ่องพี่โสระยาพี่โสระยานี่ตามแฟนของจินตลานะคะบ้าน101นู่นน่ะนะคะให้บ้านเดียวกันว่าซะนะคะมอบให้กับป้าคายแม่ประธานแม่ชมพูอองตองนะคะแล้วก็ทุกเสียงทุกสายแฟนรายการของ921ที่นั่งฟังเป็นมู่กันอยู่ตอนนี้นะคะต่อด้วยของพ่อน้องโบนะคะพ่อน้องโบนี่น้อยใจไม่ยานะคะอันนี้ก็แดดนะคะแดดออกมาแล้วคือกันนะคะบอกว่าแดดจังเลยแดดหอมแดดหอมเนาะมอบให้กับทุกเสียงทุกสายที่รับฟังอยู่ในขณะนี้พิเศษแดก็เป็นสุมยายาบันห้วยไลพุ่นละบอกว่าสิเป็นยาลัดยาหัดปูด่วนนะคะไอเสียงจอยกับดีเจคนสวยหน้าใหม่นี่แหละนะคะตรงนี้ไอเสียงจอยก็ได้เข้าหูแล้วนะคะเพราะว่าแดดออกแล้วเราก็ฟ้าวหนีแดดเข้าหูเราเรียบร้อยนะสำหรับไอเสียงจอยเนาะแล้วก็มีไอ้นุ่มห้วยตุ้มนะคะชนแดนก็บอกว่าแดดออกคือกันนะคะแดดออกคือกันดอกหญ้าในป่าปูนมอบให้กับทุกเสียงทุกสายเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็สายมือนึงนี้ก่อนที่จะเข้ารายการก็เป็นของคุณยายส้มโอนะคะผัวเขาคือเป้าหมายวันน่ะอย่าเบาดังอย่าเบาดังนะคะผัวเขาคือเป้าหมาย นะหมอบอกเพลงนี้ให้กับทุกเสียงทุกสายที่รับฟังอยู่ในขณะนี้นั่นเองนะคะนี่ก็คือเป็นบทเพลงที่แนะนำกันเข้ามาช่วงนี้นะคะก็จะค่อยทยอยเปิดให้ฟังแล้วกันนะคะสำหรับบทเพลงที่แนะนำกันเข้ามาโอ้ยมวนทุกเพลงนะคะมวนทุกเพลงแล้วก็หมดก็คิดว่ามีอีกหลายสายเลยที่บ่ได้โทรเข้ามาแต่กันนั่งจ้อฟังกันอยู่นะคะจ้อฟังกันอยู่ก็ต้องขอบคุณทุกท่านนะคะที่นั่งฟังกันเป็นมู่กันนั่งฟังเสียงแจ๋วๆนะคะกับบทเพลงมวนๆที่เปิดให้ฟังกันมื้อนี้ละกันนะคะแต่ถ้าอยากฟังเพลงใดเป็นพิเศษก็โทรเข้ามาได้นะคะโทรเข้ามาได้ส่วนสายที่โทรเข้ามาอยู่มื้อนึงนี้ต้องขออภัยไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยโทรเข้ามาใหม่ละกันนะคะเนาะเดี๋ยวขอเว้าก่อนละกันนะคะเว้ากับบทกับข่าวสารนะคะข่าวสารที่ซีประชาสัมพันธ์ให้กับพ่อแม่พี่น้องได้รับทราบรับฟังกันผู้บางคนก็จำบ่ได้นะจำบ่ได้แดหรือว่าลืมไปแดนะคะหรือว่าบ่หันได้รู้เทียยากรู้ก็มาบอกข่าวกันนะคะการจัดงานประเพณีอุ้มพระดำน้ำอุ้มพระดำน้ำของจังหวัดเพชรบูรณ์อย่างที่บอกหนึ่งเดียวในโลกนะคะเกิดขึ้นหรือว่าที่จัดขึ้นในช่วงของวันที่8ถึง17ตุลาคมนี้นะคะ8ถึง17ตุลาคมนี้ซึ่งพิธีอุ้มพระดำน้ำก็จะเกิดขึ้นในมื้อวันที่11ตุลาคมณวัดโบสถ์ชนะมารนะคะเป็นท่าน้ำของวัดโบสถ์ชนะมารในงานก็มีทั้งมหรสพนะคะมีทั้งการแสดงแสงเสียงตำนานอุ้มพระดำน้ำณเวทีกลางบริเวณหน้าหอหน้าห้องสมุดเฉลิมราชกุมารีนะคะตั้งแต่วันที่11ถึง15นะคะมีทุกมื้อแล้วก็วันที่8ถึง17ตุลาคมนี้ก็จะมีอาหารสะอาดรสชาติอร่อยคาราวานสินค้ามีฟรีคอนเสิร์ตโอ้โหนะคะณหอณบริเวณหอโบราณคดีเพชรบูรณ์อินทราชัยนะคะการจัดงานในปีนี้ก็จะให้ความสำคัญกับวัดไตรภูมิซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นนะคะจุดเริ่มต้นของประเพณีอุ้มพระดำน้ำแล้วก็เอาเป็นวัดที่ประดิษฐานพระพุทธมหาธรรมราชาซึ่ง
ซึ่งพระมหาพระพุทธมหาธรรมราชานี่ก็เป็นพระคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดเพชรบูรณ์ของเฮานะคะก็สิได้นำออกมาอัญเชิญออกมาเป็นประดิษฐานให้กับประชาชนได้มาปิดทองมาสักการะบูชานะคะซึ่งในงานก็สิได้นำออกมานะคะนำอัญเชิญออกมานะคะมาไว้ให้กับทางด้านผู้ที่ไปร่วมงานได้มาสักการะบูชาปิดทองนะคะเพิ่มกิจกรรมแล้วก็มีกิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรมสำหรับเด็กน้อยเยาวชนแล้วก็ประชาชนทั่วไปพร้อมนะคะมีทุกๆคืนเลยนะคะก็สามารถไปร่วมกิจกรรมกันได้นะคะต่อจากงานประเพณีอุ้มพระดำน้ำของจังหวัดเพชรบูรณ์แล้วนะคะก็สิมาที่งานประเพณีแข่งเรือยาวของอำเภอลมเก่านะคะชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะคะอันนี้ก็อยู่ในช่วงของวันที่26ถึง28ตุลาคมณลำน้ำพุงบริเวณวัดทุ่งธงชัยนะคะอันนี้ก็เป็นประเพณีของอำเภอลมเก่านะคะมี3มื้อบ่แม่น3มื้อ26 27 28ถ้างานจริงๆมี3มื้อแต่ถ้างานฉลองนะคะงานฉลองก็มีหลายมื้ออยู่นะคะเป็นอาทิตย์พุ่นนะคะมีทั้งของกินนะคะก็มีคาราวานสินค้านั่นแหละนะคะคาราวานสินค้ามาให้เราจับจ่ายใช้สอยมีคอนเสิร์ตต่างๆนะคะก็ให้เราได้มาชมกันพร้อมนะคะและที่สำคัญไฮไลท์นั่นก็คือแข่งเรือยาวนะคะแข่งเรือยาวที่บ่มีที่ใดนะคะบ่มีที่ใดนั่นก็คือเป็นประเภทหญิงนะคะมีที่เดียวอีหลีนะคะประเภทหญิงเนี่ยมีจัดอยู่ที่อำเภอลมเก่าที่เดียวในประเทศเลยก็ว่าได้นะคะสำหรับประเภทฝีพายหญิงนะคะประเภทฝีพายหญิงก็สามารถไปร่วมเชียร์มวนก่อนค่ะอันแข่งเรือยาวเนี่ยมวนแบบไหนดีไปมวนอีกทีนึงก็คือตอนที่เขาพากเรือโอ้โหใจสิคาดนำเพิ่นใจสิคาดนำอันเพิ่นหายใจทางใดพะนะนะคะอันคนพากเรือนี่ก็ได้เก่งขนาดนะไปฟังย้ำได้ก็หึงหัวหึงลุ้นนำนะหึงหัวหึงลุ้นนำมวนไปนำเขานั่นเองนะคะนี่ก็คืองานประเพณีสองงานนะคะสองงานที่ช่วงนี้ช่วงหน้าฝนนะคะช่วงหน้าฝนแล้วก็ช่วงออกพรรษาที่นำมาเราสู่คุณผู้ฟังได้รับฟังกันนะคะแล้วก็สถานที่ท่องเที่ยวทับเบิกลมเก่าทับเบิกกับเขาเคาะนะคะช่วงนี้เป็นปลายฝนต้นหนาวโอ้โหหมอกทะเลหมอกนะคะก็อยากจะเชิญชวนนะคะผู้ใดมีมูอยู่ห่างไกลๆก็ชวนเขามาเที่ยวกันได้นะคะจังหวัดเพชรบูรณ์ของเรายินดีต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกท่านนะคะช่วงนี้บรรยากาศดีขนาดนะคะปลายฝนต้นหนาวนั่นเองนะไปฟังเพลงม่วนๆกันอีกจักสุดหนึ่งก่อนแล้วกันนะคะเริ่มต้นที่โอ้ยังบ่ทันได้หาอีกแล้วฟังเว้าหลายนะคะน้อยใจไม่ยานะคะน้อยใจไม่ยาเป็นบทเพลงของพรอภิรดีบทเพลงนี้แล้วกันน้อยใจเมญานะคะ

ปริญญาลูกแม่ค้านะคะของสิริพรอำไพพงษ์ที่พี่สาวตานเดียวนะคะแนะนำกันเข้ามาบอกว่าปริญญาลูกแม่ค้าแล้วมุกก็เลยบอกว่าเป็นปริญญาลูกอะไรนะซักผ้าว่าซั่นลูกสาวซักผ้าหมูบอกว่าอาชีพใดนะคะส่งลูกจบปริญญาตรีนี่โอ้ยเก่งขนาดนะเก่งขนาดย้อนกลับไปตอนมดเรียนนะตอนมดเรียนตาซอฟกับยายอ้วนนี่ก็เฮ็ดผักอยู่บ้านนะคะบ้านน้ำดุกมาฮู้โตก็ตอนเจ้าของนี่นะคะว่าโอ้เพิ่นคือเก่งกันแท้คนสมัยตะกี้นะคะส่งลูกเรียนปริญญาตรีจบทุกมือนี้ก็ยิ่งเก่งทุกมือนี้ก็ยิ่งเก่งเพราะว่าค่าใช้จ่ายสูงนะคะทุกอาชีพเนี่ยโอ้โหเก่งเก่งขนาดนะคะส่งลูกเรียนบวชแต่ว่าเรียนปริญญาหรอกค่ะแค่เรียนมัธยมนี่ก็

เอาหลายปะนะเอาหลายคนได้เนี่ยนะคะเนาะซอยๆกันนะคะได้ซอยๆกันหานั่นเองนะคะจากแม่จบนะคะมองไม่กับทุกเสียงทุกสายที่รับฟังอยู่ในขณะนี้แล้วก็สายล่าสุดมือนี้นะคะมาจากนุ่มมากแข้งนะคะไม่อยากเป็นคนนะคะของเรไรเมืองสุพรรณแล้วก็เอกรักษ์ไทยนะคะของศิลานีนพวรรณสองบทเพลงนี้ก็เป็นบทเพลงเก่าๆนะคะเบิ่งเหลียวเบิ่งเวล่ำเวลาแล้วก็คือสิบทหันดอกนะคะสำหรับสองบทเพลงหรือว่าสามสี่บทเพลงนี้นะคะเดี๋ยวค่อยๆทยอยเปิดให้ฟังมืออื่นมือหน้ามือตึงไปคุณน่ะนะคะเพลงใดเปิดทันก็สิเปิดให้เพลงใดเปิดบทหันก็สิยกยอดกันไว้ละกันนะคะสำหรับมือนี้คือสิได้เอ่ยคำอำลาไปแล้วล่ะพร้อมกับบทเพลงผัวเขาคือเป้าหมายปะนะของอรสาแสงเพชรละกันนะคะก็ขอให้ความสุขจงมีแด่คุณผู้ฟังที่รักทุกท่านสำหรับมื้อนี้

านบางขึ้นนอนบ่เป็นคืนย้อนลงมาตัวคนอื่นบางขึ้นฝันไปหัวทายว่าเฮาได้ดอกแต่งงานและแขนเท่าไก่แขนนางงานไวๆทั้งป้อนไข่หน่วย

ยก็ฝันจังมาย่านเป่าล้นลั่นสี่แลนตองมาหอทางมันง่องอว่าสี่แวกเข้าสู่บ้านห้วยบักตู่ผัดไหลต้นแล้วว่าสี่หนีโน่ให้

ละเกียให้หมอนมาทั้งเขียวยักเตลงใส่ตะลางละหมอนในหมอน

ุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาในระบบ AM 972กิโลเฮิรตซ์ FM 99เมกะเฮิรตซ์และวิทยุออนไลน์เว็บไซต์ rbs921.rtarf.mi.ts

ยู่กะดีไปกะดีมีประโยชน์ได้สร้างโบสถ์ได้สร้างวัดด้วยหัตถาได้ซอยซาดบ้านเมืองเรื่องลือชาได้ฉายาสาธุชนคนดีเอ่ยสถานีวิทยุกระจายเสียง921ขอเชิญชวนพี่น้องศรัทธาสาธุชนผู้ใจบุญใจกุศลทุกท่านมาร่วมสืบสานพระพุทธศาสนาในงานบุญกฐินสามัคคีประจำปี2569ณวัดโคกเจริญบ้านโนนสาวเอตำบลบ้านหวายอำเภอลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์มาร่วมใจกันเป็นเจ้าภาพสมทบทุนบูรณะพระพุทธมหาปฏิมากรองค์พระเจ้าตากแดดสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองเพื่อความเป็นสิริมงคลให้ชีวิตร่มเย็นเป็นสุขกำหนดการวันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569มีพิธีตั้งองค์กฐินร่วมพิธีกวนข้าวทิพย์มงคลวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569พิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีพ่อแม่พี่น้องผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านสามารถร่วมสร้างบุญสร้างกุศลได้ที่สถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาตำบลนาแซงอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์มาร่วมสร้างบุญใหญ่หนุนนำชีวิตให้รุ่งเรืองอยู่เย็นเป็นสุขไปนำกันเด้อ

คันว่าเฮือติดแกงเกวียนเห็นให้เกวียนแกบาดว่าไปฮอดน้ำเฮือจังได้แกเกวียนอำเภอลมเก่ารวมกับส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง10แห่งกำนันผู้ใหญ่บ้านและพี่น้องชาวอำเภอลมเก่าขอเชิญชวนพี่น้องมามวลน้ำกันในงานประเพณีแข่งเรือยาวอำเภอลมเก่าประจำปี2569ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมาพบกันในวันที่26ถึง28ตุลาคม2569ณลำน้ำพุหน้าวัดทุ่งท่งชัยเปิดรับสมัครทีมเรือยาว18ฝีพายประเภททั่วไปชายโอเพ่นในจังหวัดเพชรบูรณ์รับแค่10ลำเท่านั้นแข่งกันในวันที่26ตุลาคม2569ส่งรายชื่อได้บ่เกิน25คนและต้องมีเรือเป็นของตัวเองสมัครได้ตั้งแต่มื้อนี้จนฮอดวันที่15กันยายน2569ติดต่อสมัครได้ที่หมออันนายสังเวียนปิ่นมาสาหมายเลขโทรศัพท์0657997325 0657997325ร่วมสืบสารประเพณีบ้านเฮาแล้วมาพ่อกัน26ถึง28ตุลาคมนี้จับเอามือลูกจูงเอามือหลานประสานเอามือแฟนมาทีลำน้ำพุ่งหน้าวัดทุ่งทงชัยอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ออกพรรษาลาพระเจ้าพี่น้องลมเก่ามีงานแข่งเฮือเด้อ

ให้เขาต้มจนเปื่อยเหม็นเธอทุนเขาสิบ่เว้นคงเขาหน่วยบังตาหลงบูชาความมัก

ทั้งคนเรามีกรรมจังหักกันบ่มีใดหากเขาหลายนับมืออยู่มุ่งมาคือหากใครหากเขาหลายนับมือทอพอแล้วถูกบ่ไหว

อยู่กะดีไปกะดีมีประโยชน์ได้สร้างโบสถ์ได้สร้างวัดด้วยหัตถาได้ซอยซาดบ้านเมืองเรื่องลือชาได้ฉายาสาธุชนคนดีเอ่ยสถานีวิทยุกระจายเสียง921ขอเชิญชวนพี่น้องศรัทธาสาธุชนผู้ใจบุญใจกุศลทุกท่านมาร่วมสืบสานพระพุทธศาสนาในงานบุญกฐินสามัคคีประจำปี2569ณวัดโคกเจริญบ้านโนนสาวเอตำบลบ้านหวายอำเภอลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์มาร่วมใจกันเป็นเจ้าภาพสมทบทุนบูรณะพระพุทธมหาปฏิมากรองค์พระเจ้าตากแดดสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองเพื่อความเป็นสิริมงคลให้ชีวิตร่มเย็นเป็นสุขกำหนดการวันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569มีพิธีตั้งองค์กฐินร่วมพิธีกวนข้าวทิพย์มงคลวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569พิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีพ่อแม่พี่น้องผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านสามารถร่วมสร้างบุญสร้างกุศลได้ที่สถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาตำบลนาแซงอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์มาร่วมสร้างบุญใหญ่หนุนนำชีวิตให้รุ่งเรืองอยู่เย็นเป็นสุขไปนำกันเด้อ

ันว่าเฮือติดแกงเกวียนเห็นให้เกวียนแกบาดว่าไปฮอดน้ำเฮือจังได้แกเกวียนอำเภอลมเก่าร่วมกับส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง10แห่งกำนันผู้ใหญ่บ้านและพี่น้องชาวอำเภอลมเก่าขอเชิญชวนพี่น้องมามวลน้ำกันในงานประเพณีแข่งเรือยาวอำเภอลมเก่าประจำปี2569ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมาพ่อกันในวันที่26ถึง28ตุลาคม2569ณลำน้ำพุหน้าวัดทุ่งท่องชัยเปิดรับสมัครทีมเรือยาว18ฝีพายประเภททั่วไปชายโอเพ่นในจังหวัดเพชรบูรณ์รับแค่10ลำเท่านั้นแข่งกันในวันที่26ตุลาคม2569ส่งรายชื่อได้บ่เกิน25คนและต้องมีเรือเป็นของตัวเองสมัครได้ตั้งแต่มื้อนี้จนฮอดวันที่15กันยายน2569ติดต่อสมัครได้ที่หมออันนายสังเวียนปิ่นมะสาหมายเลขโทรศัพท์0657997325 0657997325ร่วมสืบสานประเพณีบ้านเฮาแล้วมาพ่อกัน26ถึง28ตุลาคมนี้จับเอามือลูกจูงเอามือหลานประสานเอามือแฟนมาที่ลำน้ำพุ่งหน้าวัดทุ่งทงชัยอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ออกพรรษาลาพระเจ้าพี่น้องลมเก่ามีงานแข่งเฮือเด้อ

0: รวมพลังรวมใจรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทยทุกคนไทยคือพลังแผ่นดินป้องกันเฝ้าระวังยาเสพติดไม่ให้กลับมาเพื่อทั้งแผ่นดินไทยปลอดภัยจากยาเสพติดอย่างยั่งยืน
1: หน่วยบัญชาการทหารพัฒนานักรบสีน้ำเงินจากเดินหน้ามุ่งฟันฝ่าผองภัยไม่ท้อถอยหน่วยตั้งใจจะลบซึ่งริ้วรอยความเศร้าส้อยบนใบหน้าประชาชน

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการคุยกันก่อนเที่ยงนะคะหลายคนเข้ามาฟังรายการเนาะก็คงคิดว่าเอ๊ะตกลงนี่มันยังไงมันรายการใช่รายการคุยกันก่อนเที่ยงของตัวไหมนะคะช่วงนี้ไม่รู้เป็นไรต้องรู้สึกว่าอยากเปิดเพลงประมาณนี้เลยลูกลุงนะคะเพราะรู้สึกว่าผลเขาเรียกว่าอะไรนะเสียงตอบรับหรือว่าผลตอบรับมานะค่อนข้างที่จะดีมากจริงๆเมื่อวานลองไปนั่งเช็คสายในรายการของตัวเองในรายการของตัวเองเนี่ยมีคนโทรเข้ามาประมาณสัก8สายนะคะในช่วงเวลา1ชั่วโมงเนาะประมาณ8สายส่วนเมื่อวานนี้ช่วงบ่ายตั้งแต่บ่ายโมงรอบนึงแล้วก็บ่าย2อีกรอบนึงนะคะเมื่อวานตอนบ่ายจัดอีก2ชั่วโมงแต่อีก2ชั่วโมงเนี่ยมีสายที่ได้รับเนี่ยประมาณสัก23สายแล้วก็จะมีอยู่บางสายที่ไม่ได้รับตีไปสัก25สายเมื่อวานนี้โอ้โหแบบจนถึงแบบว่าเปิดไม่ทันต้องใช้คำว่าเปิดไม่ทันนะคะเพราะมันจะเหลืออีกประมาณสัก2เพลงสุดท้ายมันไม่ทันจริงๆก็เลยเอา2เพลงสุดท้ายนะมาเปิดในช่วงตอนบ่าย3โอ้โหโทรศัพท์แบบต้องใช้คำว่ารับแบบไม่หวั่นไม่ไหวสายไหม้เลยทีเดียวแล้วก็โดนบ่นทำไมโทรติดยากจังกดจังเนี่ยโทรเท่าไหร่ก็โทรไม่ติดพยายามโทรจังอะไรอย่างเงี้ยซึ่งที่เขาบ่นว่าที่โทรไม่ติดนี่คือในรายการช่วงบ่ายโมงกับบ่าย2นะโอ้โหเรายังคิดว่าเอ้ยนี่ถ้าเกิดเราลากมาสักบ่ายสามอีกสักชั่วโมงนึงไหวไหมมันรู้สึกว่ามันไม่ไหวตรงที่ว่ามันเหมือนมานั่งอยู่ตรงนี้นะแล้วรับโทรศัพท์ตลอดคือวางแล้วก็ดังวางแล้วก็ดังตลอดแล้วพอจังหวะจะมาหาเพลงมันก็ต้องเพลงมันโทรศัพท์ก็ดังอยู่เราก็ไม่รับนะพยายามหาได้สองสามเพลงปุ๊บมันดังหนักเราก็ต้องรับหรือบางทีมันดังจนแบบว่าจนเขาหยุดโทรแต่ทีนี้มันก็ไม่ได้ด้วยความที่ว่าถ้าไม่อย่างนั้นมันก็หาเพลงไม่ทันนะคะแล้วก็มันจะมีปัญหาตรงที่ว่าบางเพลงที่ขอมานักร้องทุกคนก็ไม่รู้จักอันนี้ต้องรับสารภาพเลยนะบางทีบางคนทุกเกิดไม่ทันจริงๆแต่ขอมาทุกเปิดให้หมดแหละเพราะว่าคนก็โทรมาเขาก็อยากฟังวันนี้ฉันอยากฟังเพลงนี้อ่ะเขาโทรมาเขาเสียตังค์เนาะเขาก็รอฟังอยู่บางคนขอเพลงมาโอ้เพลงนี้มันก็ไม่รู้จักเนาะนักร้องก็ไม่รู้จักเราก็ต้องฟังเสียงแต่ตู้เชื่อว่าคนที่ฟังรายการตัวเนี่ยต้องมี60เนี่ย50กว่า60 70ต้องมีเพราะฉะนั้นเวลาที่เลือกนะก็ต้องดูพอมันขึ้นใน YouTube มันก็จะมีรูปหน้านักร้องหรือบางทีร้องหลายคนแล้วก็ต้องเลือกแบบที่มันเก่าๆหน่อยมันจะมีแต่ก่อนมันเป็นนักร้องคือจะเป็นแบบเค้าเรียกว่าอะไรนะหน้าปกมั้ยหน้าปกแล้วก็ต้องเลือกเก่าๆก็เลยว่าเขาน่าจะประมาณนี้เนาะอะไรอย่างเงี้ยน่าจะแบบเป็นประมาณแบบต้นฉบับอะไรประมาณนี้นะคะยังไงก็ต้องขออภัยด้วยเมื่อวันช่วงบ่ายๆหลายคนเขาก็มีบ่นว่ามันโทรติดยากจริงๆทุกคนว่ารับแบบไม่หวั่นไม่ไหวอะจะอีกชั่วโมงนึงโอ้ดูแล้วไม่ได้และอีกอย่างนึงมีการรู้สึกว่าต้องมีการรู้สึกว่าตู้เจ็บคอด้วยแต่จริงๆตอนที่เมื่อวานหน้าไมค์ตู้ก็ไม่ได้พูดเยอะนะเมื่อวานหน้าไมค์ตู้ไม่ได้พูดเยอะแต่หลังไมค์ตัวรับโทรศัพท์แล้วอีกอย่างนึงเราก็ต้องเข้าใจนะบางทีคนเขาโทรมาขอฟังเพลงแล้วก็ต้องคุยนู่นคุยนี่ด้วย20กว่าสาย20กว่าเมื่อวานเต็มที่จริงๆบอกโอ้โหยังทีมานั่งนึกว่าแล้วคนที่เป็นดีเจที่แบบว่าเขาจัดรายการนี้เขาจัดได้ยังไงวันละ2ชั่วโมงพอได้นะแต่เมื่อวานนี่คือมัน3ชั่วโมงอะขนาดไม่ได้พูดยาวๆหน้าไมค์เนาะเมื่อวานนี่ก็เมื่อวานตอนบ่ายก็ไม่มีอะไรดูเสร็จปุ๊บเอาเห็นเขามีติดภารกิจมีอะไรนี่ก็เลยมาก็คิดว่าไม่มีอะไรเมื่อวานตอนบ่ายโมงตู้ตั้งใจว่าเดี๋ยวจะมาเปิดลูกทุ่งเก่าๆให้แฟนรายการได้ฟังกันแล้วก็จะเปิดนิทานเรื่องของเรื่องคือรายการของตัวเองอะหลังๆมา2วัน3วันมันไม่ได้เปิดก็กะว่าจะมาจัดรายการสักบ่ายโมงจะมาเปิดนิทานอ้าวบ่ายโมงสายแทบไหม้หมดเวลาก็เลยแล้วบ่าย2เขาจะมาไหมก็ดูเมื่อวานเขาก็ไม่ได้มาสักบ่าย2อีกสักรอบแล้วก็ตั้งใจไว้ว่าสักประมาณสักบ่าย2เปิดเพลงซะหน่อยแล้วก็จะเปิดนิทานสัก15นาทีบ่าย2ก็ไม่ได้เปิดพอละคงไม่ได้เปิดแล้ววันนี้พอแล้วก็มาดูตัวเองเอ้ยมันเริ่มแบบเหมือนมันคอแห้งไงมันคอแห้งเว้ยมันเริ่มคอแห้งละเดี๋ยวแวบออกไปกินน้ำก่อนอะไรก่อนอ่ะมาดูอีกทีเอาหมดเวลาก็โอเคไม่เป็นไรเมื่อวาน3ชั่วโมงเมาไปคนเดียว3ชั่วโมง
วันนี้นะคะเปิดเพลงที่สองเพลงแรกอยู่เพื่อลูกกับเพลงปั้นดินให้เป็นดาวเนี่ยเพลงนี้จากทางพี่หนุ่มหมากแข้งแกขอไว้เมื่อวานเนี่ยก็เลยต้องรีบเปิดเลยไม่ได้คนนี้เดี๋ยวจะต้องมาทวงขอไม่เปิดหรือยังเนี่ยอย่างเมื่อวานนี่มีอยู่สายหนึ่งที่เขาโทรมาย้ำอีกทีก็คือทางแม่ไม้นะแม่ไม้ตะบอกสักอย่างเนี่ยทุกก็ลืมจริงๆพูดว่าโอ้โหมันแบบรันยาวมาเลยบางทีทุกครูเขียนไม่ทันทุกก็จะพิมพ์เก็บใส่โทรศัพท์ไว้เนี่ยทางท่านประธานแม่ไม้ตะบอกโทรมาเอาลูกแล้วแม่จะได้ฟังเพลงแม่ไหมเอาแม่ตู้ยังไม่ได้เปิดเลยยังไม่ได้เปิดเลยแม่รอฟังอยู่ต้องรีบไปเมื่อวานต้องรีบเลยต้องรีบเปิดเพราะว่าจริงๆตู้ไม่อยากติดค้างสรุปแล้วเมื่อวานเปิดทุกเพลงนะตู้ไปนั่งไล่ดูแล้วเพราะว่าไม่อยากติดค้างจริงแล้วก็วันนี้ไม่รู้เหมือนกันว่านิทานตัวเองจะได้เปิดหรือเปล่าเนาะอ่ะลากๆมาวันนี้ก็ลากๆมาประมาณ10กว่าเพลงแหละเดี๋ยวเราฟังกันก่อนกันละกันล่าสุดจากทางไหนเอ่ยเดี๋ยวนะจากทางห้วยโป่งน้ำนะคะจากทางยายติ๋วขอฟังเพลงลำตะคองเขาว่าอย่างนั้นลำตะคองอะไปฟังกันก่อนนะคะแล้วก็มีจากทางพี่โสรยาคนสวยโทรมาขอฟังเพลงกังหันสวัสดิ์ค่ะ

เพลงนี้นะคะชื่อว่าเพลงอะไรนะจำเลยรักนะคะเพลงนี้จากทางพี่สุริยาคนสวยนะคะมีโทรขอเข้ามายังไงก็โอ้โหโทรศัพท์พอเปิดเพลงประมาณนี้ลูกกรุงเนี่ยโทรศัพท์นี่ตัววันน่าจะไม่ต่ำกว่า10สายนะคะเนี่ยเดี๋ยวแป๊บนึงมีทางห้วยโป่งน้ำเนาะขอฟังเพลงลำตะคองนะคะพี่สุริยาจะขอฟังกังหันสวัสดนะ์ยังไม่ได้เปิดเลยยังไม่ทันได้เปิดนะคะป้าอ้อยห้วยคอยขอฟังเพลงบัวแรงน้ำต้องเปิดเป็นเวอร์ชั่นของพี่ต้อมเรนโบว์นะคะส่วนของพี่ละม่อมขอฟังเพลงอ่าวอารมณ์กับท่าหัวใจเช่นมีปีกบินเลือกมาแล้วเดี๋ยวเปิดให้ฟังส่วนป้าพิมพรขอฟังเพลงน้ำตาหรือจะแก้ปัญหาใจยังไม่ได้หาเลยเดี๋ยวหาให้แป๊บนึงจากทางปาดกลอยนะคะเป็นแฟนรายการท่านผู้ชายมีโทรมาโหคนนี้ไม่เคยได้ยินเสียงเขาโทรมาคำแรกที่เขาพูดเขาบอกว่าโหดีใจมากเลยที่ผมโทรติดแล้วเขาก็จะสำเนียงเหมือนอีสานหน่อยเนาะเขาก็โทรมาดีใจมากเลยที่โทรติดผมกดนานมากเลยกว่าที่จะโทรเข้ามาแบบติดขนาดนี้อะไรเงี้ยผมฟังมานานมากเลยประมาณนี้นะคะวันนี้เขาก็เลยได้มีโอกาสที่โทรมาแล้วเราก็เจอกับตัวด้วยขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณจริงๆเป็นอีกหนึ่งกำลังใจของตัวเลยวันนี้จากทางตัดกลอยขอฟังเพลงส่วนเกินนะเดี๋ยวตัวเลือกมาแล้วเดี๋ยวตัวเปิดให้ฟังนะคะทางพี่หนุ่มนาวังโทรมาพัสดุได้รับแล้วค่ะคือพัสดุที่ส่งมามันมาหลายวันแล้วแหละแต่มันตรงที่ว่าคือเป็นของไปรษณีย์ไทยเนาะเวลาเขาส่งมาเขาไม่ได้โทรแจ้งไงเขาไปไว้หน้าป้อมตุ๊กก็เอ๊ยยังไงตุ๊กก็ลืมเมื่อเช้าลองเช็คแล้วนะคะวันนี้ทางดีเจเจ้าโอ๋น้องเจ้าโอ๋โทรไปบอกเฮ้ยโอ๋มีพัสดุพี่ไหมมีครับพี่ผมเห็นมาตั้งหลายวันแล้วนะบอกโอ้ยพี่ก็ลืมพี่หนุ่มนาวังเขาส่งมาเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวถ้าเกิดว่าตุ๊กออกไปแล้วเดี๋ยวตุ๊กไปเช็คดูอีกทีแล้วเดี๋ยวตุ๊กโทรกลับหาพี่หนุ่มนาวังนะคะเดี๋ยวรีบไปดูเลยเดี๋ยวออกจากเนี่ยไปจากรายการเดี๋ยวจะรีบออกไปนะคะแล้วเดี๋ยวตัวโทรหากลับพี่นะพี่หนุ่มนาวังขอฟังเพลงโลกนี้คือละครแล้วก็จากทางตาเท่าขี้ดื้อขอฟังเพลงเฝ้าไข้ใกล้เตียงนะคะจากทางชนแดนมีโทรมาทางชนแดนเขาถามว่าเอ้าดีเจตัวแล้ววันนี้ช่วงบ่ายอะจะมาไหมตัวก็เลยบอกโอ้โหช่วงบ่ายตัวไม่แน่ใจคือพอดีเมื่อวานทั้งพี่ดีเจหนุ่มกับทางหนุ่มตะวันเขามีติดภารกิจตุ๊กก็เห็นมันว่างๆด้วยเนาะช่วงนี้เอกสารไม่มีตุ๊กก็เลยมานั่งแทนเขาโอ้โหปรากฏว่ามาจับแทนเขาสายแทบไม่มีคนโทรเยอะกว่ารายการเจ้าของอีกอะเมื่อวานเนี่ยบ่ายสองบ่ายโมงพี่ดีเจหนุ่มแกอยู่แค่เวรบ่ายสองตุ๊กไม่มั่นใจตุ๊กเลยบอกตุ๊กก็เลยบอกจะให้ตุ๊กมาจัดเหรอตุ๊กบอกกันยังเดี๋ยวดูก่อนอีกทีนึงนะคะขอบคุณตาตาจากทางชนแดนมากๆเลยแล้วก็มีจากทางห้วยปูนทางห้วยปูนปูนขอฟังเพลงใจสั่งมาของพี่เสกตัวดูแล้วไม่น่าจะทันแหละไม่น่าจะทันเพราะว่าโอ้โหมันไม่ทันจริงๆเพราะว่ามันโอ้โหโทรมาขนาดว่าไม่ค่อยได้พูดหน้าไมค์เท่าไหร่นะเดี๋ยวถ้าเกิดมันไม่ทันยังไงเดี๋ยวตัวจะติดค้างไว้เป็นพรุ่งนี้นะคะแล้วก็ล่าสุดจากทางแม่มุกมีโทรเข้ามาแม่มุกอยู่เส้นถนนใหม่ข้างนอกเนาะแม่มุกเขาบอกว่าโอ้โหน้องตัวเปิดเพลงแบบนี้แม่ชอบมากตอนแรกคุยเอ๊ะก็บอกแม่มุกนึกได้อ๋อแม่มุกนี่คือสมัยก่อนตัวบ้านตัวอยู่ในตลาดในหลุมเก่าเนาะตัวจำได้แต่ก่อนแม่มุกเขาจะขายผลไม้อยู่ข้างๆมีแต่ก่อนมีเขาเรียกว่าคลินิกของหมอชลอแม่มุกเขาจะขายผลไม้ตัวจำได้แม่มุกเนี่ยน่ารักมากตัวก็จะชอบไปจำได้เหมือนจะชอบไปซื้อผลไม้อ่ะเป็นร้านแรกที่อยู่ข้างๆร้านหมอชลอซึ่งปัจจุบันเป็นร้านชัยรัตน์นะคะที่ขายเสื้อผ้าชุดนักเรียนอยู่เนาะแต่ก่อนจำได้ตอนสมัยเด็กๆนี่แหละแม่มุกก็บอกว่าตั้งใจอยากจะโทรมาตั้งนานก็เลยไปขอเบอร์มาเขาว่างั้นไปขอเบอร์มาวันนี้แม่ก็เลยมีโทรเข้ามาขอบคุณมากๆนะคะน่าจะโทรติดยากเนาะหลายคนที่โทรมาบอกว่าโอ้โหกว่าจะติดโอเคค้างอยู่กี่เพลงเนี่ยไม่รู้จะทันไหมเพลงไหนถ้าตัวไม่ทันเดี๋ยวตัวจะติดค้างไว้ก่อนนะคะคุณผู้ฟังไปกันที่เพลงนี้ก่อนแล้วกันตัวขอเลือกเปิดเพลงนี้ก่อนดีกว่าเดี๋ยวพี่ละม่อมขอมา2เพลงเนี่ยถ้าไม่ได้เปิดในงานนี้มีงอนแน่ๆงั้นเดี๋ยวตัวลาไปก่อนนะคะเจอกันตอนบ่ายตัวไม่มั่นใจเจอกันในวันพรุ่งนี้แล้วกันสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีนำกลุ่มตลาดทุนไทยร่วมคณะเดินทางไปสหรัฐอเมริกาญี่ปุ่นและอังกฤษเพื่อเจรจากับนักลงทุนต่างชาติเชิญชวนร่วมลงทุนในไทยสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเตือนหลายพื้นที่ทั่วประเทศเฝ้าระวังน้ำท่วมขังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำล้นตลิ่งจากฝนตกหนักถึงหนักมาก
1: สหประชาชาติประณามกรณีที่กลุ่มกบฏฮูตียังคงโจมตีเป้าหมายในดินแดนของซาอุดีอาระเบียอย่างต่อเนื่องทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยเสมอเวียดนาม0-0ตกรอบแรกเอเชียนเกม2026และทำประตู

0: ได้ตลอดทั้งทัวร์นาเมนต์ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีนำกลุ่มตลาดทุนไทยร่วมคณะเดินทางไปสหรัฐอเมริกาญี่ปุ่นและอังกฤษเพื่อเจรจากับนักลงทุนต่างชาติเชิญชวนร่วมลงทุนในไทย
2: นายเอกภพเพียงพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเข้าร่วมการประชุมสมัชชาแห่งสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81หรือ UNGA 81ในครั้งนี้มีการจัดกิจกรรมคู่ขนานโรดโชว์ร่วมกับภาคเอกชนสภาธุรกิจตลาดทุนไทยและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเร่งสร้างความเชื่อมั่นแสดงศักยภาพการเติบโตของเศรษฐกิจไทยรวมทั้งเชิญชวนนักลงทุนเข้ามาลงทุนในไทยโดยเฉพาะตลาดทุนไทย
3: โอกาสนี้นายไพบูลย์ นรินทรางกูลประธานกรรมการสภาธุรกิจตลาดทุนไทย
2: กล่าวถึงการร่วมคณะนายกรัฐมนตรีเยือนญี่ปุ่นสหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจักรว่าเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมในการสื่อสารศักยภาพและโอกาสทางเศรษฐกิจของประเทศไทยกับนักลงทุนต่างประเทศจากที่ปีนี้มีสัญญาณสะท้อนถึงการไหลเข้าของเงินลงทุนจากต่างประเทศมายังประเทศไทยเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนตอกย้ำถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่างชาติที่มีต่อเศรษฐกิจไทยซึ่งจะส่งเสริมให้เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจในภาคส่วนต่างๆตลอดจนกระจายผลประโยชน์ไปยังภาคเศรษฐกิจอื่นๆได้มากขึ้นด้านนายอัศเดชคงสิริกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือตลท.กล่าวว่าตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมีความยินดีที่ได้ร่วมเดินทางกับคณะของนายกรัฐมนตรีเพราะมีโอกาสหารือร่วมกับทีมไทยแลนด์รวมถึงกระทรวงพาณิชย์กระทรวงการต่างประเทศและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแนวทางการส่งเสริมความร่วมมือกับภาคธุรกิจและนักลงทุนต่างประเทศให้มีความใกล้ชิดมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะญี่ปุ่นซึ่งมีบริษัทจำนวนมากให้ความสนใจและมีศักยภาพที่จะเข้ามาลงทุนในประเทศไทยอีกทั้งจะมีภารกิจด้านตลาดทุนเพื่อพบปะนักลงทุนสถาบันในนิวยอร์กกว่า30รายทั้งในรูปแบบการประชุมกลุ่มและหารือรายบริษัทถือเป็นเรื่องที่ดีสะท้อนความสนใจของนักลงทุนต่างชาติที่มีต่อเศรษฐกิจไทยอีกครั้งนอกจากนี้ตลท.ยังเตรียมนำเสนอปัจจัยบวกของตลาดทุนไทยให้นักลงทุนต่างชาติด้วยผมธิดาทิพย์ยานนท์รายงานค่ะ
1: กระทรวงพาณิชย์ติดตามการจัดทำรายละเอียดความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยสหรัฐหลังสรุปกรอบเจรจาตั้งเป้าคงอัตราภาษีตามที่ตกลงไว้
4: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าจากการหารือกับผู้แทนการค้าสหรัฐระหว่างการเดินทางไปประเทศฟิลิปปินส์เพื่อติดตามความคืบหน้าการจัดทำความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยสหรัฐหลังทั้งสองฝ่ายสรุปกรอบการเจรจาแล้วขณะนี้อยู่ระหว่างตรวจสอบรายละเอียดและถ้อยคำของข้อตกลงให้สอดคล้องและตรงกันโดยไทยตั้งเป้าสรุปรายละเอียดทั้งหมดให้เสร็จสมบูรณ์เพื่อคงอัตราภาษีไว้ในกรอบที่ได้ตกลงกันไว้เมื่อปีที่ผ่านมาสำหรับการเดินทางร่วมคณะนายกรัฐมนตรีขณะนี้นายกรัฐมนตรีเดินทางถึงนครนิวยอร์กแล้วเพื่อหารือกับฝ่ายสหรัฐและภาคเอกชนรายสำคัญโดยไทยตั้งเป้าให้สามารถประกาศผลการเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยสหรัฐได้ก่อนที่สหรัฐจะประกาศผลการไต่สวนตามมาตรา301กรณีกำลังการผลิตส่วนเกินเชิงโครงสร้างซึ่งเป็นผลการไต่สวนเบื้องต้นและยังไม่มีผลบังคับใช้โดยคาดว่าสหรัฐจะประกาศผลได้ในเร็วๆนี้กริมปราศภาภาครายงาน
1: กระทรวงอุตสาหกรรมพร้อมกำกับดูแลสินค้าโซลาร์เซลล์นำเข้าโดยทุกชิ้นส่วนต้องมีมาตรฐานระดับสากล
5: นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยถึงมาตรการกำกับดูแลการติดตั้งโซลาร์รูฟท็อปภาคประชาชนว่าหนึ่งในนโยบายสำคัญของรัฐบาลคือการเปลี่ยนผ่านประเทศไทยไปสู่กรีนอินดัสทรีและกรีนอีโคโนมีเพื่อทำให้พลังงานของประเทศเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นปัจจุบันจำนวนผู้ผลิตแผงโซลาร์เซลล์แบตเตอรี่และอุปกรณ์ต่างๆในประเทศไทยยังคงมีไม่มากพอเมื่อเทียบกับปริมาณความต้องการที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้ตามนโยบายของรัฐบาลในระดับเป็นล้านหลังการนำเข้าอุปกรณ์จากต่างประเทศจึงเป็นเรื่องปกติแต่มีหัวใจสำคัญคืออุปกรณ์ทุกชิ้นที่นำเข้ามาจะต้องได้รับมาตรฐานระดับนานาชาติหรือมาตรฐาน IEC ก่อนจากนั้นจึงจะสามารถนำมาเทียบขึ้นกับทะเบียนสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเพื่อให้ออกมาตรฐานมอกได้โดยเชื่อมั่นว่าในระยะยาวโครงการนี้จะทำให้เกิดผู้ผลิตในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้น
6: อุปกรณ์ที่ท่านนำเข้ามานั้นต้องได้มาตรฐานระดับนานาชาติเสียก่อนนะครับและในระยะยาวผมเชื่อว่าโครงการนี้ก็จะทำให้เกิดผู้ผลิตนะครับในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้นเพราะว่าท้ายที่สุดแล้วพลังงานสะอาดถือเป็นหัวใจสำคัญในการเปลี่ยนผ่านระบบพลังงานนโยบายพลังงานของประเทศไทยนะครับมีคนเข้ามาขอเทียบนะครับขึ้นอุปกรณ์เทียบมาตรฐานของมอกนั้นเนี่ยอยู่เรื่อยๆนะครับตอนนี้เท่ากับว่าตอนนี้เนี่ยตลาดก็มีความตื่นตัวมากพอสมควรผู้ผลิตในประเทศไทยเองที่มีมาตรฐานมอกอยู่แล้วก็ ไม่จำเป็นที่จะต้องทำอะไรก็จะได้สามารถขายให้กับพี่น้องประชาชนได้โดยเร็วนะครับ
5: นายวราวุฒิกล่าวอีกว่านอกเหนือจากอุปกรณ์ที่ต้องได้มาตรฐานแล้วผู้ที่ดำเนินการติดตั้งจะต้องได้รับการรับรองมาตรฐานด้วยเช่นกันไม่ว่าจะเป็นจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยสถาบันการศึกษาหรือจากกระทรวงอุตสาหกรรมทั้งนี้เพื่อป้องกันอันตรายอุบัติเหตุไฟไหม้หรือไฟฟ้าลัดวงจรที่อาจเกิดขึ้นจากการติดตั้งที่ไม่ถูกวิธีแม้ว่าอุปกรณ์จะได้มาตรฐานก็ตามซึ่งทางกระทรวงอุตสาหกรรมได้ออกมาตรฐานเหล่านี้แล้วและจะเป็นภาคบังคับในเร็วๆนี้อติพลสัตพมมารายงาน
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรียืนยันรัฐบาลจัดสรรงบประมาณปี2570เพิ่มสภาพคล่องให้กยศ.เป็น 9,000 ล้านบาทแล้วพร้อมเร่งรัดติดตามหนี้ผู้ผิดนัดชำระอีกกว่า 2,600,000 รายนายภราดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงกรณีที่กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกยศ.ล่าช้าในการโอนเงินให้กับทางมหาวิทยาลัยในช่วงเทอมแรกจนทำให้นักศึกษาถูกขู่ตัดสิทธิสอบว่าได้นำปัญหานี้ไปหารือกับนายยชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.แล้วซึ่งจะทำการนัดพูดคุยกับอธิการบดีทั่วประเทศเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวต่อไปในส่วนของปัญหางบประมาณปี2569ที่ไม่เพียงพอนั้นทางรัฐบาลได้ให้ความสำคัญโดยการตั้งงบประมาณปี2570ให้กับกยศ.เพิ่มขึ้นเกือบ2เท่าจาก 5,000 ล้านบาทเป็น 9,000 ล้านบาทซึ่งจะถูกนำเข้ากองทุนได้ในวันที่1ตุลาคมหลังจากที่พระราชบัญญัติประกาศใช้เพื่อนำไปหมุนเวียนในระบบต่อไปสำหรับปัญหาหลักของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาคือการที่มีผู้กู้ยืมในระบบถึง 3,600,000 คนแต่มีเพียงประมาณ 1 ล้านคนที่เป็นลูกหนี้ดีและชำระหนี้ตามกำหนดเวลาส่วนกลุ่มผู้ผิดนัดชำระหนี้อีก 2,600,000 คนหรือคิดเป็นร้อยละ60เป็นผู้ผิดนัดชำระหนี้ต้องแยกพิจารณาเป็นกลุ่มที่ยังว่างงานซึ่งทางกองทุนต้องละเว้นการเรียกเก็บหนี้ให้ก่อนและกลุ่มที่มีรายได้แล้วแต่เลือกที่จะไม่ชำระหนี้ทางกยศ.จะต้องเร่งหาตัวกลุ่มผู้ที่มีรายได้แล้วเพื่อเรียกเก็บหนี้ให้ได
7: ้เป็นเรื่องที่น่าตกใจว่าเราไม่รู้เลยว่า 2,600,000 คนเนี่ยใครอยู่ในสถานะไหนใครที่พร้อมจ่ายและใครที่ไม่พร้อมจ่ายกยศ.แทบจะยังไม่บริหารจัดการเท่าที่ควรกยศ.ไม่ได้ทวงนะครับเขาหักอัตโนมัติในระบบแต่ว่ากลุ่มที่กยศ.ต้องทำงานก็คือกลุ่มที่มีรายได้แล้วไม่สามารถที่จะหักจากระบบได้เนี่ยเอาไม่ต้องทั้ง 2,600,000 หรอกครับเอาแค่สัก 30-40% ของ 2,600,000 ก็พอให้พวกนี้หาทางให้กลุ่มคนเหล่านี้เนี่ยเขาจ่ายให้ได้เนี่ยรัฐบาลแทบจะไม่ต้องสนับสนุนงบประมาณเข้าไปในกองทุนในแต่ละปีเลย
1: นอกจากนี้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงประเด็นเรื่องการสวมสิทธิ์กู้ยืมในวิทยาลัยเอกชนว่าถือเป็นหน้าที่ของกองทุนที่จะต้องไปประสานงานและตรวจสอบร่วมกับมหาวิทยาลัยโดยผู้ที่ทำการอนุมัติซึ่งก็คือมหาวิทยาลัยจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อกรณีที่เกิดขึ้นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมชี้แจงกรณีที่โครงการ THAI Passportไม่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมข้อตกลงคุณธรรมแม้งบเกิน 1,000 ล้านพร้อมเปิดให้ตรวจสอบทุกโครงการ
8: นางสาวนันกุลธิดาศพไทยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือดีกล่าวถึงกรณีทางการดีเลียวไพโรจน์รองหัวหน้าพรรคและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรบัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์ยื่นหนังสือถึงผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงและความโปร่งใสในการดำเนินโครงการที่ HAI Passport ว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมรวมทั้งตนเองพร้อมให้ตรวจสอบโครงการดังกล่าวรวมถึงทุกโครงการของกระทรวงแต่การตรวจสอบต้องอยู่บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงพร้อมชี้แจงกระบวนการเข้าร่วมข้อตกลงคุณธรรมหน่วยงานเจ้าของโครงการจะเสนอข้อมูลไปยังกรมบัญชีกลางซึ่งจะมีคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกโครงการที่จะเข้าร่วมข้อตกลงคุณธรรมสำหรับโครงการ THAI Passport กรมบัญชีกลางได้มีหนังสือแจ้งกลับมาตั้งแต่เดือนธันวาคม2568ว่าโครงการไม่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมข้อตกลงคุณธรรมและจะมีวงเงินเกิน 1,000 ล้านบาทส่วนกรณีข้อกล่าวหาเรื่องการเพิ่มจำนวนยอดลงทะเบียนเห็นว่าเป็นข้อกล่าวหาที่ร้ายแรงโดยผู้กล่าวหาต้องมีหลักฐานที่ชัดเจน ื่องจากการลงทะเบียนโครงการใช้ไทยดีของกรมการปกครองและยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐจึงควรตรวจสอบข้อมูลและข้อเท็จจริงให้รอบด้านก่อนกล่าวหาเพราะหากมีการกล่าวหาสร้างความเสียหายแก่บุคคลหรือหน่วยงานอาจต้องพิจารณาดำเนินการตามกฎหมาย
9: เรายินดีให้ตรวจสอบแต่ไม่ใช่ตรวจสอบตามจินตนาการต้องตรวจสอบตามข้อเท็จจริงแล้วทีนี้ประเด็นที่หนักที่สุดจากที่ฟังเมื่อวานเนี่ยคือนอกเหนือจากพูดเรื่องข้อตกลงคุณธรรมแล้วเนี่ยไปพูดต่ออีกว่าจะมีการปั๊มยอดลงทะเบียนนี่ถือว่าเป็นข้อกล่าวหาที่ร้ายแรงมากๆแล้วก็ต้องบอกค่ะว่าจะไม่แปลกใจเลยถ้าจะโดนฟ้องอย่างที่บอกค่ะพอโดนฟ้องปุ๊บก็จะบอกว่านี่ฟ้องปิดปากกันหรือเปล่าก่อนจะเปิดปากต้องดูข้อมูลก่อนแล้วค่ะว่าสิ่งที่คุณกล่าวหานั้นเรื่องจริงขนาดไหนและที่สำคัญที่สุดค่ะทุกท่านเห็นค่ะว่าการลงทะเบียนโครงการนี้ต้องใช้ Digital ID คือใช้ไทยดีของกรมการปกครองหรือใช้แอปทางรัฐของตัว DGA ในการยืนยันตัวตนเพื่อลงทะเบียนเพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะจะมาบอกว่ามีการปั๊มยอดอย่างงู้นอย่างนี้ท่านต้องมีหลักฐานให้ชัดเจนไม่ใช่ว่าจะจินตนาการเอาว่าจะทำมาอย่างไรก็ฉันถือว่านี่คือเป็นข้อกล่าวหาที่ร้ายแรงนะคะ
8: สำหรับข้อสังเกตเกี่ยวกับจำนวน Active Userที่ยังไม่มีความชัดเจนรัฐมนตรีเชื่อว่าการกระทรวง EE แนะนำให้ตรวจสอบข้อมูลจากเว็บไซต์ของโครงการซึ่งมีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียและแยกตัวเลขระหว่างผู้ลงทะเบียนกับกลุ่ม Active User ไว้อย่างชัดเจนซึ่งไม่จำเป็นต้องมีการเพิ่มยอดลงทะเบียนตามที่มีการตั้งข้อสังเกตกฤษณาควรแสนสุขรายงาน
1: ธนาคารออมสินออกสินเชื่อ QR มหาเฮง X นกกระซิบเสริมเงินทุนหมุนเวียนให้พ่อค้าแม่ค้าและตัดวงจรหนี้นอกระบบ
10: นายทรงพลชีวปัญญาโรจน์ผู้อำนวยการธนาคารออมสินกล่าวถึงสินเชื่อ QR มหาเฮง X นกกระซิบว่าเป็นสินเชื่อหมุนเวียนระยะสั้นที่ตอบโจทย์พ่อค้าแม่ค้าที่ต้องการเงินทุนไปหมุนซื้อวัตถุดิบจ้างแรงงานหรือเตรียมสต็อกสินค้าออกงานระยะสั้นโดยสามารถกู้ได้เท่าที่จำเป็นและคืนเมื่อขายได้ผ่านแอปพลิเคชัน MyMoโดยจะชำระดอกเบี้ยตามจำนวนวันที่ใช้งานจริงเพียงร้อยละ 0.70 ถึง 0.75 ต่อเดือนซึ่งช่วยลดต้นทุนทางการเงินและเพิ่มกำไรสุทธิให้ร้านค้านอกจากนี้ยังเป็นการตัดวงจรหนี้นอกระบบและสร้างประวัติเครดิตทางการเงินให้แข็งแรงจากการกู้และคืนเงินเป็นประจำ
11: การยืมเงินหรือการเติมทุนไปทำให้เกิดการประกอบการแบบนี้กู้สั้นหน่อยพอเรากู้เหมาะสมกับลักษณะการใช้งานโอกาสที่เราจะมีผลกำไรของการประกอบการเยอะขึ้นก็จะมีแต่ที่แน่ใจแล้วก็ที่สบายใจได้ก็คือว่าธนาคารก็จะดูแลในเรื่องของตัวอัตราดอกเบี้ยถ้าเผื่อว่าเรากู้แล้วคืนกู้แล้วคืนบ่อยๆเราจะเป็นลูกหนี้ที่เป็นลูกหนี้ที่แข็งแรงธนาคารก็จะคิดอัตราดอกเบี้ยที่ไม่สูง
10: สำหรับวงเงินในสินเชื่อ QR มหาเฮง X นกกระซิบหากเป็นลูกค้าเดิมของธนาคารออมสินและมีประวัติการชำระที่ดีสามารถขยายวงเงินได้สูงถึง 500,000 บาทแต่หากเป็นลูกค้าใหม่สามารถยื่นขอวงเงินเริ่มต้นได้ตั้งแต่ 50,000 บาทโดยจะเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่24กันยายนถึง31ตุลาคมนี้ผ่าน www.gsb.or.th หรือที่ธนาคารออมสินทุกสาขาทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน1115นันทิกากิตปาโลรายงาน
1: รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์เผยพรรคเตรียมข้อมูลสำหรับยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลเกือบเสร็จแล้วคาดว่าจะได้เห็นร่างของพรรคร่วมฝ่ายค้านในสัปดาห์หน้าส่วนกรณีพรรคกล้าทำอาจถอนตัวจากฝ่ายค้านยอมรับว่าเสียดายแต่ไม่กระทบการยื่นยติน
12: ายสาธิตวงหนองเตยส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์เปิดเผยถึงความพร้อมในการยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลว่าพรรคประชาธิปัตย์ได้หารือร่วมกับพรรคร่วมฝ่ายค้านอย่างต่อเนื่องและเตรียมข้อมูลเกือบครบถ้วนแล้วคาดว่าจะได้ข้อสรุปร่างยติเบื้องต้นภายในสัปดาห์นี้และเห็นร่างร่วมกันในสัปดาห์หน้าขณะเดียวกันพรรคประชาธิปัตย์เตรียมเสนอรายชื่อรัฐมนตรีที่มีข้อมูลสำหรับการอภิปรายให้พรรคร่วมฝ่ายค้านพิจารณาโดยย้ำว่าการพิจารณาจะดูจากพฤติกรรมและข้อมูลไม่ได้เลือกปฏิบัติตามสังกัดพรรคหากพบประเด็นที่เข้าข่ายก็พร้อมอภิปรายทั้งหมดอย่างไรก็ตามหากฝ่ายค้านเหลือ5พรรคราว149เสียงยังไม่กระทบต่อการทำหน้าที่เนื่องจากการเสนอยติอภิปรายไม่ไว้วางใจต้องใช้เสียงไม่น้อยกว่า1ใน5หรือ100เสียงขณะที่การดำเนินการตามรัฐธรรมนูญในบางกรณีสามารถนับรวมเสียงของสมาชิกรัฐสภาได้
13: จริงๆผมก็เสียดายนะครับความจริงพรรคกล้าทำตลอดระยะเวลาที่เป็นพรรคร่วมฝ่ายค้านมาก็เป็นพรรคที่มีวินัยและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีนะครับแต่ผมก็เห็นใจที่เขามีมติไปโหวตเห็นชอบกับเรื่องของงบประมาณแต่ว่าประเด็นใหญ่ก็ ที่ตามมาก็คือพอมีเรื่องของการอภิปรายไม่ไว้วางใจเข้ามาท่าทีของพรรคกล้าทำก็ดูยังไม่ชัดเจนก็เลยทำให้ประธานวิฝ่ายค้านกับคุณอรรถกรนะครับก็ได้มีการคุยกันทีนี้หลังจากนี้ไปเนี่ยผมคิดว่าแกนนำของพรรคร่วมฝ่ายค้านก็ต้องคุยกันเพราะพรรคร่วมฝ่ายค้านก็จะลดจำนวนลงถามว่าจะกระทบต่อประสิทธิภาพการทำงานไหมก็คงไม่กระทบนะครับตอนนี้ก็จะเหลืออยู่5พรรคประมาณ149เสียงก็ถือว่าเป็นเสียงที่น้อยอยู่แต่ว่าประสิทธิภาพในการทำงานไม่ลดนะ
12: สำหรับข้อกังวลเรื่องการสกัดยติอภิปรายไม่ไว้วางใจนายสาธิตระบุว่าพรรคได้ติดตามท่าทีของประธานรัฐสภาที่มักจะออกมาให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับประเด็นที่สามารถอภิปรายได้หรือไม่ได้โดยมองว่าทุกอย่างควรดำเนินการตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายส่วนประเด็นเกี่ยวกับคดีหัวเลือกสว.ก็เห็นว่าสามารถนำมาอภิปรายได้หากเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมและจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีชวิสาประทุมมารายงาน
1: ขณะที่แกนนำพรรคภูมิใจไทยชี้แจงกระแสข่าวพรรคกล้าธรรมจะเข้าร่วมรัฐบาลเป็นเรื่องละเอียดอ่อนย้ำให้ผู้บริหารพรรคและหัวหน้าพรรคเป็นผู้ตัดสินใจนายพิพัฒน์รัชกิจประการในฐานะแกนนำพรรคภูมิใจไทยกล่าวถึงกระแสข่าวพรรคกล้าธรรมเตรียมถอนตัวจากฝ่ายค้านเพื่อเข้าร่วมรัฐบาลว่าเรื่องดังกล่าวต้องสอบถามนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้าเนื่องจากขณะนี้ยังไม่มีข้อสั่งการใดๆในเรื่องดังกล่าวจากประสบการณ์ทางการเมืองแม้รัฐบาลจะมีเสียงสนับสนุนเพียงพอแล้วยังมีความจำเป็นต้องดึงพรรคการเมืองอื่นเข้ามาร่วมรัฐบาลหรือไม่นั้นมองว่าเป็นเรื่องละเอียดอ่อนเนื่องจากรัฐบาลเพิ่งทำงานได้6เดือนจึงขอให้ผู้บริหารพรรคและนายกรัฐมนตรีเป็นผู้ตัดสินใจในฐานะมีประสบการณ์ทางการเมืองแม้จะมีเสียงมากแล้วยังมีความจำเป็นต้องมาร่วมหรือไม่เห็นว่าเป็นเรื่องละเอียดอ่อนรัฐบาลเพิ่งทำงานมา6เดือนรายละเอียดจึงขอให้ผู้บริหารพรรคและนายกเป็นผู้ตัดสินใจและแถลงในรายละเอียด
14: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
0: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเตือนหลายพื้นที่ทั่วประเทศเฝ้าระวังน้ำท่วมขังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำล้นตลิ่งจากฝนตกหนักถึงหนักมากนายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.กล่าวว่าเบื้องต้นสทนช.ประเมินวิเคราะห์สถานการณ์น้ำตามฝนคาดการและการคาดการพื้นที่เสี่ยงน้ำหลากและพื้นที่เสี่ยงดินโคลนถล่มบริเวณพื้นที่ต้นน้ำพบมีพื้นที่เสี่ยงต้องเฝ้าระวังตั้งแต่วันนี้ถึง26กันยายนบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนตากพิษณุโลกอุทัยธานีศรีสะเกษลพบุรีสระบุรีปทุมธานีนนทบุรีกรุงเทพมหานครสมุทรปราการกาญจนบุรีราชบุรีนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วชลบุรีจันทบุรีตราดระนองสงขลาและนราธิวาสรวมทั้งต้องระวังระดับน้ำเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันและระดับน้ำล้นตลิ่งและท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำบริเวณแม่น้ำสายหลักและลำน้ำสาขาขณะเดียวกันต้องเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมบริเวณท้ายเขื่อนเจ้าพระยาคาดการจะมีน้ำหลากจากตอนบนของลุ่มน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาในเกณฑ์ 1,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจะส่งผลกระทบต่อพื้นที่เสี่ยงบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำในอำเภอสัพพยาจังหวัดชัยนาทอำเภออินบุรีจังหวัดสิงห์บุรีอำเภอเมืองอ่างทองและวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองอำเภอเสนาผักไห่บางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและอำเภอเมืองปทุมธานีและสามโคกจังหวัดปทุมธานีขณะที่กรมชลประทานติดตามปริมาณน้ำในแม่น้ำสายหลักเช่นแม่น้ำปิงและแม่น้ำน่านที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและต้องปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาพร้อมเร่งสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนในพื้นที่จุดเสี่ยงเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำนายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานเปิดเผยว่าจากสถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างและภาคกลางส่งผลให้ปริมาณน้ำในแม่น้ำสายหลักเช่นแม่น้ำปิงและแม่น้ำน่าน มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะช่วงวันที่24ถึง27กันยายนนี้กรมชลประทานจึงจำเป็นต้องปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาในอัตราประมาณ 1,000 ถึง 1,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและคาดการว่าอาจปรับเพิ่มได้ถึง 1,700 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อควบคุมระดับน้ำเหนือเขื่อนและรองรับปริมาณน้ำหลากทั้งนี้ได้ส่งหนังสือแจ้งเตือนไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา11จังหวัดพร้อมสั่งการให้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เร่งประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนในพื้นที่จุดเสี่ยงเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำอย่างทันท่วงที
15: แต่ส่วนสำคัญยิ่งนะครับเราก็ทำงานในลักษณะเชิงรุกอยู่แล้วจ้างที่กรมชลประทานจะดำเนินการลงพื้นที่ที่พื้นที่ไหนน้ำท่วมเป็นประจำจากการที่เราบริหารจัดการน้ำในเชิงปริมาณน้ำท้ายเขื่อนในแต่ละลูกบาศก์เมตรเนี่ยครับที่เรารู้ตัวเลขอยู่แล้วเนี่ยก็จะลงพื้นที่และได้รับรู้โดยทางการมากขึ้นครับก็ขอความร่วมมือจากพ่อแม่พี่น้องด้วยนะครับสิ่งที่กรมชลประทานให้ข้อมูลและก็ประสานไปนะครับเป็นเรื่องที่ให้เกิดผลกระทบน้อยที่สุดนะครับ
0: อธิบดีกรมชลประทานกล่าวย้ำว่าหากมีความจำเป็นต้องปรับเพิ่มการระบายน้ำเกินกว่า 1,500 ถึง 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีกรมชลประทานจะประเมินสถานการณ์ร่วมกับสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.เพื่อขออนุมัติแผนการบริหารจัดการน้ำตามขั้นตอนต่อไปพร้อมขอให้ประชาชนติดตามข่าวสารและสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดจากช่องทางของกรมชลประทานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกระทรวงมหาดไทยเตรียมเรียกบรรจุข้าราชการท้องถิ่นทดแทนยอดเพิกถอนทุจริต19ตุลาคมนี้พร้อมพิจารณาออกเกณฑ์สอบใหม่เทียบมาตรฐานกพ.นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาทุจริตการสอบบรรจุข้าราชการส่วนท้องถิ่นปี2568โดยระบุว่าภายในวันที่9ตุลาคมนี้จะดำเนินการโอนย้ายผู้ที่ได้รับการบรรจุในรอบ 1-3 ให้แล้วเสร็จก่อนจะเรียกผู้สอบผ่านมารายงานตัวเพื่อบรรจุทดแทนในส่วนที่ถูกถอดถอนและขอใช้บัญชีใหม่ทั่วประเทศในวันที่19ตุลาคมเพื่อคืนความเป็นธรรมให้แก่ผู้สอบผ่านที่ถูกลัดคิวและผู้ที่รอการบรรจุในรอบที่4ขณะเดียวกันคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงซึ่งมีนายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกำลังเร่งพิจารณามาตรการลงโทษผู้กระทำผิดอย่างเด็ดขาดอาทิการขึ้นบัญชีดำหรือให้ออกจากราชการควบคู่ไปกับการผลักดันกฎหมายใหม่ที่เพิ่งผ่านการพิจารณาของวุฒิสภาเพื่อยกระดับหลักเกณฑ์การสอบท้องถิ่นในอนาคตให้มีมาตรฐานความโปร่งใสเทียบเท่ากับสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือกพ.
16: ทำเรื่องโอนย้ายนะครับให้เสร็จสิ้นภายในวันที่9ตุลาคมแล้วก็หลังจากนั้นก็จะมีการเรียกมาเติมทั้งในส่วนที่มีการถอดถอนไปนะครับแล้วก็มีการขอใช้บัญชีจากท้องถิ่นต่างๆทั่วประเทศมาใหม่นะครับซึ่งตรงนี้ก็ร่วมๆประมาณสักเกือบหมื่นอัตราที่จะกลับน่าจะมีการเรียกรายงานตัวก็วันที่19ตุลาคมครับก็จะได้เป็นการคืนความเป็นธรรมให้กับทั้งคนที่สอบบรรจุไปตั้งแต่รอบ1รอบ3ที่โดนลัดคิวไปรวมไปถึงรอบ4ที่มีการรอบรรจุอยู่นะครับในส่วนของการสอบในอนาคตเนี่ยตอนนี้กฎหมายใกล้จะเสร็จแล้วทางสว.ก็ส่งกลับมาทางสภาผู้แทนราษฎรเรียบร้อยแล้วที่จะมีการปรับเปลี่ยนหลักเกณฑ์การสอบนะครับให้มีความน่าเชื่อถือแล้วก็มีมาตรฐานมากขึ้นนะครับโดยไปอ้างอิงหลักจากกพ.เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุลักษณะแบบนี้ในอนาคต
0: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยยืนยันว่าปัจจุบันยังไม่มีรายงานการฟ้องร้องกลับจากกลุ่มผู้ที่ถูกเพิกถอนสิทธิ์กว่า 4,000 คนเนื่องจากกระบวนการของภาครัฐได้ดำเนินการอย่างรัดกุมโดยมีการแนบพยานหลักฐานและข้อมูลชี้แจงความผิดปกติของคะแนนให้แก่ผู้ถูกเพิกถอนได้รับทราบอย่างชัดเจนแล้วการยางแห่งประเทศไทยมุ่งขับเคลื่อนระบบตรวจสอบย้อนกลับผลิตภัณฑ์ยางพาราไทยยกระดับยางพาราไทยสู่มาตรฐานสากลสร้างความยั่งยืนตลอดห่วงโซ่อุปทาน
17: นายสันสนะสุริยะโยธินรักษาการแทนผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทยเป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการตรวจสอบย้อนกลับยางพาราหรือไทยเทสเซบิลิตี้ณโรงแรมรอยัลริเวอร์กรุงเทพพร้อมกล่าวว่าปัจจุบันทิศทางของตลาดยางพาราเปลี่ยนแปลงไปอย่างชัดเจนผู้ซื้อไม่ได้พิจารณาเฉพาะคุณภาพและราคาแต่ให้ความสำคัญมากขึ้นกับแหล่งที่มาความโปร่งใสความถูกต้องตามกฎหมายความยั่งยืนและการตรวจสอบย้อนกลับ การยางแห่งประเทศไทยจึงได้พัฒนาไทยเฟสซิบิลิตี้หรือระบบตรวจสอบย้อนกลับผลิตภัณฑ์ยางพาราไทยเพื่อเป็นมาตรฐานในการสร้างความน่าเชื่อถือให้กับระบบตรวจสอบย้อนกลับยางพาราไทยเพื่อให้เกิดการบริหารจัดการข้อมูลและกระบวนการอย่างเป็นระบบตลอดห่วงโซ่อุปทานซึ่งมาต

0: ป็นการเตรียมพร้อมในเรื่องของเงื่อนไขที่โลกกำลังจะเปลี่ยนแปลงไปตัวไทยเทสบิลิตี้เนี่ยเป็นการเตรียมพร้อมให้กับสถาบันเกษตรกรแล้วก็ตัวเกษตรกรของเราเนี่ยได้มีการเตรียมพร้อมในเรื่องของการตรวจสอบย้อนกลับเผื่อให้กับผู้ที่จะซื้อโปรดักต์ของเราเนี่ยเขาต้องไปเข้าตัวมาตรฐานต่างๆที่จะเริ่มมีการมาตรฐานต่างๆที่จะเริ่มมีการมาตรฐานต่างๆที่จะเริ่มมีการมาตรฐานต่างๆที่จะเริ่มมีการแล้วก็มีการจัดสัมมนาในวันนี้เนี่ยนะครับว่าเราอยากจะให้สถาบันเกษตรกรรวมถึงเกษตรกรทั่วประเทศเนี่ยเพื่อเตรียมตัวรองรับความต้องการของตลาดที่จะเกิดขึ้นว่าเขาจะกำหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับตัวเทสบิลิตี้นี้ครับ
1: นายสันสนะยังกล่าวด้วยว่าสำหรับการขยายผลการยางแห่งประเทศไทยจะดำเนินการอย่างเป็นขั้นตอนตั้งแต่การประเมินความพร้อมการพัฒนาศักยภาพการจัดทำเครื่องมือการนำไปปฏิบัติจริงการตรวจประเมินและการปรับปรุงการขยายผลไปยังพื้นที่ต่างๆตามระดับความพร้อมโดยเริ่มนำร่องในการสร้างการรับรู้และประเมินความพร้อมแล้วในสถาบันเกษตรกร8แห่งในปีงบประมาณ2569พร้อมได้วางแผนขยายผลไปยังสถาบันเกษตรกรอย่างต่อเนื่องให้ครอบคลุมสถาบันเกษตรกรทั้งหมด642แห่งทั่วประเทศต่อไปชาวนันมาลีรายงาน
2: สำนักงานประกันสังคมเปิดขั้นตอนลงคะแนนเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคม27กันยายนลงคะแนนได้ตั้งแต่8นาฬิกาถึง16นาฬิกาแนะข้อปฏิบัติและข้อห้ามเพื่อให้การเลือกตั้งสุจริตโปร่งใส
3: การเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายในจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนเป็นกรรมการประกันสังคมหรือบอร์ดประกันสังคมกำหนดจัดการเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่27กันยายนนี้เปิดลงคะแนนตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง16นาฬิกาณที่เลือกตั้งโดยผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งต้องแสดงตนต่อกรรมการประจำที่เลือกตั้งพร้อมหลักฐานแสดงตนที่ถูกต้องเช่นบัตรประจำตัวประชาชนใบขับขี่บัตรประจำตัวคนพิการหรือหลักฐานในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์เช่นไทยดี DLT และบัตรคนพิการอิเล็กทรอนิกส์จากนั้นลงลายมือชื่อหรือพิมพ์ลายนิ้วหัวแม่มือขวาในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งและรับบัตรเลือกตั้งสำหรับวิธีการลงคะแนนให้เขียนหมายเลขผู้สมัครเป็นเลขอาราบิกไม่เกิน7หมายเลขลงในช่องเขียนหมายเลขหากไม่ประสงค์เลือกผู้สมัครรายใดให้ทำเครื่องหมายกากบาทในช่องไม่ประสงค์ทั้งนี้ห้ามเขียนข้อความเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์อื่นใดนอกเหนือจากที่กำหนดเพราะอาจทำให้บัตรเลือกตั้งเป็นบัตรเสียเมื่อเขียนหมายเลขเรียบร้อยแล้วให้พับบัตรเพื่อรักษาความลับของการลงคะแนนและนำบัตรเลือกตั้งใส่หีบบัตรด้วยตนเองต่อหน้ากรรมการประจำที่เลือกตั้งขณะเดียวกันผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งห้ามนำสื่อหรือวัสดุหาเสียงเข้าไปในที่เลือกตั้งห้ามนำบัตรเลือกตั้งเข้าหรือออกจากที่เลือกตั้งห้ามถ่ายบัตรเลือกตั้งที่ลงคะแนนแล้วห้ามแสดงบัตรที่ลงคะแนนแล้วต่อผู้อื่นห้ามทำให้บัตรเสียหายและห้ามใช้เครื่องมือสื่อสารขณะลงคะแนนทั้งนี้ผู้ฝ่าฝืนหรือก่อความวุ่นวายอาจถูกเชิญออกจากที่เลือกตั้งและไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ส่วนการสังเกตการสามารถบันทึกภาพหรือวิดีโอภาพรวมบรรยากาศภายนอกแนวกั้นได้โดยต้องเคารพความเป็นส่วนตัวและไม่บันทึกภาพที่ทำให้ทราบหรือคาดเดาได้ว่าผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งลงคะแนนให้ผู้สมัครรายใดรวมถึงสามารถบันทึกกระบวนการนับคะแนนหลังเวลา 16:00 น.ได้แต่ต้องไม่รุกล้ำแนวกั้นหรือรบกวนการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการสำนักงานประกันสังคมขอเชิญชวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งร่วมใช้สิทธิ์อย่างสุจริตรักษาความลับของการลงคะแนนและเคารพกติกาเพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อยโปร่งใสและเป็นธรรมนิตยาคุณสิมรายงาน
2: อีกสักครู่กลับมาติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับ
4: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
2: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายสเตฟานดูจาริกโฆษกเลขาธิการสหประชาชาติออกแถลงการที่ระบุว่าสหประชาชาติเน้นย้ำจุดยืนในการประนามกรณีที่กลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนยังคงโจมตีเป้าหมายในดินแดนของซาอุดีอาระเบียอย่างต่อเนื่องซึ่งรวมถึงการโจมตีกรุงริยาดนอกเหนือไปจากการโจมตีพลเรือนและโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานในพื้นที่อื่นของซาอุดีอาระเบียนอกจากนี้สหประชาชาติยังมีความกังวลอย่างมากต่อสถานการณ์ความขัดแย้งทหารในเยเมนและพื้นที่โดยรอบ รวมถึงการที่กลุ่มกบฏฮูตีรุกคืบไปยังจุดยุทธศาสตร์สำคัญอาทิเมืองตาอิชเมืองลาชและเมืองมาริบซึ่งส่งผลกระทบร้ายแรงต่อพลเรือนในเยเมนและทั่วภูมิภาคโฆษกเลขาธิการสหประชาชาติกล่าวเพิ่มเติมว่าสหประชาชาติเรียกร้องให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งดังกล่าวปฏิบัติตามพันธกรณีภายใต้กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศซึ่งรวมถึงข้อห้ามโจมตีโดยตรงต่อพลเรือนและโครงสร้างพื้นฐานของพลเรือนประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมาครงของฝรั่งเศสเปิดเผยว่าได้หารือกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐเกี่ยวกับแนวทางที่ให้ยูเครนและรัสเซียระงับการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานชั่วคราวระหว่างการพบกันที่นครนิวยอร์กเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นโดยทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องถึงความจำเป็นที่จะต้องเร่งช่วยเหลือยูเครนในการป้องกันประเทศด้วยการเพิ่มการส่งมอบขีปนาวุธสกัดกั้นและจะนำประเด็นดังกล่าวไปหารือกับประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ของยูเครนทั้งนี้ประธานาธิบดีมาครงเน้นย้ำว่าการช่วยเหลือระบบพลังงานของยูเครนยังเป็นเรื่องสำคัญเนื่องจากสงครามรัสเซียยูเครนส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทั่วยุโรปและหวังว่าการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติในครั้งนี้จะช่วยให้การหารือประเด็นดังกล่าวมีความคืบหน้าสำนักข่าว AFP รายงานว่าประชาชนในเมืองKrasnohorf ซึ่งตั้งอยู่ทางเหนือของออสเตรียรวมตัวประท้วงที่ด้านหน้าที่ทำการรัฐบาลรัฐ Upper Austria เพื่อคัดค้านการก่อสร้างศูนย์ข้อมูลของ Google บริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่ของสหรัฐโดยกังวลว่าโครงการดังกล่าวจะใช้ไฟฟ้าและน้ำปริมาณมหาศาลจนส่งผลกระทบต่อแหล่งน้ำและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่พร้อมวิพากษ์วิจารณ์ถึงความไม่โปร่งใสในการเปิดเผยรายละเอียดของโครงการดังกล่าวด้านสื่อท้องถิ่นรายงานว่าโครงการระยะแรกอาจใช้ปริมาณไฟฟ้าสูงถึงปีละ 1,300 ล้านหน่วยซึ่งเทียบเท่าการใช้ไฟฟ้าตามบ้านเรือนประมาณ 370,000 หลังขณะที่ Google ระบุว่าศูนย์ข้อมูลแห่งนี้จะเปิดให้บริการเพื่อรองรับระบบเก็บข้อมูลคลาวด์และปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ซึ่งจะช่วยสร้างงานหลายพันตำแหน่งนายเกวินนิวซัมผู้ว่าการรัฐแคลิฟอร์เนียของสหรัฐประกาศภาวะฉุกเฉินทั้งรัฐแคลิฟอร์เนียเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นเพื่อเตรียมพร้อมรับมือผลกระทบรุนแรงจากปรากฏการณ์เอลนีโญซึ่งอาจทำให้เกิดพายุรุนแรงและมีความเสี่ยงที่จะเกิดน้ำท่วมพื้นที่ชายฝั่งเนื่องจากระดับน้ำทะเลที่สูงกว่าปกตินายนิวซัมกล่าวเพิ่มเติมว่ารัฐแคลิฟอร์เนียจำเป็นต้องเตรียมการล่วงหน้าเพื่อรับมือกับปัญหาไม่ใช่รอให้เกิดปัญหาขึ้นก่อนซึ่งการประกาศภาวะฉุกเฉินในครั้งนี้เพื่อให้ชุมชนได้รับการสนับสนุนที่จำเป็นรวมถึงจัดสรรเครื่องมือปฏิบัติการสำหรับเจ้าหน้าที่กู้ภัยและให้ประชาชนมั่นใจว่าทางการรัฐแคลิฟอร์เนียพร้อมรับมือผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนีโญทั้งนี้การประกาศภาวะฉุกเฉินจะช่วยให้หน่วยงานของรัฐแคลิฟอร์เนียสามารถเข้าถึงทรัพยากรที่จำเป็นและจัดเตรียมอุปกรณ์รับมือภัยพิบัตินอกจากนี้ยังช่วยให้กองกำลังพิทักษ์มาตุภูมิประจำรัฐแคลิฟอร์เนียเข้าช่วยเหลือเมื่อจำเป็นต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
5: ความเคลื่อนไหวทัพนักกีฬาไทยในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นเริ่มที่ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยลงสนามในรอบรองชนะเลิศพบกับทีมชาติจีนเกมนี้นักตบสาวไทยสู้อย่างเต็มที่ก่อนแพ้ไปอย่างหวุดหวิด2-3เซต25 23 21 25 11 25 28 26และ6-15หล่นไปชิงเหรียญทองแดงพบกับเกาหลีใต้ในวันนี้เวลา 14:00 น.ส่วนทีมชาติจีนผ่านเข้าชิงเหรียญทองกับญี่ปุ่นเวลา 17:20 น.ด้านกีฬาต่อสู้ Mixed Martial Arts หรือ MMA ชิงเหรียญรางวัลครั้งแรกในเอเชียนเกมในรอบรองชนะเลิศรุ่น Modern MMA 54 กก.หญิงการจุธาพัทระบุญซ่อนเอาชนะวาเลนเซียฟาฮิราฮอตมาอูรีจากอินโดนีเซียผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปลุ้นเหรียญทองกับไดอาน่าโปโกเซียนจากอินโดนีเซียในวันนี้แบดมินตันประเภททีมชายรอบแรกไทยพบมาเก๊าเดี่ยวมือ1วิลกุลวุฒิวิทิศสารเอาชนะปุยปังฟอง2-1เกม21-19 20-22 21-20จากนั้นเดี่ยวมือ2พฤทธพลธีระรัศกุลเอาชนะปุยชิชอน2-0เกม21-8และ21-7และเดี่ยวมือ3ภูรินัทอารีเอาชนะเหลียงล็อกชอง2-0เกม21-14และ 21-12 ทำให้ทีมชาติไทยเอาชนะมาเก๊าขาดลอย 3-0 คู่เข้ารอบ8ทีมสุดท้ายพบกับไต้หวันในวันนี้เวลา 13:00 น.มวยสากลรุ่น70กิโลกรัมชายรอบ32คนบรรจงสินสิรินักชกไทยเจ้าของเหรียญทองแดงเอเชียนเกมเมื่อ4ปีก่อนแพ้ให้กับสุมิตรนักชกจากอินเดีย 0-5 เสียงหยุดเส้นทางไว้ที่รอบ32คนสุดท้ายตะกร้อทีมชายกลุ่ม A ทับตะกร้อทีมชาติไทยเอาชนะอินโดนีเซียไป 3-0 ทีมโดยทีม A ชนะไป 2-0 เซต 15-11 และ 15-7 ตามมาด้วยทีม B ชนะไป2เซตรวด 15-9 และ 15-11 และทีม C ชนะไป 2-1 เซต 15-17 15-10 และ 15-7โดยโปรแกรมต่อไปทีมชาติไทยจะพบกับทีมชาติลาวในวันพรุ่งนี้เวลา 7:00 น.ฮอกกี้หญิงรอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม B ทีมชาติไทยยังทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะอุซเบกิสถาน3-1เก็บชัยชนะ2นัดติดต่อกันสำหรับโปรแกรมต่อไปทีมชาติไทยจะพบกับอินเดียในวันพรุ่งนี้เวลา 11:00 น.บาสเกตบอล 3-3 รอบแรกในกลุ่ม Dนัดแรกยัดห่วงสาวไทยแพ้เกาหลีใต้วุดวิด 12-13 คะแนนจากนั้นลงสนามนัดที่2เอาชนะสิงคโปร์ไปได้ 14-8 คะแนนสำหรับโปรแกรมต่อไปทีมชาติไทยจะลงสนามนัดสุดท้ายในกลุ่มดีพบกับอินโดนีเซียในวันพรุ่งนี้เวลา 10:25 นาทีด้านการแข่งขันเบสบอลชายรอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม B ทีมชาติไทยพลิกเอาชนะทีมชาติฮ่องกง 10-7 หลังจากที่ตามอยู่ 3-7 หลังจบอินนิ่งที่6สำหรับโปรแกรมต่อไปของทีมเบสบอลไทยจะลงสนามพบกับไชนีสไทเปในวันนี้ส่วนฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยลงสนามนัดสุดท้ายในกลุ่ม E พบกับเวียดนามหลังจาก2นัดแรกทีมชาติไทยแพ้ญี่ปุ่นมา0-8และแพ้ไชนีสไทเป0-1ผลปรากฏว่าเกมนี้ทีมชบาแก้วเสมอเวียดนามแบบไร้สกอร์0-0มี1แต้มจาก3นัดตกรอบอย่างน่าเสียดายหลังจบเกมอัลเฟรดเนติพงศ์ศรีทองอินหัวหน้าผู้ฝึกสอนกล่าวว่าทีมไทยทำผลงานได้ดีและมีโอกาสทำประตูหลายครั้งแต่ไม่สามารถเปลี่ยนโอกาสเป็นประตูได้โดยมองว่าเป็นเรื่องของการจบสกอร์และไม่ใช่เรื่องของโชคส่วนประสบการณ์จากการแข่งขันครั้งนี้ถือเป็นบทเรียนสำคัญของทีมโดยเฉพาะการได้พบกับทีมระดับสูงกว่าอย่างญี่ปุ่นไต้หวันและเวียดนามซึ่งทำให้ทีมได้เรียนรู้และมีข้อมูลเพื่อนำไปพัฒนาการเล่นให้ดียิ่งขึ้นในอนาคตด้านทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยได้ลงฝึกซ้อมและฟื้นฟูสภาพร่างกายเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันฟุตบอลชายในมหากรรมกีฬาเอเชียนเกม2026นัดที่3ที่จะพบกับทีมชาติญี่ปุ่นหลังผ่านการแข่งขันมาแล้ว2นัดทั้งทีมไทยและทีมญี่ปุ่นต่างเก็บได้6คะแนนเต็มและการันตีผ่านเข้าสู่รอบก่อนรอบชนะเลิศเป็นที่เรียบร้อยแล้วส่งผลให้การแข่งขันนัดนี้มีความสำคัญต่อการลุ้นตำแหน่งแชมป์กลุ่มโดยทีมชาติไทยได้เน้นมาที่การฟื้นฟูสภาพร่างกายของนักกีฬาเป็นหลักเพื่อให้ผู้เล่นมีความพร้อมอย่างเต็มที่สำหรับโปรแกรมการแข่งขันทีมชาติไทยลงสนามพบกับทีมชาติญี่ปุ่นในวันพรุ่งนี้เวลา 17:30 นาทีถ่ายทอดสดทางไทยรัฐทีวีช่อง32สรุปเหรียญรางวัลอันดับ1ทีมชาติจีน23เหรียญทองอันดับ2เจ้าภาพญี่ปุ่น8เหรียญทองอันดับ3เกาหลีใต้5เหรียญทองอันดับ4คาซัคสถาน4เหรียญทองและอันดับ5ทีมชาติไทย3เหรียญทอง1เหรียญเงินการแข่งขันเทนนิสเพื่อความชนะเลิศแห่งประเทศไทยณศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีชายเดี่ยวรอบ2จิรัตน์นวสิริสมบูรณ์มือ11ของไทยและมือวางอันดับ2ของรายการจากกรุงเทพมหานครเอาชนะวรเมศบุญพึ่งมือ38ของไทยจากสุรินทร์2-0เซต6-1และ6-0ผ่านเข้ารอบ16คนสุดท้ายไปพบกับภูชิตสุขใจมือ29ของไทยและมือวางอันดับ11ของรายการจากชลบุรีต่อไปด้านหญิงเดี่ยวรอบแรกระดามานัทวีวัฒน์มือ47ของไทยเอาชนะพรชนกโทนุสินมือ31ของไทยจากมุกดาหารด้วยสกอร์6-0ทั้ง2เซตผ่านเข้าสู่รอบ16คนสุดท้ายไปพบกับชลติรินแก้วกามือวางอันดับ2และมือ11ของไทยจากชลบุรีทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยชุดเตรียมลงแข่งขันฟุตบอลฟีฟ่าอาเซียนคัพที่ประเทศอินโดนีเซียระหว่างวันที่26กันยายนถึง5ตุลาคมเดินทางเข้ารายงานตัวณโรงแรมโนโวเทลฟิวเจอร์พาร์ครังสิตแอนโทนีฮัดสันหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยกล่าวว่าการเข้าแคมป์เก็บตัวในวันแรกจะเน้นไปที่การพักฟื้นสภาพร่างกายเนื่องจากนักเตะหลายคนเพิ่งเสร็จสิ้นภารกิจกับสโมสรต้นสังกัดส่วนการเรียกอนันต์ยอดสังวาลกับอิกลาสสันหลนมาติดทีมชุดนี้แม้จะยังไม่ได้ลงเล่นให้กับต้นสังกัดในลีก แต่มองว่าทั้งสองคนเป็นนักเตะที่มีศักยภาพและมีพัฒนาการที่ดีขณะที่ตำแหน่งกองกลางที่ไม่มีชื่อของเบนเดวิสและวีรเทพป้อมพันธ์ซึ่งต่างทำผลงานได้ดีกับต้นสังกัดนั้นเนื่องจากทีมชาติไทยมีตัวเลือกในตำแหน่งแดนกลางค่อนข้างเยอะด้านชนาธิปสงกระสินกัปตันทีมชาติไทยกล่าวว่าเป้าหมายของทีมในชุดนี้คือต้องการคว้าแชมป์กลับมาให้ได้
6: ครับแน่นอนว่าเป็นในการแรกแล้วก็เป็นสิ่งที่ยากอยู่แล้วครับในทุกๆครั้งที่เราเจอกับทีมชาติอื่นนะครับเพราะว่าทุกคนก็น่าจะเป็นจุดที่ดีที่สุดของทีมชาติณเวลานี้นะครับก็พวกเราก็สิ่งเดียวก็ต้องการเอาแชมป์ให้ได้ครับเพราะพวกเราก็จะทำทุกวิถีทางครับทุ่มเทแล้วก็เอาชนะกลับบ้านครับ
5: สำหรับโปรแกรมการแข่งขันของทีมชาติไทยในรอบแบ่งกลุ่ม26กันยายนพบปากีสถาน29กันยายนพบเวียดนามและ2ตุลาคมพบฟิลิปปินส์โดยรอบชิงชนะเลิศจะแข่งขันในวันที่5ตุลาคมนี้ปุริพัฒน์สอนการรายงาน
7: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาพระเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
8: ์รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
9: วันนี้เสนอคำว่าธรรมเนียมการประโคมประจำยามในการประดิษฐานพระบรมศพณพระมหาปราสาทก่อนการเชิญไปถวายพระเพลิงยังพระเมรุมาตรมีการประโคมตามระยะเวลาหรือยามที่กำหนดที่เรียกว่าประโคมประจำยามการประโคมประจำยามในการประดิษฐานพระบรมศพตามราชประเพณีแต่เดิมมาเป็นหน้าที่ของกรมกลองชนะกับกรมแตรโดยเจ้าพนักงานในสองกรมนั้นร่วมกันประโคมประจำยามแต่ละยามเจ้าพนักงานในกรมกลองชนะที่จัดมาประโคมประจำยามมีจ่าปีหนึ่งจ่ากลองหนึ่งและพนักงานตีกลองชนะจำนวนหนึ่งเจ้าพนักงานในกรมแตรที่จัดมาประโคมประจำยามร่วมกับกรมกลองชนะในเวลาเดียวกันนั้นมีพนักงานเป่าสังแตรงอนแตรฝรั่งและกระทั่งมโหระทึกมีจำนวนตามเกณฑ์แต่ละคราวการประโคมประจำยามในการพระราชพิธีพระบรมศพเป็นราชประเพณีมีมาแต่สมัยอยุธยาจนถึงปัจจุบัน
8: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
10: ดูคลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
11: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
10: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
11: หยุดอย่า กดอย่าโอน
10: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
11: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
10: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
2: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางตอนล่างรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันออกยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากรวมทั้งดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นที่ปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีกำลังอ่อนลงในขณะที่ร่องมรสุมยังคงพาดผ่านภาคกลางและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยอันหนึ่งในช่วงวันที่ 23-27 กันยายน 2569 บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลาง รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้จะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งโดยจะเริ่มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกก่อนส่วนภาคอื่นๆจะได้รับผลกระทบในระยะถัดไปเนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางจะเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลตามแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านประเทศไทยตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นสำหรับบริเวณอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนล่างและทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่23ถึง27กันยายนนี้พยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสระบุรีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีพระนครศรีอยุธยานครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 31-33 องศาเซลเซียสลมแปรปรวนความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 18:31 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร42เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 8:52 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง8เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:23 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:14 นาที
12: ขณะนี้เวลา 12:51 นาทีต่อไปรับฟังข่าวบริการค่ะมูลนิธิสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาชัยนาทนเรนทรขอเชิญบุคลากรหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและนิสิตนักศึกษาเสนอโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับด้านการแพทย์และด้านสาธารณสุขเพื่อขอรับทุนวิจัยประจำปี2570ผู้สนใจส่งเอกสารการขอรับทุนได้ที่สำนักงานสถาบันพระบรมราชชนกอาคาร4ชั้น6สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขตำบลตลาดขวัญอำเภอเมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรี11000ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่31ตุลาคม2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์086 366 9314และ 0894443201สำนักงานเศรษฐกิจการคลังรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานเงินทุนหมุนเวียนกองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจตำแหน่งนิติกรจำนวน1อัตราผู้สนใจดูรายละเอียดและสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง www.fpo.go.th หรือที่เว็บไซต์ fpo.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่29กันยายน2569กรมกิจการผู้สูงอายุกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ขอเชิญภาคเอกชนเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นผู้แทนภาคเอกชนเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุพุทธศักราช2560พุทธศักราช2546มาตรา4วงเล็บ5จำนวน5ตำแหน่งผู้สนใจยื่นเสนอชื่อพร้อมเอกสารหลักฐานทางไปรษณีย์ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่7ถึง9ตุลาคม2569ติดต่อขอรับแบบเสนอชื่อได้ที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหรือดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์กรมกิจการผู้สูงอายุ www.dop.go.th ต่อไปรับฟังบทความประจำวันค่ะ
13: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องคาซีทที่ใช่ปลอดภัยสำหรับลูกน้อยท่านผู้ฟังครับการเดินทางบนท้องถนนนอกจากขับขี่ตามกฎจราจรเพิ่มความปลอดภัยในการเดินทางแล้วนั้นอุปกรณ์ภายในรถก็ถือเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยรักษาความปลอดภัยให้กับผู้โดยสารโดยเฉพาะอย่างยิ่งคาซีทหรือที่นั่งนิรภัยสำหรับเด็กที่จะช่วยลดความรุนแรงหากเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนนั่นเองครับอีกทั้งในปัจจุบันกรมการขนส่งทางบกได้ออกกฎหมายกำหนดให้เด็กอายุไม่เกิน6ปีต้องมีคาร์ซีทระหว่างโดยสารรถยนต์หากไม่มีคาร์ซีทจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์3ข้ออย่างใดอย่างหนึ่งได้แก่ขับรถด้วยความเร็วช้าโดยคำนึงถึงความปลอดภัยและต้องขับชิดซ้ายให้เด็กนั่งในที่นั่งโดยสารตอนหลังหรือเบาะหลังส่วนในกรณีรถกระบะหรือกึ่งกระบะให้นั่งโดยสารตอนหน้าได้แต่ห้ามนั่งท้ายกระบะพร้อมทั้งจัดให้มีผู้ดูแลเด็กในขณะโดยสารหรือให้เด็กรัดเฉพาะเข็มขัดรัดหน้าตักคาร์ซีทจึงเป็นส่วนที่มีความสำคัญมากๆหากมีเด็กเล็กโดยสารมากับรถยนต์ด้วยข้อมูลจากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคระบุว่าการเลือกเบาะนั่งนิรภัยที่เหมาะสมแล้วจะต้องมีการใช้งานอย่างถูกต้องด้วยควรเลือกใช้แบบที่เหมาะกับน้ำหนักขนาดและอายุของเด็กรวมถึงต้องเหมาะสำหรับยานพาหนะที่ใช้ด้วยการเลือกคาร์ซีทก็ต้องคำนึงถึงความเหมาะสมเพื่อให้เด็กนั่งสบายและมีการป้องกันอย่างมีประสิทธิภาพหากต้องการสินค้าที่มีคุณภาพจำเป็นจะต้องสังเกตตรารับรองมาตรฐานความปลอดภัยที่มีลักษณะเป็นป้ายแถบสีส้มซึ่งเป็นเครื่องหมายยืนยันมาตรฐานสำหรับคาร์ซีทโดยเฉพาะนอกจากนี้ยังควรใส่ใจในข้อมูลต่างๆดังนี้ 1. รายละเอียดต่างๆของฉลากผลิตภัณฑ์ว่าตรงกับความต้องการหรือไม่ 2. ศึกษาคู่มือวิธีใช้ให้เข้าใจวิธีติดตั้งและการใช้สายรัดเพื่อความปลอดภัยสูงสุด 3. การติดตั้งและใช้งานเนื่องจากวิธีต่างๆค่อนข้างยุ่งยากและส่งผลโดยตรงต่อความปลอดภัยอาจจะต้องสอบถามผู้เชี่ยวชาญเพิ่มเติมเพื่อการใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพการเลือกใช้คาร์ซีทจึงนับเป็นสิ่งสำคัญเพราะนอกจากจะเป็นสินค้าที่มีมูลค่าสูงแล้วยังต้องเลือกของที่มีคุณภาพดีเหมาะสมและใช้ประโยชน์ได้เพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อทางการค้าที่ได้ของไม่มีคุณภาพและยังมีความคงทนในการใช้งานเพื่อปกป้องลูกน้อยที่รักได้อย่างดีอีกด้วยครับจบบทความประจำวันเรื่องคาซีที่ใช่ปลอดภัยสำหรับลูกน้อยเรียบเรียงโดยอานนท์นันตสุคนณัฐพงศ์สารบุตรนำเสนอท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเรดิโอไทยแลนด์

0: ไม่ใช่คำพีความถูกต้องไปซะทั้งหมด
1: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินหรือว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื
2: ่อการปฏิบัติราชการนั้นไม่ว่าจะเป็นงานส่วนใดในตำแหน่งหน้าที่ใดก็ล้วนมีผลต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนทั้งสิ้นข้าราชการทุกฝ่ายทุกระดับไม่ว่าจะทำการใดจึงต้องคิดให้ดีให้รอบด้านโดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นระยะยาวเสียก่อนแล้วปฏิบัติงานทุกอย่างให้ถูกต้องเหมาะสมด้วยสติปัญญาความสามารถและใจที่สุจริตเป็นธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวพฤฒแก้วพิบูลและกิตติมาอินกรัมอ่าน

การทหารพัฒนานักรบสีน้ำเงินเดินหน้าพัฒนาเพื่อประชาชนขจัดความยากจนปลอดพ้นภัยยาเสพติดเพื่อชีวิตที่พอเพียง

อยู่กะดีไปกะดีมีประโยชน์ได้สร้างโบสถ์ได้สร้างวัดด้วยหัตถาได้ซอยซาดบ้านเมืองเรื่องลือชาได้ฉายาสาธุชนคนดีเอ่ยสถานีวิทยุกระจายเสียง921ขอเชิญชวนพี่น้องศรัทธาสาธุชนผู้ใจบุญใจกุศลทุกท่านมาร่วมสืบสานพระพุทธศาสนาในงานบุญกฐินสามัคคีประจำปี2569ณวัดโคกเจริญบ้านโนนสาวเอตำบลบ้านหวายอำเภอลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์มาร่วมใจกันเป็นเจ้าภาพสมทบทุนบูรณะพระพุทธมหาปฏิมากรองค์พระเจ้าตากแดกสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองเพื่อความเป็นสิริมงคลให้ชีวิตร่มเย็นเป็นสุขกำหนดการวันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569มีพิธีตั้งองค์กฐินร่วมพิธีกวนข้าวทิพย์มงคลวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569พิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีพ่อแม่พี่น้องผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านสามารถร่วมสร้างบุญสร้างกุศลได้ที่นี่วิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาตำบลนาแซงอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์มาร่วมสร้างบุญใหญ่หนุนนำชีวิตให้รุ่งเรืองอยู่เย็นเป็นสุขไปนำกันเด้อ

0: เรือล่มเก่าขอเชิญชวนพี่น้องมาม่วนซื่นนำกันในงานประเพณีแข่งขันเรือยาวอำเภอล่มเก่าประจำปี2569ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมาชวนนำกันในวันที่26ถึง28ตุลาคม2569ณลำน้ำพุหน้าวัดทุ่งทองชัยเปิดรับสมัครทีมเรือยาว18ฝีภายประเภททั่วไปชายโอเพ่นในจังหวัดเพชรบูรณ์รับแค่10ลำเท่านั้นแข่งกันวันที่26ตุลาคมส่งรายชื่อได้บ่เกิน25คนและต้องมีเรือของตัวเองสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่15กันยายน2569ติดต่อสมัครเข้าร่วมได้ที่หมออั๋งนายสังเวียนปิ่นมาสาโทร0657997325 0657997325มาเชียร์นำกันให้หมดซื่นทั้งทีมชายทีมหญิงและทีมผสมรวมสืบสานประเพณีบ้านเฮานัดกันแนวอย่าสุลืม26ถึง28ตุลาคมนี้จับมือลูกจูงมือหลานมาที่ลำน้ำพุหน้าวัดทุ่งทองชัยอำเภอลบเกาจังหวัดเพชรบูรณ์เด้อครับ
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาในระบบ AM 972กิโลเฮิรตซ์ FM 99เมกะเฮิรตซ์และวิทยุออนไลน์เว็บไซต์ rbs921.rtarf.mi.th
2: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยส่งกระจายเสียงในระบบ AM 972กิโลเฮิรตซ์ FM 99เมกะเฮิรตซ์วิทยุออนไลน์เว็บไซต์ rbs921.rtarf.mi.ts จากอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ครับจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการชมรมลูกทุ่งครับ
3: ได้เวลารวมพลคนรักเสียงเพลงบรรเลงโดยดีเจชายสไตล์ลูกทุ่งพบหนุ่มเมืองนารายและรายการชมรมลูกทุ่ง

ถ่ายงัดถ่ายจำสายน้ำไหลลังลนสามัคคีหนุนคำน้ำเหือเข้าสู่ฝั่งอำเภอลมเก่าร่วมกับส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง10 แห่งกำนันผู้ใหญ่บ้านและพี่น้องชาว

สวัสดียามบ่ายครับนี่คือช่วงเวลาของรายการชมรมลูกทุ่งครับที่พบกันในทุกบ่ายของวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับเมื่อวันที่ผ่านมาครับต้องขอขอบคุณดีเจสาวสวยครับดีเจตัวชิชยาคำสิงที่มาดำเนินรายการแทนนะครับขอบคุณมิตรรักนักเพลงแฟนรายการ FC ทุกท่านดีเจตัวบอกว่าโทรศัพท์เข้ามาอย่างต่อเนื่องครับวางปุ๊บโทรปั๊บวางปั๊บก็โทรปุ๊บอาจจะมาเป็นเจ้าของรายการหลักๆดีไหมมาแทนผมเลยหรือเปล่า สวัสดีแม่แต๋วศิลาครับสวัสดีคุณนุ้ยสาวตรังนะครับสวัสดีพี่หมวดพรจากหน่วยพัฒนาการเครื่องที่16แนะนำถามงานเพลงน้ำท่วมเข้ามาเดี๋ยวพูดถึงลมฟ้าอากาศกันสักนิดหนึ่งครับ24ชั่วโมงข้างหน้าครับบริเวณภาคอีสานตอนล่างภาคกลางตอนล่างรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนตกหนักบางแห่งครับขอให้พี่น้องประชาชนระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำป่าไหลหลากโดยระวังทั้งดินโคลนถล่มนะครับโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรจะหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมขังซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็นปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนครับมีกำลังอ่อนลงขณะที่มรสุมยังคงพาดผ่านภาคกลางและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงครับบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนครับรวมทั้งอ่าวไทยมีกำลังปานกลางมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองครับบ่ายวันนี้ถึงบ่ายวันพรุ่งนี้ภาคเหนือฝนฟ้าคะนอง 30% ของพื้นที่แถวแม่ฮ่องสอนตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคอีสานครับฝนฟ้าคะนอง 40% ของพื้นที่บริเวณจังหวัดนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางครับฝนฟ้าคะนอง 70% ของพื้นที่บริเวณจังหวัดสระบุรีสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครครับภาคตะวันออกมีฝน 80% ของพื้นที่แถวจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดภาคใต้ฝั่งตะวันออกครับฝนฟ้าคะนอง 60% ของพื้นที่แถวเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชและนครราชสีมาภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝนฟ้าคะนอง 40% ของพื้นที่แถวระนองและพังงาส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลครับฝนฟ้าคะนอง 80% ของพื้นที่ขอบคุณข้อมูลที่รายงานสภาพอากาศล่าสุดครับจากทางกรมอุตุนิยมวิทยาครับหนึ่งกำลังใจครับจากผู้หมวดพรหน่วยพัฒนาการเครื่องที่16ขอมาให้ฟังเวอร์ชั่นของคุณเอกราชสุวรรณภูมิครับ

ขอบคุณกำลังใจทุกเสียงทุกสายครับได้เห็นข้อความรวมทั้งหลังไมค์รับสายโทรศัพท์ปลื้มอกปลื้มใจชื่นใจ

ขอบคุณกำลังใจทุกเสียงทุกสายครับวันนี้รู้สึกว่าเสียงไมโครโฟนจะหลอกกว่าเมื่อวานหน่อยหนึ่งแม่ค้าตาคมนะครับเวอร์ชั่นของคุณออสโอภาสทศพรครับสำหรับต้นฉบับออริจินอลถ้าจำไม่ผิดท่านแรกที่ร้องเพลงนี้เป็นเสียงของคุณสอนคีรีศรีประจวบถือว่าเป็นอีกหนึ่งงานเพลงอมตะนะครับแม่ค้าตาคมครับมอบให้กับพ่อค้าแม่ขายทุกท่านทุกคนครับขอให้ขายดิบขายดีมีกำไรนะครับขายดิบขายดีเป็นเทน้ำเทท่ามีกำไรในการค้าขายการค้าเจริญรุ่งเรืองนะครับมอบเป็นพิเศษสำหรับให้ทางพ่อค้าแม่ค้าทุกท่านทุกคนด้วยนะครับขอบคุณสำหรับการกดไลค์กดแชร์สวัสดีคุณสุจิตเครืออินครับส่งการ์ตูนกูดมอร์นิ่งสวัสดียามเช้ามาด้วยครับขอเพลงกอดแก้จนของคุณเกรียงไกรกรุงสยามสวัสดีพี่คำปัดครับสวัสดีแม่แต๋วนะครับสวัสดีคุณต้นน้ำจากทางสปป.ลาวครับขอเพลงน้ำท่วมนานะครับแล้วก็มีพี่หมวดพรนะครับหมวดพรศรีจันทร์สวัสดีครับสวัสดีคุณครูสาริสานะครับน้ำท่วมเปิดเป็นที่เรียบร้อยสวัสดีคนลมสักเพชรบูรณ์นะครับอยู่ตรงไหนน้อของลมสักสวัสดีคุณกวียอดสีเมืองครับขอเพลงไอ้หนุ่มเครื่องเสียงนะครับไอ้หนุ่มเครื่องเสียงใครร้องเนาะเดี๋ยวกำลังหาให้อยู่นะครับขอบคุณกำลังใจทางโทรศัพท์ครับวางปุ๊บโทรปั๊บแม่ประธานอยากฟังงานเพลงคนหลังจังคอยครับมอบให้กับทางปอนาแรงแล้วก็ผู้ใช้นามว่าข้าวโพดฝักใหญ่นะครับน้ำชี้แห่งความหลังจากยายออนห้วยคอยยายห้วยโป่งน้ำอยากฟังคำพาคำผองของอังคณาคุณชัยแล้วก็รุ่งฟ้ากุลาชัยครับไม่ทันครับไม่ทันวางไปแล้ววางไปแล้ว

ากและเรียบร้อยครับสำหรับงานเพลงคนหลังยังคอยครับมอบให้กับคนที่กำลังคอยอยู่ทุกคนครับโทรศัพท์ก็มีอยู่เบอร์เดียวติดยากหน่อยขออภัยด้วยครับ

ไอ้หนุ่มเครื่องเสียงครับวันวิเชียรนะครับได้รับการให้เกียรติแนะนำเข้าสู่รายการครับสวัสดีทักทายล่าสุดนะครับสวัสดีคุณสุริภาคล้ายการถามกันว่ากินข้าวกันหรือยังบ่ายโมงกว่าแล้วนะครับดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยช่วงหน้าลูกทุ่งย้อนเวลาครับจากทางคุณบัวบ้านบุ่งอยากฟังงานเพลงลูกทุ่งอมตะเก่าๆครับเดี๋ยวได้ฟังแน่นอนครับ

0: กับงานเพลงผู้เฒ่าสายเปนะครับเสียงจากคุณต้อมอวตารครับสายล่าสุดเมื่อสักครู่นี้ขอบคุณเป็นอย่างสูงทีเดียวนะครับอยากฟังงานเพลงคนกล่อมโลกครับจาก FC แฟนรายการที่อยู่ตำบลทรายขาวจากทางคุณแม่น้องไว้นะครับอยู่ที่วังสะพุงจังหวัดเลยครับผมก็ดีอกดีใจนะครับก็ถามว่ารับฟังทางคลื่นไหนท่านบอกว่าทาง AM 972กิโลเฮิรตซ์ครับแล้วก็บอกว่าเป็นแฟนประจำรายการของสถานีวิทยุ921ฟังตั้งแต่ยังเป็นวัยรุ่นนะครับตอนนี้ก็ยังเป็นวัยรุ่นอยู่ครับฝากของานเพลงคนกล่อมโลกขอบคุณเป็นอย่างสูงทีเดียวครับเข้าสู่บรรยากาศของลูกทุ่งย้อนเวลาครับ
1: ช่วงลูกทุ่งย้อนเวลา
2: ขอมาจัดให้ค่ะ
0: ขอมาจัดให้ครับหนึ่งกำลังใจอยากฟัง
3: เป็นกรเช
0: งานเพลงที่เป็นเสียงร้องของคุณนพรเมืองสุพรรณครับจากผู้ใช้นามว่าคุณบัวบ้านบุ่งนะครับกับงานเพลงคิดถึงจังเลยเวอร์ชั่นของคุณนพรเมืองสุพรรณทำการบันทึกเสียงตั้งแต่ปี2517ก่อนที่จะไปฟังทดสอบระบบเครื่องเสียงเพื่อความสมบูรณ์แบบกันก่อนครับ
4: ต่อไปนี้เป็นการเช็คระบบเสียงสเตอริโอเพื่อการรับฟังของท่านจะได้สมบูรณ์แบบเต็มความรู้สึกชานเนล A ควรอยู่ลำโพงด้านซ้ายชานเนล B ควรอยู่ลำโพงด้านขวาลิทึมโซโล1โซโล2โอเค
0: ทดสอบระบบเป็นที่เรียบร้อย Channel A จะอยู่ลำโพงด้านซ้าย Channel B ลำโพงด้านขวานี่คือช่องลาของชมรมลูกทุ่งโดยผมหนุ่มเมืองนารายณ์ครับ

เพลงที่เพิ่งจบลงไปครับเป็นเสียงของคุณนพพรเมืองสุพรรณนะครับชื่อเพลงว่าคิดถึงจังเลยนะครับสำหรับคุณนพพรเมืองสุพรรณครับเจ้าของเพลงคิดถึงจังเลยจากไปด้วยวัย74ปีเมื่อเช้ามืดของวันที่21สิงหาคม2566นะครับหลังจากที่ทุกข์ทรมานจากโรคพาร์กินสันมายาวนานครับนี่คือประวัติโดยย่อนะครับมีงานเพลงที่เป็นที่รู้จักหลายงานเพลงครับแล้วก็งานเพลงคิดถึงจังเลยคุณสอนเพชรสอนสุพรรณก็เคยนำมาขับร้องนะครับขอบคุณข้อมูลนะครับจากทางเว็บไซต์ของ PPTV ครับที่ได้นำประวัติโดยสังเขปของคุณนพพรเมืองสุพรรณนำมาลงไว้ในเว็บไซต์ครับต่อกับงานเพลงที่เซยามแรงขอมาแฟนมีแฟนใหม่นะครับล่าสุดจากตลาดผักเสียงอดิสรอยากฟังหัวใจคิดฮอดเดี๋ยวผมดูก่อนว่าจะเปิดทันหรือเปล่าให้ฟังงานเพลงนี้ก่อนครับเสียงของคุณชาตรีศรีชนครับ

สิ้นเดือนเมษายนครับเพลงจากแผ่นเสียงนะครับตราแอคคอร์เดียนครับรุ่งเพชรแหลมสิงห์ขับร้องฝีมือการเพลงโดยท่านอาจารย์ไพบูลย์บุตรขันนะครับขอบคุณกำลังใจจากทางคุณสิริภาคล้ายการครับแนะนำงานเพลงนี้เข้าสู่รายการครับขอบคุณเป็นอย่างสูงทีเดียวกิจกรรมล่าสุดครับจากนักรบสีน้ำเงินหรือหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาในวันนี้ครับกองบัญชาการกองทัพไทยโดยศูนย์บรรเทาสาธารณภัยหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่55สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาได้จัดชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็ว3นายลงพื้นที่ตรวจติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำในพื้นที่ของอำเภอเกษตรสมบูรณ์จังหวัดชัยภูมิเนื่องจากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์พายุซึ่งระดับน้ำยังอยู่ในสถานการณ์ปกตินะครับทั้งนี้ครับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่55ได้เตรียมความพร้อมกำลังพลและยุทโธปกรณ์รวมทั้งยานพาหนะนะครับณที่ตั้งหน่วยและออกติดตามสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องพร้อมทั้งสามารถที่จะออกปฏิบัติงานได้อย่างทันท่วงทีเมื่อเกิดเหตุภัยพิบัติครับณเขื่อนโนนขวาวตำบลโนนขวาวอำเภอเกษตรสมบูรณ์จังหวัดชัยภูมิขอบคุณภาพและข่าวจากฝ่ายกิจการพลเรือนหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่55ที่ส่งข้อมูลประชาสัมพันธ์มายังรายการครับมีข้อความขึ้นมาครับแต่เวลาอ่านแล้วต้องรีบลบรีบลบเดี๋ยวจะมีคนมาช่วยอ่านขอบคุณสายล่าสุดนะครับจากทางพี่สาวตานเดี่ยวครับส่งมาให้กำลังใจกันครับ

เสียงจากนักร้องลูกทุ่งจอมชี้ยิ่งยงยอดบัวงามครับแอบเมียส่งไลน์นะครับส่งห้องมอบให้กับทุกเสียงทุกสายได้รับการให้แกะแนะนำงานเพลงนี้จากทางพี่คำปัดนะครับบอกว่ามอบให้กับนายทหารเวรขอบคุณเป็นอย่างสูงครับมาดูข่าวล่าสุดนะครับคุณศรีศักดิ์เผยไทยเตรียมแสดงบทบาทในเวที UNGA 81ครับดันประเด็นสันติภาพสิทธิมนุษยชนพร้อมจับตาหารือปมกัมพูชาย้ำไทยจะต้องดูความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านบอกเขมรเขาก็มีของเขานะครับก็ไม่น่ามายุ่งกับของเราของเราปมใช้ภาพหญิงไทยบนเวทีมิสยูนิเวิร์สครับนายศรีศักดิ์พวงเกตแก้วครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้กล่าวถึงการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ UNGA 81สมัยสามัญครั้งที่81ที่มหานครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกานะครับจะมีเรื่องไหนที่ไทยนำไปคุยในเวทีดังกล่าวเป็นพิเศษหรือไม่ว่านายอนุทินชาญวีรกูลครับนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเพิ่งจะเดินทางถึงสหรัฐอเมริกาและจะเข้าร่วมพิธีเปิดโดยนายโดนัลด์ทรัมป์จะขึ้นกล่าวสุนทรพจน์ซึ่งจะเกี่ยวกับว่าจะทำอย่างไรให้ UN มีความมั่นคงเข้มแข็งและเกิดสันติภาพรวมถึงการพัฒนาด้านสิทธิมนุษยชนซึ่งถือเป็นเสาหลักสำคัญของ UN นอกจากนี้ประเทศไทยจะต้องดูบทบาทว่าเราจะสามารถสนับสนุนและมีมุมมองอย่างไรกับสิ่งเหล่านี้รวมไปถึงการพูดถึงประเทศไทยกับภูมิภาคต่างๆในโลกโดยเฉพาะในกลุ่มอาเซียนที่มีประเทศเพื่อนบ้านที่เรายังต้องดูในเรื่องความสัมพันธ์และคาดว่าอาจจะมีการพูดคุยในเรื่องของกัมพูชาด้วยแต่ตอนนี้ข้อมูลยังนิ่งนะครับส่วนประเด็นในเรื่องของชุดไทยที่กองประกวด Miss Universe Cambodia 2026นำภาพถ่ายประวัติศาสตร์สตรีไทยสมัยรัชกาลที่5ไปใช้บนเวทีและอ้างว่าเป็นราชสำนักเขมรโบราณที่เมื่อวานนี้กระทรวงวัฒนธรรมได้มีการแถลงข่าวนั้นนายศรีศักดิ์กล่าวว่าจริงๆแล้วเราก็ไม่เคยไปยุ่งกับเขาไม่เคยไปยุ่งกับของเขานะครับซึ่งของประเทศไทยก็มีรากฐานของเรามีประวัติมายาวนานครับมีเอกลักษณ์ของเราจึงมองว่าการที่กัมพูชาเอาภาพของไทยไปใช้บนเวที Miss Universe การกระทำที่ไม่เหมาะสมเขาก็มีของเขานะครับก็ไม่น่ามายุ่งกับของเราครับทั้งนี้กระทรวงวัฒนธรรมพยายามที่จะไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางความสัมพันธ์ทางด้านการทูตนายศรีศักดิ์กล่าวว่าเราก็ไม่อยากให้เป็นเช่นนั้นอยู่แล้วแต่ปัญหาคือทำไมต้องมาสร้างปัญหาเหล่านี้ซึ่งบางเรื่องก็ไม่ควรจะต้องมีปัญหากันส่วนหลังจากนี้ครับหากกัมพูชายังไม่มีการแสดงท่าทีที่จะชี้แจงหรือออกมาขอโทษจะดำเนินการอย่างไรนายศรีศักดิ์กล่าวว่ากระทรวงวัฒนธรรมก็ได้ชี้แจงไปแล้วว่าเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องนะครับในการเอารูปของเราไปใช้ซึ่งหลังจากนี้จะต้องให้ทางกระทรวงวัฒนธรรมดำเนินการไปก่อนหากมีอะไรที่กระทรวงการต่างประเทศช่วยได้ก็พร้อมนะครับรายงานข่าวล่าสุดครับจากทาง NBT Connect หรือสำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ครับมาถึงเพลงของศิลปินแห่งชาติครับเสียงจากครูไวยพจน์เพชรสุพรรณสายเปลสายใจจากยายแต๋วครับ

0: วยบัญชาการทหารพัฒนานักรบสีน้ำเงินเดินหน้าพัฒนาเพื่อประชาชนขจัดความยากจนปลอดพ้นภัยยาเสพติดเพื่อชีวิตที่พอเพียง
1: หน่วยบัญชาการทหารพัฒนานักรบสีน้ำเงินจักเดินหน้ามุ่งฟันฝ่าผองภัยไม่ท้อถอยด้วยตั้งใจจะลบซึ่งริ้วรอยความเศร้าส้อยบนใบหน้าประชาชน
2: บุญกุศลสร้างพลาท่านคือข้าวหอบัดเธอหิวมือหน้าจังสิได้เปิดกินสถานีวิทยุกระจายเสียง921ขอเชิญชวนพี่น้องผู้ใจบุญร่วมสืบสารพระพุทธศาสนาร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีประจำปี2569ณวัดโคกเจริญบ้านโน่นเสาเอหมู่ที่7ตำบลบ้านวายอำเภอลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์มาร่วมเฮ็ดบุญใหญ่เพื่อบูรณะพระพุทธมหาปฏิมากรองค์พระเจ้าตากแดดสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองศูนย์ร่วมจิตใจของพี่น้องชาวบ้านเฮากำหนดการมีดังนี้วันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569ตั้งองค์กฐินและร่วมพิธีกวนข้าวทิพย์อันเป็นมงคลวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569พิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีพี่น้องสามารถเดินทางมาร่วมเฮ็ดบุญได้ที่สถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาคหาหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาตำบลหน้าแซงอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ใครบ่สะดวกเดินทางมาสามารถโอนเงินร่วมเฮ็ดบุญได้ที่ธนาคารทหารไทยธนชาติซื้อบัญชีพันเอกอติพรจันบางเลขที่บัญชี424-230-6985 424-230-6985ท่านน้อยให้ได้กอบท่านเป็นกระสอบให้เจ้าได้หอบได้หามบุญรักษาเทวดาคุ้ม

อธิษฐานไม่ใช่อ้อนวอนขอแต่คือความตั้งใจมั่นที่จะทำให้สำเร็จหนึ่งคนหนึ่งสัจจะทำดีได้ไม่ต้องเดียวร่วมตั้งสัจจะอธิษฐานปฏิบัติบูชาพร้อมกันทั่วไทยเริ่มวันนี้เป็นต้นไปร่วมสร้างสำนึกโดยศูนย์คุณธรรมสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความ

0: ยูกดีไฟกดีมีประโยชน์ได้สร้างโบสถ์ได้สร้างวัดด้วยหัตถาได้ซอยซาดบ้านเมืองเรื่องลือชาได้ฉายาสาธุชนคนดีเอ่ยสถานีวิทยุกระจายเสียง921ขอเชิญชวนพี่น้องศรัทธาสาธุชนผู้ใจบุญใจกุศลทุกท่านมาร่วมสืบสานพระพุทธศาสนาในงานบุญกฐินสามัคคีประจำปี2569ณวัดโคกเจริญบ้านโนนสาวเอตำบลบ้านหวายอำเภอลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์มาห่วมใจกันเป็นเจ้าภาพสมทบทุนบูรณะพระพุทธมหาปฏิมากรองค์พระเจ้าตากแดดสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองเพื่อความเป็นสิริมงคลให้ชีวิตร่มเย็นเป็นสุขกำหนดการวันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569มีพิธีตั้งองค์กฐินร่วมพิธีกวนเข้าทิพย์มงคลวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569พิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีพ่อแม่พี่น้องผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านสามารถร่วมสร้างบุญสร้างกุศลได้ที่สถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาตำบลนาแสงอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์มาร่วมสร้างบุญใหญ่หนุนนำชีวิตให้รุ่งเรืองอยู่เย็นเป็นสุขไปนำกันเด้อครับ
1: เด็กๆเด็กน่าผมขอ
2: ตัวเองพร้อมซิ่งแล้วนะ
3: ไปกับเขาตัวเองไม่ต้องกลัวนะแล้วความรักอ่ะจะพาชนะทุกสิ่งเลย
4: น่ารักอ่ะตัวเองผิวข้างผักสวยจังเลยนะ
3: หวานใจนักซิ่งของเขาสวยกว่า
5: สถิติอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยการขับรถมีน้ำใจรักษาวินัยจราจรนะครับ
6: หายงัดหายจำสายน้ำไหลลังล้นสามัคคีหนุนคำน้ำเหือเข้าสู่ฝั่งอำเภอลมเก่าร่วมกับส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง10แห่งกำนันผู้ใหญ่บ้านและพี่น้องชาวอำเภอลมเก่าขอเชิญชวนพี่น้องมาบ้วนซื่นนำกันในงานประเพณีแข่งขันเรือยาวอำเภอลมเก่าประจำปี2569ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนิธิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมาชวดนำกันในวันที่26ถึง28ตุลาคม2569ณลำน้ำพุหน้าวัดทุ่งทองชัยเปิดรับสมัครทีมเรือยาว18ฝีพายประเภททั่วไปชายโอเพ่นในจังหวัดเพชรบูรณ์รับแค่10ลำเท่านั้นแข่งกันวันที่26ตุลาคมส่งรายชื่อได้บ่เกิน25คนและต้องมีเรือของตัวเองสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่15กันยายน2569ติดต่อสมัครเข้าร่วมได้ที่หมออั๋นนายสังเวียนปิ่นมาสาโทร0657997325 0657997325มาเชียร์นำกันให้หมดซื่นทั้งทีมชายทีมหญิงและทีมผสมรวมสืบสารประเพณีบ้านเฮานัดกันแล้วอย่าสุลืม26ถึง28ตุลาคมนี้จับมือลูกจูงมือหลานมาที่ลำน้ำพุหน้าวัดทุ่งทองชัยอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์เด้อครับ

0: ว่าในเรื่องการใช้รถใช้ถนนที่หลายคนก็คงเคยเจออย่าขับรถเร็วเลยครับเวลาชนก็ชนแรงขับอยู่ดีๆก็ด้านมีรถคันอื่นขับปาดหน้าคิดดีไว้ครับดีที่ไม่ชนมีรถบีบแตร่ไล่บางทีผมก็อาจจะเกะกะจริงๆบ่นได้บ่นได้แต่ก็ใจเย็นนะครับตรงไหนมีป้ายห้ามขับเร็วก็แค่ผ่อนคันเร่งรักษากฎจราจรปลอดภัยไว้ก่อน
1: ความคิดดีจังหนูชอบ
2: ผมก็ชอบนะ
3: ป้าก็ชอบ
1: แม่ชอบจ้าขับรถมีน้ำใจรักษาวินัยจราจรใครๆก็ชอบ
4: ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีประจำปี2569เพื่อสมทบทุนสร้างศาลาการประเรียนณวัดสว่างมงคลบ้านนาดงหมู่ที่2ตำบลบ้านหวายอำเภอลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์นัดการวันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569ฉลององค์กฐินกลางคืนมีคณะหมอลำเสียงวิหกและวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569เวลา 9:00 น.ถวายกฐินสามัคคีสามารถติดต่อออกร่วมท่านและร่วมปัจจัยทำบุญได้ณวัดสว่างมงคลเลขที่บัญชี 615-327-6717 ธนาคารกรุงไทยสาขาลมสักเบอร์โทร 097-110-5158
5: พวกคุณกำลังเสียเงินเกินไปเปล่าๆโดยไม่รู้ตัวแค่มันทำความสะอาดแผ่นกรองฝุ่นและล้างแอร์ทุกๆ6เดือนปิดไฟที่ไม่ได้ใช้ไม่เปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าและเปิดไฟเกินความจำเป็นและทุกครั้งตอนเดินทางไกลหยุดเพื่อเอาของใช้ไม่จำเป็นออกไปบ้างเถอะครับประหยัดน้ำมันไปได้เยอะเลยนะครับเท่านี้เราก็จะได้เงินเพิ่มขึ้นแล้วแค่ประหยัดก็ได้ประโยชน์รวมพลังคนไทยลดใช้พลังงานโดยกระทรวงพลังงาน
6: คันว่าเฮือติดแกงเกวียนเห็นให้เกวียนแกบาดว่าไปฮอดน้ำเฮือจังได้แกเกวียนอำเภอลมเก่าร่วมกับส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง10แห่งกำนันผู้ใหญ่บ้านและพี่น้องชาวอำเภอลมเก่าขอเชิญชวนพี่น้องมามวลน้ำกันในงานประเพณีแข่งเรือยาวอำเภอลมเก่าประจำปี2569ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมาพ่อกันในวันที่26ถึง28ตุลาคม2569ณลำน้ำพุ่งหน้าวัดทุ่งท่งชัยเปิดรับสมัครทีมเรือยาว18ฝีพายประเภททั่วไปชายโอเพ่นในจังหวัดเพชรบูรณ์รับแค่10ลำเท่านั้นแข่งกันในวันที่26ตุลาคม2569ส่งรายชื่อได้บ่เกิน25คนและต้องมีเรือเป็นของตัวเองสมัครได้ตั้งแต่มื้อนี้จนฮอดวันที่15กันยายน2569ติดต่อสมัครได้ที่หมออันนายสังเวียนปิ่นมะสาหมายเลขโทรศัพท์065-799-7325 065-799-7325ร่วมสืบสานประเพณีบ้านเฮาแล้วมาพ่อกัน26ถึง28ตุลาคมนี้ครับเอามือลูกจูงเอามือหลานประสานเอามือแฟนมาที่ลำน้ำพุ่งหน้าวัดทุ่งทงชัยอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ออกพรรษาลาพระเจ้าพี่น้องลมเก่ามีงานแข่งเฮือเด้อ
7: แค่นิดเดียวกับชีวิตที่รออยู่ให้เถอะครับเพราะหนึ่งชีวิตกำลังรอความช่วยเหลือ
8: ไม่รู้ว่ามีคนไข้จริงหรือเปล่า
7: อย่าคิดในแง่ลบให้ทางเท่ากับช่วยชีวิตสายด่วน1669สายด่วนแห่งชีวิตโทรฟรีแต่อย่าโทรเล่นเพราะมีอีกหลายชีวิตที่รอคอยการช่วยเหลือ
9: รวมพลังรวมใจรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทยทุกคนไทยคือพลังแผ่นดินป้องกันเฝ้าระวังยาเสพติดไม่ให้กลับมาเพื่อทั้งแผ่นดินไทยปลอดภัยจากยาเสพติดอย่างยั่งยืน
10: หน่วยบัญชาการทหารพัฒนานักรบสีน้ำเงินเดินหน้าพัฒนาเพื่อประชาชนขจัดความยากจนปลอดพ้นภัยยาเสพติดเพื่อชีวิตที่พอเพียง

ฝากเสียงตามคลื่นสถานีกระจายส่งแฟนแฟนคงบ่ปล่อยย้ำคอยว่าโอ้ก่อนและบ่ได้มาเบาย่อในคนอื่นติดกันหัวของไผของมัน

ละคันมีงานอยู่ใสก็เห็นเพิ่นอยู่หันรับหน้าที่พิธีกรสาวอ่อนซ่อนขอไล่เส้นมาสร้างเป็นไปแทนจากสีไล่สีแหล่สีแดงซื้อมาใส่เสื้อเน็บในใส่สอยมือถืออ่อยอยู่เอวละทั้งลูกเมียเป็นจังไดก็สร้างแล้วแล้วนั่นบ่หัวซาลืมหอดนาวัวคู่ไอ้โอ้ยผู้ที่สวยคือเมียเจ้าน้ำตาไหลเต็มเบ้าพัวไปเมาทางบ้านอื่นเมียดีเจ็ดสะอื่นนอนใส่ใส่แต่หมอนให้อ้ายคิดบังพรเขาเฮาอยู่นำกันความสัมพันธ์กลมเกี่ยวพี่ก็เที่ยวมาว่าว่าอยากขอไปเขาเป็นดีเจเบิ่งจากวางสิบ่ป๋าปล่อยห่างหน้าหัวให้ส่วนแต่เนยทุกสิ่งล้วนได้ขอรับอาสาขอเวลาชั่วโมงเดียวพี่สิเที่ยวไปว่าจัดรายการตั้งแต่สองโมงเช้าหกโมงแรงบ่เห็นไงจักมาพ้นไปใส่ธุรกิจร้อยร้านของอาเซียกับบ่ปานเมียผู้ท่าอยู่บ้านจักได้อยู่กินอย่างน้อพี่น้องบ่ทันดังอ้ายก็ยังลืมโตบ่แม่นโตความหายละมาออกหลายปันกับแก่บ่ยอมแวะบ้านง่ายๆเห็นแต่เสื้อสีลายลายซ่อนผู้สาวสำน้อยลูกเฮาให้แอวหาหลักคิดฮอดเมียผู้อยู่ท่าในเด้อพี่ดีเจบางวันเมย์อยู่คนเดียวนั่งน้ำตาเดรินยอไปลอยลอยบ่คืนบ้านพี่ดีเจเสียงหวานคือฮอดบ้านในเด้อพี่

สวัสดีครับแฟนรายการทุกท่านครับมาพบกับรายการเว้าหนัวหัวม่วนครับวันจันทร์ฮอตวันศุกร์เอาไป2ฮอตไป3ครับทางคลื่นความถี่ AM 972กิโลเฮิรตซ์ FM 99เมกะเฮิรตซ์ครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียง921หน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ครับผมหนุ่มตะวันเป็นผู้ดำเนินรายการครับและกับผู้ใดครับที่ฝากทางผลงานเพลงครับเอาตามใจผู้ฟังขัดใจผู้เพื่อนยังว่าบ่เป็นหยังดอกเนาะครับเนาะขอให้ผมหาพอครับที่เปิดสิจวดให้ยาวได้เบิดสู่เพลงกันแล้วกันครับเอา0567087177ครับเบอร์เก่าเบอร์เดิมเบอร์เดียวเท่านั้นครับโทรเข้ามาฝากเข้ามาไว้ก่อนกันแล้วกันเนาะคืนต้นรายการมาฝนฟ้าอากาศคือเก่าคือเดิมครับหากินทางง่ายครับมื้อนี้ก็วันที่เอา22กันยายน2569แล้วครับขึ้น11คำเดือน10ครับกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศกันเอามื้อนี้เพิ่นว่าทางบริเวณทางทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางตอนล่างรวมทั้งกรุงเทพมหานครปริมณฑลครับภาคตะวันออกภาคใต้ตะวันออกและก็ยังคงมีฝนตกหนักกันอยู่ดอกบางแห่งว่าซั่นเพิ่นว่าจังใดก็ขอให้ทางพี่ทางน้องพี่น้องประชาชนครับระวังอันตรายจากทางฝนตกหนักฝนตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากรวมทั้งดินโคลนถล่มใดโดยเฉพาะพื้นที่รัฐเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านพื้นที่ลุ่มหลีกเลี่ยงการเดินทางสัญจรครับบริเวณที่มีน้ำท่วมซ้ำซากไว้ด้วยกันแล้วกันเนาะครับเนาะเบิ่งแยงกันแล้วกันครับก่อนสิออกเดินทางตรวจสอบเส้นทางให้ดีกันแล้วกันครับในช่วงนี้ยังคงมีฝนมีฟ้ายังคงมีน้ำท่วมขังกันอยู่ว่าซั่นเนาะและก็เพิ่นว่าในช่วงวันที่23ไปฮอด27กันยายนนี่แหละใกล้เข้ามาวอเข้ามานี้บริเวณทางภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างรวมฮอดกรุงเทพมหานครปริมณฑลครับภาคตะวันออกภาคใต้ยังคงมีฝนตกกันอยู่หลายพื้นที่และก็อาจสิตกหนักในดอกบางแห่งโดยเริ่มจากทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและก็ทางภาคตะวันออกก่อนหมู่ส่วนทางภาคอื่นๆก็ค่อยๆสิขยับขยื่นไปจะได้รับผลกระทบในระยะถัดไปนั่นล่ะเนื่องจากขับยอมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทางชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางพุ่นแล้วขับสิเคลื่อนเข้าปกคลุมทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างก่อนและก็ทางภาคตะวันออกยังว่ามาทางภาคกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลที่ละจังใดก็ฝากเบิ่งแย่งสุขภาพทุกท่านทุกคนไปด้วยกันแล้วกันเอาเหลียวเบิ่งทางภาคเหนือกันได้ครับมื้อนี้ทางฝนทางฟ้ายังคงมียังคงตกกันอยู่ครับเหลียวเบิ่ง 40% ของพื้นที่เอา 40% ครับมื้อนี้สำหรับทางภาคเหนืออยู่ทางแม่ฮ่องสอนพุ่นแดจังหวัดตากครับกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกเพชรชบูรณ์บ้านเฮานี่ล่ะและก็ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือครับมื้อนี้ 60% ทางฝนทางฟ้าอยู่ทางพุ่นครับศรีสะเกษพุ่นล่ะและก็ทางอุบลราชธานีเหลียวเบิ่งทางภาคกลางครับมื้อนี้ 70% ของพื้นที่อยู่ทางสระบุรีสุพรรณบุรีครับพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามสมุทรสาครและก็เหลียวมาเบิ่งทางภาคตะวันออกครับมื้อนี้ 80% ฝนฟ้าครับอยู่ทางนครนายกพุ่นแดปราจีนบุรีครับสระแก้วฉะเชิงเทราครับชลบุรีระยองจันทบุรีแล้วก็ทางจังหวัดตราดส่วนทางภาคใต้ฝั่งตะวันออกครับมื้อนี้ฝนฟ้า 60% เพิ่นว่าอยู่ทางเพชรบุรีประจวบชุมพรสุราษฎร์ส่วนทางภาคใต้ฝั่งตะวันตกอันดามันมื้อนี้ 60% ครับบ่ว่าสิเป็นทางระนองพังงาตรังสตูลเหลียวขึ้นมาเบิ่งทางกรุงเทพมหานครปริมณฑลครับมื้อนี้ฝนฟ้าคะนอง80%ของพื้นที่และอาจสิมีฝนตกหนักได้บางแห่งอันนี้ก็เรื่องทางฝนทางฟ้าว่ากันไปครับยังคงมียังคงตกกันอยู่ถึงว่าสิแดดออกและก็ยังคงไว้ใจกันบ่ได้ครับจังใดก็เบิ่งแย่งกันแล้วกันเนาะครับเนาะทางฝนทางฟ้าฝากเบิ่งอย่างสุขภาพกันนี่ล่ะเอาหันมาใส่ทางกรลำทางผลงานเพลงครับฝากกันไว้จากทางหนุ่มผักบุ้งครับน้ำตาเมียดีเจยุภาพรแสงเพชรครับฝากให้ฝากหาขาประจำให้ทางไอ้หนุ่มผักบุ้งก่อนแกแล้วกันครับฝากคักๆไปทางคุณแม่หรือว่าทางพี่สาวทางตานเดียวพุ่นละและก็ทางสาวผักหวานครับสาวตาเบาะทางคุณยายกล้วยปิ้งกล้วยหอมพ่อปี่พงษ์สาวไฮโดพุ่นแดสนกาแม่น้องแฟมครับยายตื่นสวยหนุ่มละน้อยไอ้หนุ่มบ้าสมโพธพุ่นแดและก็ทางพ่อไม้สุซ่าสาวปลาสะแขแม่ฮั้งปลายแดงมักแข็งครับแม่ฮั้งแก้วตาแม่ตุวิทแม่ประธานและก็ทางปลาแลมโบย่าน้องสปายยายน้องสมโอโปงสามขาบอกหาย น้องสปายขอบคุณหลายๆกันแล้วกันเนาะครับเนาะมือในอ่านนี้เอาต้มหน่อไม้ต้มหน่อไม้ไรมาฝากกันขอบคุณหลายๆกันแล้วกันครับสำหรับทางคุณย่าน้องสปายและก็มือพูนครับหลายมือแล้วล่ะทางพี่สาวทางลมเก่า
พี่สาวทางลมเก่าครับมีเอามีมาฝากไว้นะครับเนาะขอบคุณหลายๆกันแล้วกันครับสำหรับทางของฝากทุกท่านทุกคนกันแล้วกันครับที่เอามาตุ้มมาห่มกันว่าสัตว์ตั้งตัวเอามาฝากได้ทางดีเจดีเจบุ๋มยังฝากแจ๊กเธอว่าสัตว์วันเราเป็นแต่ไอเพิ่นอยู่ด้วยเนาะอันนี้ก็ทางนุ่มผักบุ้งฝากกันไว้ครับนุ่มทางน้ำตาเมียดีเจครับจุฬาภรณ์แสงเพชรจวดขึ้นต้นรายการให้เรียบร้อยกันไปครับสำหรับทางนุ่มผักบุ้งเนาะส่วนทางผู้ค้างผู้ค้ากันแด้ครับจะทางพี่สาวทางตลาดผักพุลลัวสาวตลาดผักขอให้ฟ้าสุขใสประสันเวียงนะหรือมนครับอันนี้ก็ฟักคักไปทางไอเซพุ่นละไอเซผู้ใหม่ไอเซคนใหม่ว่าขอให้เป็นผู้ใหม่3เดือนนี่พุ่นละพ้น3เดือนออกพรรษาที่เป็นผู้เก่าบ่เนาะว่าซั่นเพิ่นว่าเนาะทางพี่สาวตลาดผักฝากกันไปแล้วก็ทางพุ่นครับพ่อตาน้ำพึ่งทางศิลาเดบ่อยากเจอหน้าคู่กรณีครับมนแขนแก้นคุณผู้เบาเลิงนกทานนี่ล่ะเนาะอย่าโสถอนพุ่นแล้วฟักคักไปทางรักษาทางคุณยายซุ่มครับยายเหลียนแม่ไม้โคขมิ้นให้ได้เด้อว่าซั่นครับทางพ่อตาน้ำพึ่งทางศิลาเนาะและก็จะทางคุ้มป้าสมหวังคุ้มดารากำไฟเจวเนื้อครับฝากกันไว้ผู้ค้างผู้ขาเจ็บปานฟ้าผ่าจะทางน้อยซ้ายน้ำสีครับฟังซ้ายฟังหลับฝากให้ฝากหาขาประจำให้ทางคุณป้าสมหวังคุ้มดารากำไฟเจวเนื้อก่อนกันแล้วกันครับฝากคักๆไปทางคุณย่าน้องอายยายน้องบีมยายน้องแบงยายน้องแบมเดนียบยายเสถียรยายน้องตูนแม่น้องเดียแม่น้องเค้กพุ่นแด่และก็ทางลุงสุริบาชันพุ่นน้องแตงไทยแม่น้องกระตังแม่ยายกึมพ่อยายกึมครับยายสาครยายบางยายน้อยยายหนักทางคุณแม่สมานคุณแม่สารายครับตาหุ่มมันเนินซาลุงลีบันพลาวและก็ทางสามเมืองสิงห์ตาหนูสามล้อครับยายปุ๋ยยายสุพียายน้องแฟมสาวหนุ่ยบันทุ่งยายกวยปิงคาดบรายคณะแม่ๆทางชมรมผู้สูงอายุบ้านเนินทุกท่านทุกคนกันแล้วกันครับจากทางคุณป้าอาสมหวังคุ้มดารากำไฟโจโบเหนือฝากกันไว้สามท่านสามผลงานเพลงครับภาษาคือเก่าคือเดิมจวดกันรถเอ้ามวล

เอาเรียบร้อยกันไปครับ3ผลงานเพลงม่วนม่วนครับฝากกันไว้แนะนำกันไว้หลายมือเติบอยู่ติดหนี้เพิ่นไว้เนาะครับเนาะกันฝากเงินไว้ธนาคารคือสิได้ดอกเบี้ยหลายอยู่ดอกเอาเสร็จนี้ใส่สินกันแล้วนะครับเนาะทางผลงานเพลงก็ได้เหลือเบิ่งเวลาเวลาครับ10:36 น. 36นาทีครับหันมาใส่ทางข้าวทางข่าวหาเนี่ยมาเว้าสู้กันฟังนี่ล่ะคันสิเปิดแต่เพลงหลายเพิ่นก็สิจมจมจักน้อยได้นะว่าซั่นเปิดแต่เพลงหลายว่าซั่นครับคันจมหลายก็เปิดเพลงแด้ว่าซั่นสิจมเนี่ยก็ดอกกระเดียวว่าซั่นนี่ล่ะเพิ่นเอิ้นว่าขนว่าซั่นครับเนาะผสมประสานกันไปครับผู้มักกับมักผู้สั่งก็สร้างสั่งว่าซั่นเพิ่นว่าเอาวันนี้ครับหาทางพ้นครับทางโลกทางภัยนี่ล่ะเอามาเว้าสู่กันฟังเอามาเตือนเอามาบ่ให้รับรู้รับทราบกันนี่ล่ะอันนี้ก็โลกนะถึงว่าสิใหม่ก็ใหม่ถึงว่าสิเก่าก็เก่าว่าซั่นเนาะครับเนาะรีเจเนว่าซั่นครับสำหรับซื้อโลกเด้รู้จักกันหรือบ่ครับอันนี้ก็โลกลายที่กลับมาเกี่ยวกับทางละอองน้ำนี่แหละมันมากับละอองน้ำหนึ่งในสี่โลกให้เฝ้าระวังกันใหม่ว่าซั่นเนาะเอาจากทางคณะกรรมการโลกติดต่อแห่งชาติครับได้มีมติให้เพิ่มเติมเพิ่มเติมสี่โลกเฝ้าระวังใหม่ครับซึ่งประกอบไปด้วยครับโรคลิเจเน่ครับไข้ร่วมกับภาวะเกล็ดเลือดต่ำชนิดรุนแรงแล้วก็โรคติดเชื้อไวรัสทางเดินหายใจจากทางเชื้อ RSV และก็โรคงูสวัดเนาะอันนี้เขาลบโดยขณะนี้ครับอยู่ระหว่างจัดทำร่างประกาศจากทางกระทรวงสาธารณสุขเกี่ยวกับเรื่องซื่อและก็อาการสำคัญของโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวังนี่แหละสำหรับทางโรคลีเจเนครับหรือว่าลีเจเนโรซิสครับเป็นโรคที่หลายคนอาจสิยังบ่คุ้นเคยดอกเกี่ยวกับซื่อนี้หลายปานใดครับแต่โรคนี้โรคที่บ่ได้อยู่ไกลตัวเราเนื่องจากเชื้ออาจสิปะปนอยู่กับละอองน้ำในอากาศนี่แหละและก็อุปกรณ์ที่เกี่ยวกับน้ำซึ่งอยู่ไกลตัวใกล้ตัวเรานี่แหละเนาะข้อมูลล่าสุดครับแจ้งทางกรมควบคุมโรคครับรายงานสถานการณ์โรคลีเจเนครับในประเทศไทยระบุว่าในช่วงปีพุทธศักราชหรือว่าทางพ.ศ.2556มาปี2569นี้ก็มีจำนวนผู้ป่วยไปแล้ว371รายครับเสียชีวิตไปแล้ว7รายเลยนะเฉพาะในปี69ครับผู้ป่วยพบแล้ว44รายครับเสียชีวิตไป1รายขณะที่ข้อมูลของสมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทยครับได้อธิบายพร้อมระบุเกี่ยวกับลักษณะของอาการของโรคลีเจเนไว้ดังนี้1ก็คือครับอาการโรคลีเจเนมีอาการเบื่ออาหารมันสิอ่อนมันสิเพียมันสิปวดกล้ามเนื้อครับปวดศีรษะปวดหัวเจ้าของได้แล้วแล้วก็มีไข้สูงขึ้นแดโดยทั่วไปมักพบอาการใน 2-5 มื้ออาจสิมีปวดท้องอุจจาระร่วงเกิดขึ้นมาร่วมด้วยวัสเนาะเบิ่งแยงสุขภาพกันว่าสิมีเข้าข่ายในโรคนี้หรือบ่ลีเจเนครับเป็นสาเหตุของโรคครับเป็นสาเหตุของโรคปอดบวมและก็มีอาการไอแดมีเสมหะแดปอดมีการอักเสบเป็นปื้นหรือว่าจุดขาวถ้าเป็นหลายอาจสิพบลูกลามในปอดทั้งสองข้างใดการป่วยค่อนข้างรุนแรงและอาจสิทำให้การหายใจมันล้มมันเหลวครับส่วนผู้ป่วยที่ไข้ปอดเนี่ยก็สามารถหายได้เองและก็บ่มีอาการปอดอักเสบหรือรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตส่วนไทยครับพบผู้ป่วยโรคลีเจเนครั้งแรกปี2527 2527พุ่นล่ะในประเทศไทยครับก็มีรายงานพบผู้ป่วยครั้งแรกในปี27เป็นผู้ป่วยชาวไทยครับต่อมาพบผู้ป่วยชาวต่างชาติครับจากทางยุโรปครับที่ป่วยเป็นโรคนี้เหมือนกันเกือบทุกปีจะมีจำนวนบ่หลายครับในเช่นปี2542พบผู้ป่วยจำนวนแค่3รายเท่านั้นที่จังหวัดพูนครับจังหวัดเชียงใหม่และก็ในปี2553พบผู้ป่วยเป็นนักท่องเที่ยวชาวสกอตแลนด์ครับที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์อันนี้ก็ประวัติมีประวัติเกี่ยวกับการเป็นปอดอุดกลั้นเลือดหลังและก็สูบบุหรี่จัดร่วมด้วยว่าซั่นเนาะอันนี้ก็เอามาวางสู้กันฟังครับเกี่ยวกับทางโลกอันนี้ล่ะ ทางโลกทางภัยมาเว้ามาเตือนกันไว้กันแล้วกันเนาะครับเนาะส่วนใหญ่ก็ในช่วงที่อากาศมันชื้นก็เกี่ยวกับทางโรคระบบทางเดินหายใจนี่แหละโรคไข้โรคปอดอักเสบปอดบวมครับSVหรือว่าทางเกี่ยวกับทางไข้หวัดใหญ่อันนี้ก็ให้ระมัดระวังเบื้องยังสุขภาพกันทุกท่านทุกคนกันแล้วกันครับ
เอาหันมาใส่ทางก่อนลำทางผลงานเพลงครับผู้ค้างผู้ขากันครับโบสิเป็นทางพี่สาวโสรยามูสองหนองสว่างมือนี้ใช้นี่ก่อนกันแล้วกันเนาะครับเนาะดอกยาในป่าปูนครับทางใต้อรไทยอันนี้ฝากกันไว้คู่กับทางนุ่มทางอีพอทางห้วยตุ่มชนแดนพุละเพลงเดียวกันนี่ละดอกยาในป่าปูนครับใต้อรไทยทางห้วยตุ่มชนแดนฝากให้ฝากหาทุกท่านทุกคนกันแล้วกันครับส่วนทางพี่สาวโสรยาครับฝากคักไปทางพ่อตาใครคนเดียวคักๆแค้นๆให้ได้เด้อว่าสันเนาะดอกยาในป่าปูนแล้วก็ส่วนทางปูนครับแจ้งทางสักหลงล่องเรือหารักครับอันนี้ว่าเอาต้นฉบับเด้อว่าสันครับเนาะต้นฉบับผมไปเบิ่งแล้วนะซีเมนทางสุริยันสองแสงหน้าซีเมนดอกเพิ่นว่าไผ่วันลูกเพชรไผ่วันลูกเพชรนี่นี่ละผมก็บ่ค่อยแน่ใจคือกันเนาะครับเนาะแต่ว่าเพิ่นว่าเขียนต้นฉบับสุริยันสองแสงผมก็เลยเอานี้มาเนาะครับไปหาไผ่วันให้ไผ่วันเพิ่นบ่ลองเด้หรือว่ามือหน้าที่บังคับลองให้ก่อนกันแล้วกันเนาะครับเนาะหาเอานี่อันนี้มาแทนก่อนกันแล้วกันครับแจ้งทางสัตว์หลงครับล่องเรือหารักสุริยันทองแสงนี่ล่ะเนาะแล้วก็แจ้งทางพิสาทางตอนเดียวครับสมาคักแทนอ้อว่าสั้นครับไหวพจน์เพชรสุพรรณบางนึงนี้ก็โทรเข้ามารายงานตัวกันเรียบร้อยปีนี้บ่ท่วมเด้อว่าสั้นครับบ้านพี่สาวก็ได้ถามซื้อเล็กบ้านเล็กที่เพิ่นอยู่เอสุปีนี่ท่วมก่อนหมู่เด้เนาะทางบ้านพี่สาวตันเดียวเนี่ยช่วงนี้ปีนี้หนักมาทางทางน้ำพุงน้ำพุงหนักแดช่วงนี้ครับเนาะทางพุงยางพี่ละเน้นกันมาทางพี่ว่าสั้นครับน้ำพุงทางลมเก่าก็ท่วมคือกันอันใดก็ฝากเบิ่งแห่งกันกันแล้วกันด้วยครับเนาะโรคภัยที่มากับทางน้ำน้ำท่วมน้ำขังทุกอย่างละเล็บโตสไปโรคสิทธิ์นะโรคชี้ลงชี้หนูอย่างกะว่ากันไปเบิ่งแห่งทุกท่านทุกคนกันแล้วกันเนาะเอาพี่สาวตันเดียวครับสมาคักเนาะครับทางอีพอใบพดเพชรสุพรรณครับฝากให้ฝากหาขาประจำให้ก่อนกันแล้วกันด้วยครับเนาะสำหรับทางพี่สาวตันเดียวฝากไปให้ฝากไปหาโบสิเป็นทางดุ้มผักบุ้งครับปอนาแรงครับผู้ช่วยปิยะพงใหญ่กวยปิงป้าแหวนป้าอ้อยและก็ทางพี่สาวตะเดียงครับคาดบดไทยป่าเลมโบ166เก้าห้วยระหงอีกท่านหนึ่งกันแล้วกันครับจากทางสาวตะเดียงฝากกันไว้ครับสี่ท่านสามผลงานเพลงจดกันลดมวลกันลดครับ

เอาเรียบร้อยไปอีก3ผลงานเพลงม่วนหวานครับเปิดถึกเปิดผิดเดี๋ยวขออภัยกันแล้วกันเนาะครับเนาะบางทีผมก็บ่ค่อยผู้จักปานใดทางผลงานเพลงลูกทุ่งเก่าๆว่าซั่นครับบ่ค่อยถนัดไปทางพุ่นปานใดครับแต่ว่าบ่ขัดใจผู้ฟังครับขัดใจผู้เปิดผู้เดียวดีกว่าว่าซั่นเพิ่นว่าเนาะผู้ใดโทรเข้ามาก็เปิดเพลงนั้นได้บ่เปิดเพลงนี้ได้บ่เปิดได้เบิดครับผมบ่ขัดหยังจากเพลงเนาะครับเนาะเอาตามใจผู้ว่าเอาตามใจผู้ฟังเอาตามใจผู้มักอย่างว่าหาพบหาพอเปิดให้ฟังนั่นล่ะคานคันหาบ่พบหาบ่พอครับสิเอาเพลงใกล้ๆมอมอหรือว่าผู้ร้องใกล้ๆกันให้ฟังกันแล้วกันเนาะครับเนาะกันหาบ่พอแท้ๆก็ได้บางคนงานเพลงก็มันหาบ่มีหาบ่ได้แล้วว่าซั่นเนาะครับเนาะถูกแดผิดแดขออภัยกันแล้วกันครับเอาแล้วเบิ่งเวลาครับ 14:55 นาทีจากทางพอตาปีทางโกกไว้นวลพูนครับฝากกันไว้คนขี่หลังควายครับทางอีพอดาบันดอนนี่แหละฝากกันไว้ปิดท้ายรายการกันมื้อนี้ฝากให้ฝากหาขาประจำคือเก้าคือเดิมครับขอรักษาประจำบ้านประจำเฮือนเพิ่นก็ฝากไปหาทางคุณยายพีบุญแล้วครับเนาะและก็ไปทางสนแจพุ่นแดทางคุณยายปุ๋ยครับป้าแหวนป้าอ้อยครับทางคุณแม่ยายกีและก็ทางพี่ทางน้องทางกกไว้นวลทางแฟนรายการทุกท่านทุกคนกันแล้วกันครับฝากกันไว้จากทางพ่อตาปีทางกกไว้นวลคนขี่หลังควายอีพอดาบันดอนครับเอาสุดท้ายนี้ก่อนหนีจากกันยังไงขอพี่น้องแฟนรายการครับอยู่ดีมีแห่งสุขภาพแข็งแรงสุภูสุขคนครับ

0: น่วยบัญชาการทหารพัฒนานักรบสีน้ำเงินจากเดินหน้ามุ่งฟันฝ่าผองภัยไม่ท้อถอยด้วยตั้งใจจะลบซึ่งริ้วรอยความเศร้าส้อยบนใบหน้าประชาชน
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยประชาการทหารพัฒนาในระบบ AM 972กิโลเฮิรตซ์ FM 99เมกะเฮิรตซ์และวิทยุออนไลน์เว็บไซต์ rbs921.rtarf.mi.th
2: บุญกุศลสร้างพลาท่านคือข้าวห่อบัดเทื่อหิวมื้อหน้าจังสิได้เปิดกินสถานีวิทยุกระจายเสียง921ขอเชิญชวนพี่น้องผู้ใจบุญร่วมสืบสารพระพุทธศาสนาร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีประจำปี2569ณวัดโคกเจริญบ้านโน่นเสาเอหมู่ที่7ตำบลบ้านวายอำเภอลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์มาร่วมเฮ็ดบุญใหญ่เพื่อบูรณะพระพุทธมหาปฏิมากรองค์พระเจ้าตากแดดสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองศูนย์ร่วมจิตใจของพี่น้องชาวบ้านเฮากำหนดการมีดังนี้วันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569ตั้งองค์กฐินและร่วมพิธีควรเข้าทิพย์อันเป็นมงคลวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569พิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีพี่น้องสามารถเดินทางมาร่วมเฮ็ดบุญได้ที่สถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาคาหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาตำบลหน้าแซงอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ใครบ่สะดวกเดินทางมาสามารถโอนเงินร่วมเฮ็ดบุญได้ที่ธนาคารทหารไทยธนชาติซื้อบัญชีพันเอกอติพรจันบางเลขที่บัญชี424-230-6985 424-230-6985ท่านน้อยให้ได้กอบท่านเป็นกระสอบให้เจ้าได้หอบได้หามบุญรักษาเทวดาคุ้ม

อธิษฐานไม่ใช่อ้อนวอนขอแต่คือความตั้งใจมั่นที่จะทำให้สำเร็จหนึ่งคนหนึ่งสัจจะทำดีได้ไม่ต้องเดียวร่วมตั้งสัจจะอธิษฐานปฏิบัติบูชาพร้อมกันทั่วไทยเริ่มวันนี้เป็นต้นไปร่วมสร้างสำนึกโดยศูนย์คุณธรรมสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้

la banca ahora el guaito.

ให้เขาเบาแต่เรื่องนี้เดี๋ยวนี้สาวหมอสอยนั่นควรเบา

ุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาในระบบ AM 972กิโลเฮิรตซ์ FM 99เมกะเฮิรตซ์และวิทยุออนไลน์เว็บไซต์ rbs921.rtarf.mi.th

สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการคลินิกครอบครัวกับดิฉันดีเจตุ๊กตาจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาพบกันเป็นประจำนะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:00 นถึง 17:00 นรายการคลินิกครอบครัวของเรามีสาระความรู้ประโยชน์มาฝากคุณผู้ฟังทั้งเรื่องการดูแลสุขภาพของสมาชิกในครอบครัวในหลายเรื่องที่มีประโยชน์ก่อนที่เราจะมารับฟังสาระประโยชน์ดีๆกันเราไปฟังเพลงมะเพาะกันก่อนนะคะ

0: น้ำมันปลาปลาทานวันละเม็ด1ครั้งอาการหลงลืมนะคะก็จะลดลงทันที
1: โปรตีนสกัดจากถั่วเหลืองค่ะคือพอกินแล้วมันก็ช่วยบำรุงสมองแล้วก็เพิ่มความจำก่อนสอบด้วยค่ะ
2: แตะกล้วยนะคะสมุนไพรป้องกันสมองเสื่อมค่ะนี่ค่ะก็จะเป็นแผงอย่างเงี้ยค่ะนี่คือรับประทานจริงนะคะหมดแล้ว
3: สวัสดีครับพบกับผมแคนอาจิรุธนะครับและนี่คือรายการฟังหรือพังฟังรีวิวครับรายการที่ทำให้คุณนั้นซื้อสินค้าได้อย่างปลอดภัยใช้สินค้าได้อย่างคุ้มค่าและรู้สิทธิผู้บริโภคครับวันนี้สิ่งที่เราจะมารีวิวนี่เลยฮะผลิตภัณฑ์บำรุงสมองครับเป็นแบบของเหลวดื่มได้เลยบ้างหรือบางทีก็มาเป็นแบบเม็ดบำรุงสมองบ้างแล้วแบบไหนที่เราใช้ได้จะได้ผลจริงเดี๋ยววันนี้ติดตามรายการของเรานะครับเอาละฮะวันนี้เรามี3คนอยู่กับเรามารอรีวิวอยู่แล้วนะครับคุณมนคุณเอเชียคุณพลอยสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะวันทาสุขวัฒนาการวิทย์ค่ะอายุ54ปีอาชีพแม่บ้านค่ะตัวช่วยของสวสูงวัยที่หลงที่ลืมอย่างพี่มนนะคะน้ำมันตับปลา
3: ผมก็รอลุ้นอยู่ว่า
4: ลุ้นอยู่ไม่อะไร
0: หลงลืมจริงๆ
3: สงสัยเมื่อเช้าลืมกินมาลืมไปแล้วอ่ะคนต่อไปครับ
5: ค่ะสวัสดีค่ะชื่อเอเชียพิรยาพันธากีฬานนท์ค่ะอายุ19ปีปัจจุบันเป็นนักศึกษาค่ะซุปไก่สกัดแล้วก็โปรตีนสกัดจากถั่วเหลืองค่ะตัวช่วยบูสต์สมองเพิ่มความจำก่อนสอบค่ะ
6: สวัสดีค่ะวิภาวีวีรพันธ์ค่ะอายุ46ปีค่ะอาชีพธุรกิจส่วนตัวค่ะแตะกล้วยค่ะตัวช่วยป้องกันอัลไซเมอร์และหลีกเลี่ยงสมองเสื่อมค
3: ่
6: ะ
3: ไม่ดีฮะแตะกล้วยก็เคยได้ยินบ่อยเหมือนกันนะครับและแน่นอนครับถ้าเรื่องเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อาหารเสริมยาต่างๆนะฮะต้องต้อนรับอาจารย์ท่านนี้เลยนะครับอาจารย์บอล
7: สวัสดีครับวันนี้เรามาคุยเรื่องของอาหารหรืออาหารบำรุงสมองหรือบำรุงความจำกันนะครับทำไมกินแล้วยังจำไม่ได้สักทีเดี๋ยววันนี้มารอฟังกันครับ
3: ครับนี่นะฮะส่วนอีกท่านนึงนะครับเป็นคนที่รักสุขภาพครับแล้วก็ใส่ใจทุกอย่างที่เข้าไปในร่างกายต้องมีสารอาหารที่ครบถ้วนต้อนรับพี่ณัฐทิว
8: สวัสดีครับเป็นคนความจำดีครับไม่ต้องมีตัวช่วยครับผมเอ๊ะอาจารย์เมื่อกี้หัวข้ออะไรนะครับ
4: เฮ้ยจำได้จริงจำได้
7: จำได้อยู่ใช่ไหม
4: จริงจำได้จริงจำได้
3: จำได้นะฮะเริ่มต้นที่คนแรกของเราครับถ้าพร้อมแล้วเชิญคุณมนรีวิว
0: ก็พี่มนนะคะคืออายุมากขึ้นอาการหลงลืมก็เป็นบ่อยมากขึ้นค่ะที่หนักๆนะคะก็เรื่องแว่นตาเนี่ยนะคะไม่รู้ว่าเพราะว่าแว่นตามันมีขาหรือเปล่านะคะก็เลยตามหาไม่เจ
3: ออุ๊ยมัน
0: ไม่รู้มันจะอยู่ที่โต๊ะหรืออยู่ห้องไหนอะไรก็ไม่รู้ที่สำคัญคืออยู่บนนี้ค่ะคือแบบฮะทำไปทำมาอ้าวอยู่บนนี้นี่นะคือจนลูกแบบว่าลูกก็เลยบอกว่าแม่ต้องลองทานน้ำมันตับปลาดูแล้วล่ะทานวันละเม็ดค่ะอันนี้ค่ะเดี๋ยวพี่จะเทให้ดูนะคะแบบนี้ค่ะทานวันละเม็ด1ครั้งอาการหลงลืมนะคะก็จะลดลงทันที
3: เรื่องของน้ำมันปลาน้ำมันตับปลาผมเคยได้ยิน2ชื่อเนี้ย
7: ครับ
3: จริงๆแล้วมันเหมือนกันหรือเปล่าฮะหรือว่าต่างกันยังไงบ้าง
7: เดี๋ยวเราลองมาดูตัวอย่างกันนะคร
3: ับโอ้โหอันนี้น้ำมันตับปลาหรือเวโปรตีน
4: อันนี้ซื้อร้านไหนขายขนาดนี
7: ้ใช่ทีนี้สิ่งที่เราเห็นจะเห็นว่ามันมีคำว่าน้ำมันแล้วก็มีปลาเหมือนกัน
3: ครับ
7: สิ่งที่ต่างกันต่างนิดเดียวครับว่าตับมีตับกับไม่มีตับเรามาดูองค์ประกอบที่เหมือนก่อนนะครับระหว่าง okay. ตัวน้ำมันปลากับน้ำมันตับปลานะครับสิ่งที่เหมือนกันครับคือทั้ง2ผลิตภัณฑ์เนี่ยครับจะมีสารที่เราเรียกว่าโอเมก้า3หรือโอเมก้า6นะครับซึ่งเป็นสารที่ช่วยในการลดการอักเสบของเซลล์สมองนะครับมีฤทธิ์ในการเพิ่มการไหลเวียนเลือดแต่นอกจากนี้ครับในส่วนของน้ำมันตับปลาเนี่ยเรายังมีสารตัวอื่นอีกนะครับเราหมุนข้างหลังจะเห็นว่าในน้ำมันปลาไม่มีแล้วนะครับแต่น้ำมันตับปลาเนี่ยจะยังเจอวิตามินโดยเฉพาะวิตามินที่ละลายในไขมัน
3: มีวิตามิน A กับวิตามิน D
7: นะซึ่งก็คือจะช่วยในแง่ NA เนี่ยช่วยเรื่องสายตา D ก็จะช่วยเรื่องของแคลเซียมนะครับในการดูดซึมแคลเซียมปริมาณของตัว1เม็ดที่เรารับประทานน้ำมันตับปลาเนี่ยครับจะมีสารอาหารที่เรียกว่าหลากหลายกว่าแต่อาจจะมีปริมาณไม่ได้สูงมากนะครับจะไม่เหมือนน้ำมันปลาที่จะมีแค่2ตัวแต่ก็คือมีปริมาณที่ค่อนข้างสูงกว่
3: าคราวนี้มาถึงคำถามที่ผมว่าหลายคนต้องการคำตอบมากๆตกลงน้ำมันปลาเนี่ยมันช่วยในการบำรุงสมองได้จริงหรือเปล่าผมกินไปหมดละ
7: นี่คือหลอดเลือดของเราที่วิ่งจากหัวใจขึ้นไปที่สมองแต่ละส่วนนะครับ
3: แล้วก็จะเห็นว่าปกติเนี่ยก็คือ
7: เลือดก็จะวิ่งขึ้นไปนะครับขึ้นไปถึงสมองนะครับแล้วก็ค่อยๆไปยังส่วนต่างๆที่อยู่ภายในสมองที่อยู่ลึกๆไปหมดซึ่งสิ่งที่น่าสังเกตก็คือว่า ขนาดของหลอดเลือดเนี่ยครับถ้าอยู่ใกล้หัวใจคืออยู่ด้านล่างเนี่ยจะมีขนาดใหญ
3: ่ครับ
7: แล้วพอเริ่มเข้าไปในเนื้อสมองยิ่งลึกเท่าไหร่ขนาดจะค่อยๆเล็กลงขนาดเพราะฉะนั้นครับสิ่งที่เราอาจจะเจอได้โดยเฉพาะอย่างกรณีที่เรามีอายุเยอะขึ้น
3: ครับ
7: ก็คืออาจจะมีเรื่องของไขมันในเลือดสูงเนี่ยถ้าใครสูบบุหรี่อาจจะทำให้ผนังหลอดเลือดมันบาดเจ็บแล้วก็เกิดสุดท้ายคืออาจจะทำให้เกิดเรื่องของก้อนคลอตหรือก้อนอุดตันในหลอดเลือดอย่างเงี้ยก็คือเลือดมันก็จะวิ่งไม่ได
3: ้เพ
7: ราะสมองส่วนนี้สมมติถ้าเกิดสมองส่วนนี้คือเป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการจำเกี่ยวข้องกับเรื่องความสนใจหรือพยายามมีคอนเซนเทรตหรือสมาธิในการเรียนหนังสืออย่างเงี้ยครับสมองเราก็จะทำงานได้ผิดปกติเวลาที่เรามีหลอดเลือดอุดตันอย่างเงี้ยครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือเซลล์สมองรอบๆนี้จะเกิดกระบวนการอักเสบเพราะอักเสบปั๊บทีนี้สมองก็จะทำงานได้น้อยลงพอเรารับประทานตัวโอเมก้า3หรือโอเมก้า6ที่มากเพียงพอเข
3: ้
7: าไปสิ่งที่เกิดขึ้นคือ1มันจะทำให้ตัวการอักเสบตรงนี
3: ้
7: ลดลงนะครับอันที่2ครับถ้ากินระยะเวลานานหน่อยกินเป็นเดือนนะครับสิ่งที่เราจะได้ก็คือเราจะได้ฤทธิ์ที่เรียกว่าต้านเก็บเลือ ดของโอเมก้า3เพราะฉะนั้นแปลว่าตรงบริเวณของก้อนเลือดที่เดิมเนี่ยอาจจะมีแก๊สอุดตันเล็กๆอยู
3: ่
7: มันก็อาจจะไม่ได้มีปริมาณใหญ่ขึ้นนะครับคือช่วยเป็นการเรียกว่าคงที่เท่าเดิมเลือดก็จะยังคงไหลไปยังส่วนปลายของหลอดเลือดได้
3: เหมือนมันไปช่วยละลาย
7: ใช่ไหมครับอาจจะไม่ได้ถึงขั้นละลายให้มันหายไปแต่มันอาจจะทำให้มันเล็กลงนิดหน่อย
3: นี่ฮะมันก็จะหลุดไปนี่ใช่ไหมทำให้เลือดเนี่ย
4: ลดการสะสมพวกเนี้ย
3: ไหลมาได้แบบปกติเหมือนเดิม
7: คนที่ต้องระมัดระวังเลยก็คือกลุ่มคนที่รับประทานยาแผนปัจจุบันที่มีฤทธิ์ในการต้านการแข็งตัวเก็ดเลือดอย่างเช่นแอสไพรินนะอย่างเช่นยาโรคหัวใจหรือว่ายาที่ช่วยเรื่องหลอดเลือดสมองนะครับพวกนี้หรือแม้แต่ยาต้านการแข็งตัวของเลือดเพราะว่าถ้าเกิดกินร่วมกันอาจจะทำให้เกิดการเลือดออกในสมองหรือในกระเพาะอาหารได้ง่ายขึ้น
3: อย่างเช่นนี่ครับอุ้ย
7: แล้วซึ่งตอนนี้มันจะไม่ไหลออกนะมันจะไหลค่าอยู่ในหลอดสมองซ
3: ึ
7: ่งก็อันตรายมากแหม
3: อุ้ย
4: สนุกแล้ว
3: คราวนี้ถามพี่มนต์หน่อยครับตอนที่ซื้อเนี่ยลูกสาวหรือว่าใครซื้อให้หรือว่าไปซื้อเองซื้อที่ไหนยังไงราคาเท่าไหร่ครับ
9: ลูกสาวซื้อให้ค่ะสั่งมาจากออนไลน์ค่ะ
3: สั่งจากออนไลน
9: ์ค่ะก็ประมาณ1,000 กว่าบาท
3: ได้ดูไหมคะว่ามันตัวฉลากมันบอกว่ายังไงบ้างครับ
9: อ๋อมีบอกว่ามีน้ำมันตับปลาเท่าไหร่น้ำมันปลาเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก
3: ็
9: ค่ะเขามีบอกแล้วก็1เม็ดจะเป็น 1,000 มิลลิกรัม
4: ผมว่าหลักๆคุณจะดูว่ากี่มิลลิกรัมเท่านี้แหละ
7: เม็ดเล็กๆ
3: ใช่ไหมใช่ไหมคราวนี้เรากลับมาถึงการเลือกซื้อหน่อยครับ
7: ครับ
3: จริงๆแล้วเราควรต้องดูส่วนไหนกันแน่ครับอาจารย
7: ์ถ้าเราลองมาดูผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของโอเมก้า3ที่หรือโอเมก้า3ที่มีจำหน่ายในท้องตลาดปัจจุบันจะเห็นว่าอย่างนี้ครับเนี่ยครับก็จะเห็นว่าอันนี้เป็นน้ำมันปลาฟิชออยล์1,000
4: มิลลิกรัมนะครับ
3: ของแคนนี่เป็นน้ำมันปลาฟิชออยล์500มิลลิกรัม
7: คุณนัดเลือกอันไหน
4: มองเผินๆก็ต้องซื้อพันก่อน
3: ใช่ไหม
4: เหมือนกัน
7: มัน
4: ได้เยอะดี
7: ใช่ใช่ไหม
3: ครับ
7: แต่จริงๆแล้วเวลาที่จะซื้อน้ำมันปลามาใช้เนี่ยครับสิ่งที่ต้องมองคือมองส่วนประกอบ
3: ครับ
7: เพราะว่าสารสำคัญที่เราอยากได้เนี่ยคือสารโอเมก้า3ใช่ถ้าเกิดดูในขวด 1,000 มิลลิกรัมอันนี้นะครับจะมีโอเมก้า3ต่อ1เม็ดเนี่ยอยู่300มิลลิกรัม
3: ครับ
7: ของคุณแคนมีเท่าไหร่ครับ
3: 1เม็ด330ครับ
7: 330กลายเป็นอันนี้มีเยอะกว่า
4: อันนี้เยอะกว่า
7: ใช
3: ่ของคุณมนมีโอเมก้า3เท่าไหร่ครับลองดูฉลากให้หน่อยฮะ
9: มี650ค่ะ
3: 650เ
7: ยอะนะ650ที่นั่นจะเป็นมาตรฐานที่เราเจอกันบ่อยในท้องตลาด
3: อ๋อครับนั่นหมายความว่าการที่จะซื้อเนี่ยดูโอเมก้า3
7: ด้วยนะครับแล้วก็ดูเทียบกับราคาให้สมเหตุสมผล
3: โอเคฟังแล้วมันก็ดูดีเนาะพี่นัทเนาะ
4: อืมครับ
3: ใช่ไหมคราวนี้เราจำเป็นไหมต้องกินฟิชออยล์แบบเนี้ยเป็นเม็ด
7: ก็ถ้าถามว่าจำเป็นไหมก็ต้องตอบโดยเบื้องต้นสำหรับประชาชนทั่วไปก็คือไม่จำเป็นถ้าเกิดเราเนี่ยสามารถรับประทานอาหารได้ครบถ้วนตามหลักโภชนาการทั่วไปก็สามารถที่จะได้โอเมก้า3ในปริมาณที่เหมาะสมต่อร่างกายอยู่แล้วซึ่งเราต้องการปริมาณไม่ได้เยอะมากนะครับ
3: วันนี้รายการของเราจะชวนพี่นัทชวนอาจารย์มาเปรียบเทียบกันดูสักหน่อยนะฮะว่าในอย่างเงี้ยน้ำมันปลา1เม็ดนะครับมัน1เม็ดได้มีโอเมก้าเนี่ย300มิลลิกรัมนะครับราคาเม็ดละ10บาทลองมาเปรียบเทียบกับเมนูปลาต่างๆดีกว่าว่าถ้าเกิดเปรียบเทียบกับปลา100กรัมเนี่ยจะมีโอเมก้าเท่าไหร่กันบ้าง
7: ครับ
3: นะฮะเริ่มต้นจากแซลมอนนะฮะ
7: ที่เรารู้จักคุ้นเคยกันดีนะครับ100กรัมของแซลมอนนะครับจะมีตัวโอเมก้า3เนี่ย อยู่ที่ประมาณ 1,700 มิลลิกรัม
4: โ
7: อ้สูงมากเลยนะครับส
3: ู
7: งมากทีนี้มาลองดูครับว่า100กรัมเนี่ยจะชิ้นขนาดไหนครับ100กรัม
4: 100เป๊ะเลย
3: ถ้าเกิดเปรียบเทียบกับแซลมอน100กรัม
7: จริงๆก็ไม่เยอะนะ
4: ไม่เยอะนะฮะอุ๊ยก็กินแซลมอนชิ้นเท่านี้ก็มีโอ้ 1,700 เลยเหรอ
7: ใช
4: ่โอ้แบบนี้ไปกินไปร้านอาหารญี่ปุ่น
10: กินก็กินมากกว่านี้
4: เออ
10: กินมากกว่านี
7: ้มาเป็น
4: ใช่โอ้
3: อันนี้คือแซลมอนที่เราก็ค่อนข้างคุ้นเคยกัน
7: ใช่ปลาน้ำจืดนะครับจริงๆก็มีเหมือนกัน
3: ครับ
7: นะครับเรามีตัวอย่างปลาน้ำจืดมาให้อ
3: ันนี้อะไรฮะ
7: ดูอันนี้เป็นปลาช่อน
3: ปลาช่อน
7: นะครับ100กรัม
3: ปลาช่อน100กรัม
7: มีโอเมก้า3
3: นี่ฮะ
4: 440
7: โอ้
4: เฮ้ย
7: เยอะกว่า1เม็ดอีกนะ
4: เยอะนะ
7: เยอะกว่า1เม็ดนะ
3: ชิ้นก็ไม่ได้ใหญ่เลยนะ
7: ใช่
4: ใช่ครับ
3: แต่ที่ผมไม่น่าเชื
7: ่อนี่ครับ
3: ปลาดุกเหรอ
7: ปลาดุกใช่ที่เรากินพร้อมกับส้มตำเนี่ยครับอันนี้เท่าไหร
3: ่ประมาณ
7: 100
4: ประมาณ
7: 100ดักไม้ด
4: ัก
7: ไม้
4: อยู่โอเค
3: เด
4: ี๋
3: ยวเรามาดูกันครับพี่นัทฮะปลาดุกครับ100กรัม
4: 460มิลลิกรัม
3: เ
7: ฮ้แต่ถ้าลองไล่ดูราคาที่เราคำนวณกันให้ไว้ประมาณ100กรัมเนี่ยก็จะเห็นว่าราคาของปลาไทยบ้านเราเนี่ยจะค่อนข้างถูกมากนะครับ
3: ใช
7: ่5บาท4บาท5บาทขณะที่แซลมอนขึ้นไป19บาทประมาณ19บาท
4: ซึ่ง
7: ขณะที่อันนี
4: ้เม็ดละ
7: 10บาท
3: โอเคชัดเจน
10: ไม่แต่นี่อิ่มไงคืออ
7: ิ่มด้วย
10: อิ่มปลาอิ่ม
3: ใช่แล้วมันได้ส่วนของโปรตีนอะไรเพิ่มเติมมากด้วย
4: ใช่ใช
3: ่ประมาณนี้ครับ
7: ครับ
3: คุณมน
11: ค่ะ
3: กินปลาไหม
11: กินค่ะ
3: โอเค
10: ก่อนที่จะซื้อหรือว่าใช้ผลิตภัณฑ์นะครับอย่าลืมอ่านฉลากอย่างละเอียดนะครับผม
3: ไปที่คนต่อไปดีกว่านะฮะน้องเอเชียพร้อมแล้วเชิญน้องเอเชียรีวิว
11: ค่ะตัวที่หนูดื่มจะเป็นเครื่องดื่มบำรุงสมองค่ะคุณแม่เนี่ยก็จะชอบซื้อพวกซุปไก่สกัดมาให้ค่ะเป็นแบบนี้ค่ะคือพอกินแล้วก็รู้สึกว่ามันก็ช่วยบำรุงสมองนะคะแต่ว่ามันไม่ค่อยอร่อยเท่าไหร่อะค่ะ หนูก็เลยไปหาซื้อของหนูเองก็เลยได้เป็นแบบเป็นขวดแบบนี้มาค่ะตัวนี้เป็นโปรตีนสกัดจากถั่วเหลืองค่ะคือพอกินแล้วมันก็ช่วยบำรุงสมองแล้วก็เพิ่มความจำก่อนสอบด้วยค่ะค่ะเดี๋ยวกินให้ดูนะคะ
3: โอเคค่ะทำไมหนูไม่กินอันแรกอะคะ
11: ไม่อร่อย อันนี้โอเคค่ะ
3: ผลิตภัณฑ์บำรุงสมองแบบน้ำที่แบบว่าสดดื่มไปเลยตอนเป็นเด็กมหาลัยเนี่ยก็กินเหมือนกัน
4: ก็กินเหมือนกัน
3: พี่นัทถิวกินไหม
4: กินกิน
3: อย่าว่างุ้ยงี้เลยฮะผมมาถ่ายรายการเนี่ย
7: เติ
3: มตลอดมีตลอด
4: เพราะเราต้องจำสคริปต์ใช
3: ่ไหมครับต่อไปเราพูดถึงเรื่องอะไรนะครับที่น้องเอเชียกินแบบนี้มีคำถามเดียวเลยครับมันบำรุงสมองจริงหรือเปล่า
7: บางคนเนี่ยรับประทานผลิตภัณฑ์เหล่านี้เพื่อหวังว่าจะฉลาดขึ้นแต่จริงแล้วเนี่ยต้องเรียนท่านผู้ชมจริงว่ามันไม่ทำให้เราฉลาดขึ้นนะครับเราฉลาดเท่าไหร่อยู่เราก็คืออยู่เท่านั้นนะฮะ
3: เอาหรอครับ
7: เพราะว่าความฉลาดของแต่ละคนก็คือถ้าจะเพิ่มเติมก็คือก็ต้องมาจากประสบการณ์ต่างๆการนั่งเจอเยอะๆการรับประทานผลิตภัณฑ์ต่างๆเหล่านี้เนี่ยทำให้สมองจะทำงานได้ดีขึ้น
3: แล้วจริงด้านในเนี่ยมันมีอะไรบ้างคร
7: ับผลิตภัณฑ์ใดๆก็แล้วแต่เนี่ยมักจะมีสารอาหารก
3: ็
7: คือตัวโปรตีนหรือกรดอะมิโนนั่นเองอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเป็นอย่าง
3: นี่ซุปไก่สกัด
7: นะครับสกัดเนี่ยก็จะเป็นตัวที่จะทำให้เรามีโปรตีนเรามีโปรตีน
3: นี่ฮะมีโปรตีน
7: มีโปรตีนนะครับ
3: ครับ
7: แล้วก็อาจจะมีกรดอะมิโนด้วยแต่กรดอะมิโนก็คือต้องมาจากโปรตีนที่ย่อยไปแล้วนะครับจะมีปนๆได้บ้างน้ำตาลมีไหมอันนี้ขึ้นกับสูตรรวมที่นัดเนี่ยก็คือ
3: เป็นจากถั่วเหลือง
7: ถั่วเหลืองเป็นสารสกัดโปรตีนจากถั่วเหลืองนะซึ่งเราทราบอยู่แล้วถั่วเหลืองเนี่ยเป็นแหล่งอาหารที่มีโปรตีนสูงมากเพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องมีแน่ๆเลยคือเป็นโปรตีนนะแต่ว่าโปรตีนของผลิตภัณฑ์นี้เนี่ยจะอาจจะอยู่ในรูปแบบของตัวที่เราเรียกว่าเป็นกรดอะมิโน
3: ครับ
7: โอเค
3: ก็คล้ายๆกันนะ
7: จริงๆคล้ายๆกัน
3: แต่ตัวนี้จะมีน้ำตาลด้วยป่ะครับ
7: ถูกต้องครับถ้าเป็นตัวนี้เนี่ยเพราะว่าด้วยความที่โดยปกติโปรตีนเนี่ยรสชาติมันจะแย่เขาเลยต้องเติมน้ำตาลลงไปด้วยเพื่อเหมือนกับช่วยปรับรส
4: ให้มันอร่อย
7: ให้มันอร่อย
4: เมื่อกี้ไงที่น้องเอเชียบอกว่าเลือกกินแบบนี้อร่อยกว่า
3: เอเชียกินไม่ได้
7: ใช
3: ่
7: นะคร
3: ับ โอเคมันมีโปรตีนมีกรดอะมิโนแล้วสองอย่างนี้มันช่วยสมองเรายังไง
7: ยังมีตัวแทนสมอง
3: อันนี้อะไรครับ
4: นี่อะไร
3: สมอง
4: อันนี้สมอง
7: สมองแต่สมองเป็นเราย่อยลงไปอีกเราจะแสดงให้เห็นถึงเซลล์สมอง2ตัว
4: อันนี้คือเซลล์สมอง
7: ปกติในสมองเราเนี่ยครับเวลาทำงานเนี่ยเซลล์สมองจะทำงานโดยการส่งสัญญาณสกิดกัน สะกิดใจนะซึ่งสารที่เราจะใช้กันเนี่ยเราเรียกว่าเป็นสารสื่อประสาทนะครับโดยปกติสมมติถ้าเกิดตอนนี้เรามีการทำงานตื้อๆ
12: เฮ้ยอะไรอ่ะนี่อะไรอ่ะ
13: สารสื่อสมอง
7: สารสื่อสมอง
13: เอามาคิดติดๆขัด
7: มันจะไม่แบบโฟลว์มากนะครับ
13: ที
7: น
13: ี้
7: เวลาที่เราได้กรดอะมิโนหรือกรดโปรตีนเข้าไปเนี่ยครับสารพวกนี้เนี่ยเป็นสารที่เซลล์สมองเนี่ยจะเอาไปใช้ในการสร้างสารสื่อประสาท
13: ครับ
7: นะเพราะฉะนั้นพอเรามีเพิ่มขึ้นมันก็เหมือนจะเป็นการช่วยทำให้สารสื่อประสาทเนี่ยถูกสร้างได้มากขึ้นโดยเฉพาะในคนที่มีน้อยกว่าปกติ
13: สมมติตอนนี้เอเชียดื่มไปละดื่มเสร็จปุ๊บหลังจากที่สมองตื้อๆสื่อสารไม่เต็มที่พอดื่มปุ๊บนี่ฮะโอ้โห
7: สารตัวแรกด้วยความที่มีสารสื่อประสาทอยู่ในระดับปริมาณหนึ่งนะครับมันก็จะสามารถเพิ่มการหลั่งออกมาได้มากขึ้นแต่ต้องย้ำอย่างนี้นะครับว่าถ้าเกิดว่าท่านมีสารสื่อประสาทที่ปกติอยู่แล้วสิ่งต่างๆเหล่านี้อาจจะไม่ได้ทำให้เราเห็นประโยชน์อย่างชัดเจนมากก็ได
13: ้ครับ
7: นะครับ
13: เอเชียหลังจากดื่มแล้วมันมีความรู้สึกยังไงบ้างคะ
14: คือพอดื่มไปแล้วหนูรู้สึกว่าเหมือนหัวมันเฟรชขึ้นคิดอะไรคล่องขึ้นประมาณนี้ค่ะ
13: เพราะว่าสงสัยมันปื๊ดๆแบบเม
7: ื่อ
13: ก
7: ี้
13: แล้ว
7: ใช่ครับ
13: ใช่ไหมแล้วเอาจริงๆแล้วมันจำเป็นไหมฮะคือเรื่องดื่มเหล่านี
7: ้ครับคือถ้าถามว่าจำเป็นไหมเนี่ยผมจะตอบเสมอว่าอาจจะไม่จำเป็นโดยเฉพาะในคนที่สามารถรับประทานอาหารซึ่งก็คือมีโปรตีนหรือมีกรดอะมิโนที่เพียงพออยู่แล้ว
13: แล้วถ้าเกิดเราเปรียบเทียบเป็นโภชนาการแล้วคร
7: ับ
13: ประมาณไหนฮะสมมติซุปไก่สกัดหนึ่งขวดเนี่ย
7: ถ้าอันนี้1ขวดเนี่ยถ้าเทียบกันก็คืออาจจะประมาณสักไข่ประมาณครึ่งฟองซึ่งมีทั้งไข่ขาวและไข่แดง
13: อันนี้คือโภชนาการ
7: โปรตีนใช่มั้ยครับที่ได้รับ
13: คราวนี้ผมว่าหลายคนเกิดคำถามเหมือนผมละ
7: ครับ
13: แล้วทำไมต้องซื้อซุปไก่กินด้วยอ่ะทำไมไม่กินไข่ไปครึ่งฟองเหมือนกัน
7: เหรออ๋อจริงๆถ้าถามว่าเหมือนกันมั้ยคำตอบคือเหมือนกัน
13: เหมือนกัน
7: แต่ว่าในบางรายเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าการรับประทานอาหารเสริมแบบนี้เนี่ยอาจจะทำให้เรารู้สึกได้ผลที่มันอาจจะรวดเร็วกว่าม
13: ันยังไม่เห็นภาพอ่ะผมเตรียมไข่มา
7: เราเตรียมไข่มาแล้วเราต้องเตรียมกระเพาะมาด้วย
12: ไข่หรือลูกบาศก์มองแว๊บๆ
13: ไข่หรือลูกบาศ
12: ก์ใหญ่จัง
7: อันนี้คือตัวอย่างของเซลล์ตัวลำไส้เล็กต้องบอกว่าปลายทางเหมือนกัน
13: ครับ
7: แต่สิ่งที่ต่างกันก็คือถ้าเรารับประทานเป็นอาหารรวมถึงอย่างกรณีของไข่เนี่ยโปรตีนก็ต้องย่อยในกระเพาะอาหารก่อน
13: ครับ
7: อันนี้พอย่อยเสร็จเราได้อะไรต้องให้คุณแขนเปิดไข่ออกมา
13: สมมติเรากินไข่ไปใช่ไหมครับเปิดเลยครับ
7: นี่ฮะเข้า
13: ด้านในเนี่ย
7: เพาะปั๊บ
13: เขาจะมีลูกตอง
7: มีน
12: อใช่เพราะข้างหลังมีตัวเลขด้วยนะ
13: อุ้ย
12: ใช่ใช่
13: นั่นจะมีกรดอะมิโนครับ
7: ใช่ครับซึ่งกรดอะมิโนคือหน่วยย่อยที่สุดของโปรตีนที่เราได้จากการย่อยนะครับก็จะเกิดขึ้นในกระเพาะอาหาร
13: อ๋อเกิดขึ้นก่อน
7: ใช่พอเกิดขึ้นปั๊บทีนี้จากกระเพาะอาหารก็จะเคลื่อนที่ลงสู่ลำไส้
13: ไปแล้วครับ
7: มาถึงลำไส้ปุ๊บมันก็จะไล่มาครับทีนี้พอมาถึงลำไส้ปั๊บจะเห็นว่าที่ลำไส้เราเด็กจะมีเหมือนประตูเห็นไหมฮะประตูเหล่านี้ครับก็คือเป็นตัวที่จะทำให้เกิดการดูดซึ
13: ม
7: ของตัวกรดอะมิโนเข้าไปในกระแสเลือดและเอาไปใช้งานต่
13: อ
7: นะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เรารับประทานเสร็จมันก็จะวิ่งปุ๊บนะครับมันก็จะดูดซึมเข้ามาในปริมาณที่จะเห็นว่าเรามีประตูค่อนข้างจำกัดอยู
13: ่
7: ดังนั้นแปลว่าถ้าเกิดว่าเรารับประทานโปรตีนที
13: ่
7: เยอะมากสมมติเยอะมากแล้วมันก็เคลื่อนที่ไปเรื่อย
12: เคลื่อนอีก
7: พอมันเลยจุดที่มันมีประตูไปมันก็จะไม่ดูดซึม
12: ก็คือบางอันก็คือ
7: มันก็ไหลออกทางอุจจาระไปถ้าเป็นซุปไก่สกัดหรือผลิตภัณฑ์โปรตีนที่เราได้จากถั่วเหลืองเนี่ยเราก็จะได้กรดอะมิโนเลย
13: ก็
7: วิ่งเข้ามาเหมือนกัน
13: กินปุ๊บได้กรดอะมิโนเล
7: ย
13: ไม่ต้องผ่านกระบวนการ
7: ย่อยที่กระเพาะอาหารนะครับ
13: มันเหมือนเป็นการลดระยะเวลาป่ะ
7: ใช่เหมือนแค่ขึ้นทางด่วนเหมือนขึ้นทางด่วนที่รถไม่ติดนะแล้วก็ลงได้เร็วขึ้นประหยัดเวลา
12: ลดสเต็ปลงไปขั้นหนึ่ง
7: ใช่แล้วถูกต้อง
15: อาหารเสริมไม่ใช่ยาไม่มีสรรพคุณในการรักษานะครับถ้าเกิดพบเห็นการโฆษณาเกินจริงเนี่ยแจ้งเลยนะครับ1556ครับ
13: มาที่คุณพลอยกันบ้างนะฮะถ้าพร้อมแล้วเชิญคุณพลอยรีวิว
16: ค่ะวันนี้จะมารีวิวเรื่องแปะกล้วยนะคะสมุนไพรป้องกันสมองเสื่อมค่ะพอดีเป็นคนที่มีโรคประจำตัวคือโรคโลหิตจางนะคะก็เลยทำให้เวียนศีรษะบ่อยมากๆเลยก็เลยกลัวว่าเลือดจะไปเลี้ยงสมองไม่พอแล้วก็เกิดอาการสมองเสื่อมในอนาคตได้ค่ะก็เคยศึกษาทราบมาว่าแปะกล้วยเนี่ยช่วยในการบำรุงสมองนะคะแล้วก็ป้องกันโรคสมองเสื่อมได้ค่ะก็เลยซื้อแบบเม็ดมารับประทานนะคะกล่องนึงนี่ก็จะมีอยู่30เม็ดนะคะก็รับประทานวันละ2เม็ดนะคะวันละครั้งค่ะนี่ค่ะก็จะเป็นแผงอย่างเงี้ยค่ะนี่คือรับประทานจริงนะคะหมดแล้วค่ะ
2: แผงนี้ก็จะมี10เม็ดค่ะ
3: แล้วกินเสร็จปุ๊บรู้สึกว่ามีผลอะไรกับร่างกายบ้างครับ
2: ก็รู้สึกดีขึ้นในเรื่องของการเวียนศีรษะนะคะรู้สึกอาการเวียนศีรษะก็จะลดลงค่ะ
3: เรื่องของแปะกล้วยฮะมันช่วยบำรุงสมองจริงหรือเปล่า
7: คือถามว่าช่วยบำรุงสมองได้ไหมก็ต้องบอกว่าจริงๆช่วยได
3: ้ครับ
7: จริงๆแปะกล้วยเนี่ยเหมือนกับน้ำมันปลาเลยครับ
3: น้ำมันในปลาอันนี้มาจากผลไม้ครับมันเป็นยังไงบ้าง
7: มันมีความแตกต่างใช่
3: ครับ
7: อันดับแรกครับเราคงต้องทำความเข้าใจแปะกล้วยที่เรามีในเรียกว่าในชีวิตประจำวันของเราก่อน
3: ครับ
7: มาแล้วนี่
3: ท่านจะกินกลางรายการเหรอ
7: เด
3: ี๋
7: ยวเราจะตักแตกกันนะฮะ
3: ครับผมถ้าเกิดพูดถึงแปะกล้วยนี่ผมกินบ่อยนะ
7: ครับ
3: อย่างเงี้ยนะฮะพี่นัทเคยกินไหมอย่างเงี้ย
12: เคยครับเคยครับ
3: ฮะแล้วกันนะเพราะว่าซึ่งอันเนี้ยมีคนเคยบอกผมเยอะมากเลยว่ากินแปะกล้วยตัวเนี้ยช่วยบำรุงสมองแล้วก็ชอบตักให้ผมเยอะมากโดยเฉพาะนักผู้ใหญ่ผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยใช่ไหม
12: กินซะลูกนะบำรุงสมองอย่าง
3: เ
12: งี้ยนะ
3: เนี่ยพอกินแค่นี้พอกินไปให้หมดเลย
12: แล้วไงแล้วพี่
7: ใหญ่ร้อยใหญ่ร้อย
3: ใหญ่ร้อย
7: เนี่ยครับ
3: แล้วอย่างเงี้ยสรุปแล้วมันบำรุงสมองได้มาก
7: แต่ตัวเนี้ยไม่ได้มีอะไรเลยนะถ้าลองดูนะเห็นว่าตัวเนี้ยจะมีหลักๆก็คือแป้งแป้งเท่านั้นเองครับเม็ดหนึ่งที่เราเห็นนี่คือแป้ง
3: แล้วบำรุงสมองอ่ะ
7: ไม่เกี่ยวเลย
12: ไม่เข้า
7: ไม่เกี่ยวเลยอร่อยอย่างเดียว
12: อ้อเหรอครับ
7: อร่อยอย่างเดียวใช่ครับ
3: เอา30ปีของผมคืนมาเอาเพราะฉะนั้นเคลียร์นะตัวที่เป็นเหมือนในที่อยู่ในขนมหวานเนี่ยเป็นแป้งไม่ได้มีส่วนที่บำรุงสมอง
7: ไม่มี
3: อ้าวแล้วยังไงล่ะครับเนี่ย
7: ทีนี้ส่วนที่ของแปะกล้วยที่เรากำลังคุยกันในวันนี้เพื่อจะดูเรื่องของฤทธิ์ต่อสมองหรือผลต่อสมองเนี่ยครับจะต้องมาจากใบแปะกล้วยครับ
12: ใบแปะกล้วย
7: ซึ่งใบแปะกล้วยเนี่ยหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นะสีเหลืองๆถ้ามันยังไม่แห้งมันแห้งแล้วมันจะเห็นเป็นใบเหลืองๆทีนี้ในใบแปะกล้วยเนี่ยครับคือมันมีสารที่จะช่วยในเรื่องของการเพิ่มการไหลเวียนของเลือดมีฤทธิ์ต้านการแข็งตัวของเลือดแล้วก็มีฤทธิ์ลดการอักเสบของเลือดได้คล้ายๆกับตัวโอเมก้า3หรือโอเมก้า3ทีนี้แต่แค่นั้นไม่พอเพราะว่าในใบแปะกล้วยเนี่ยครับมีสารสำคัญที่เราพูดถึงแล้วนะครับยังมีตัวสารอีกตัวนึงที่เวลาท่านผู้ชมหรือผู้บริโภคจะรับประทานใบแปะกล้วยเนี่ยต้องรู้เอาไว้ด้วยอันที่1เลยคือยาฆ่าแมลง
12: อ๋อโอเคยาฆ่าแมลงอ
7: ันนี้เป็นเรื่องปกติของต้นไม้ทุกตัว
12: ที่จะมี
7: ที่อาจจะมียาฆ่าแมลงได้โดยเฉพาะถ้าเกิดว่าได้มาจากแหล่งที่มีการปลูกที่ไม่ออกกระดิกนะคร
12: ับ
7: นี่ตรงไปตรงมาแต่สิ่งที่มีมากกว่านั้นแล้วเราไม่ทราบก็คือจะเป็นสารที่อยู่ข้างในที่เราเรียกว่าเป็นสารพิษนะชื่อภาษาอังกฤษเราเรียกว่าเป็นกรดกิงโกลิกนะครับซึ่งกรดตัวนี้เนี่ยในสัตว์ทดลองเนี่ยมีการทดลองแล้วพบว่าถ้าเกิดกินในปริมาณที่เยอะต่อเนื่องเนี่ยครับจะทำให้มีโอกาสเกิดมะเร็งขึ้นได้แต่ต้องย้ำอย่างนี้ฮะว่าต้องกินเยอะและต่อเนื่องเวลาที่เรารับประทานตัวผลิตภัณฑ์ของใบแปะกล้วยเนี่ยครับเป็นชาชงเอาจากใบนะฮะเอาไปปน
12: อันนี้เป็นชาเลยใช่ไหม
7: แล้วใส่ซองชาบรรจุหรือมาเป็นแคปซูลอย่างนี
3: ้
7: ก็ได้ซึ่งจริงก็คือมาจากอีใบนี่แหละครับเราไปตัดนั่นเองเพราะฉะนั้นสิ่งที่เรายังได้เหมือนกันนะครับก็คือหนึ่งเราได้สารสำคัญแต่สารสำคัญเท่าไหร่นี่เราบอกไม่ได
3: ้
7: นะครับเราอาจจะมีโอกาสได้ยาฆ่าแมลงถ้าเกิดว่าต้นทางของใบแปะกล้วยนั้นปลูกไม่ดีและสามเรายังมีโอกาสได้สารพิษที่อยู่ในใบแปะกล้วยอยู่แล้ว
12: ค
7: ือกรดกิงโกลิกในปริมาณถ้าจะรับประทานผลิตภัณฑ์ที่เราถือกันอยู่ตรงนี้ก็คือให้ท่านเลือกแหล่งผลิตที่ดีหน่อยนะครับเพื่อทำให้เรามั่นใจว่าเรามีความปลอดภัยจริง
3: ๆสมมติว่าถ้าเกิดเราไปเจอชาโนเนมาแบบนี้มันสามารถที่จะ
7: มีสารพิษ
3: นะฮะซึ่งงานของเรานี่ทำเป็นระเบิดไว้เลยใช่ไหมฮะ
7: ซึ่งอย่างที่บอกนะครับคือเราไม่รู้ว่าระเบิดในแต่ละใบเนี่ยมีมากแค่ไหน
12: แต่ถ้ากินเยอะกินต่อเนื่อง
7: ใช่ก็เป็นเรื่องที่อยากจะมาระมัดระวังมันอาจจะไม่เห็นผลใน1ปี2ปีตรงนี้มันอาจจะเป็น5ปี10ปีข้างหน้าก็ได
3: ้นะแล้วแต่กล้วยเนี่ยมันป้องกันอัลไซเมอร์ได้จริงหรือเปล่าครับ
7: ถ้าตามหลักฐานทางการแพทย์ในปัจจุบันเนี่ยเรายังไม่มียาหรือสารตัวไหนที่ช่วยป้องกันการเกิดอัลไซเมอร์ได้นะหรือโรคความจำเสื่อมแต่มันจะมีหลักฐานว่าถ้าเกิดคนไข้เริ่มมีความจำบกพร่องซึ่งถือว่าเป็นระยะแรกๆของโรคอัลไซเมอร์เนี่ยการรับประทานสารสกัดของใบแปะกล้วยซึ่งต้องเป็นยาอันนี้ต้องย้ำนิดนึงว่าต้องเป็นยานะครับยาแผนปัจจุบันซึ่งจัดเป็นยาอันตรายเนี่ยสามารถช่วยชะลอการดำเนินไปของโรคได
3: ้
7: โอ้นะครับ
3: เรื่องของอัลไซเมอร์เนี่ยมันมีวิธีป้องกันไหมฮะ
7: จริงๆอัลไซเมอร์เนี่ยมีวิธีป้องกันอันดับแรกเลยก็คือ ขาเรียกว่าออกกำลังกายสมองอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นการอ่านหนังสือการดูทีวีการเล่นการออกไปช้อปปิ้งกันแม้แต่การนั่งโต๊ะนับเลข
3: ครับ
7: ก็สามารถทำได้
12: นั่งโต๊ะนับเลข
3: ช่วยได้เลยเน
12: า
3: ะนั่งโต๊ะนับเลข
7: และแน่นอนก็ต้องตามมาประกอบกับเรื่องของอาหารที่ดีพอออกกำลังกายตามความเหมาะสม
3: ครับ
7: แต่อย่างไรก็ตามอัลไซเมอร์ปัจจุบันเป็นโรคทางมันทุกก
3: ร
7: รมถ้าเกิดว่ามีคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายเป็นอัลไซเมอร์อันนี้อาจจะหลีกเลี่ยงได้ยากนะครับก็อาจจะต้องปรึกษาคุณหมอนะครับในเรื่องการป้องกัน
15: หากมีข้อสงสัยในผลิตภัณฑ์โทร1556นะครับ
3: วันนี้ขอบคุณทั้ง3คนนะครับคุณมนคุณเอเชียคุณพลอยขอบคุณมากครับ
12: ครับ
3: เอฮะแล้วขอบคุณนะฮะจานบอลกับพี่ณัฐทิวครับ
12: ขอบคุณครับ
3: คุณผู้ชมครับปังหรือพังครั้งหน้าเราจะหยิบยกอะไรขึ้นมารีวิวนะฮะรอติดตามครับวันนี้หมดเวลาแล้วสวัสดีนะครับตอนนี้มือผมเนี่ยมีแต่กิน
12: ปลา
3: ปลานะฮะเรามีปลาหลายชนิดมาก
12: สดที่หั่น100 กรัมนะ
7: 100 กรัม

คุณผู้ฟังคะมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะคะซึ่งในวันนี้รายการของเราได้นำความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพคงเป็นประโยชน์แก่คุณผู้ฟังไม่มากก็น้อยสำหรับวันนี้เวลาของทางรายการได้หมดลงแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปกับดิฉันดีเจตุ๊กตารายการคลินิกครอบครัวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:00 น.ถึง 17:00 น.จากทางสถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาอำเภอหล่มเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์สุดท้ายนี้อยากให้คุณผู้ฟังดูแลสุขภาพของคนในครอบครัวกันด้วยนะคะวัน

บุญกุศลสร้างพลาท่านคือข้าวห่อบัดเทื่อหิวมื้อหน้าจังสิได้เปิดกินสถานีวิทยุกระจายเสียง921ขอเชิญชวนพี่น้องผู้ใจบุญร่วมสืบสานพระพุทธศาสนาร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีประจำปี2569ณวัดโคกเจริญบ้านโน่นเสาเอหมู่ที่7ตำบลบ้านวายอำเภอลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์มาร่วมเฮ็ดบุญใหญ่เพื่อบูรณะพระพุทธมหาปฏิมากรองค์พระเจ้าตากแดดสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองศูนย์ร่วมจิตใจของพี่น้องชาวบ้านเฮากำหนดการมีดังนี้วันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569ตั้งองค์กฐินและร่วมพิธีกวนข้าวทิพย์อันเป็นมงคลวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569พิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีพี่น้องสามารถเดินทางมาร่วมเฮ็ดบุญได้ที่สถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาคาหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาตำบลหน้าแซงอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ใครบ่สะดวกเดินทางมาสามารถโอนเงินร่วมเฮ็ดบุญได้ที่ธนาคารทหารไทยธนชาตซื้อบัญชีพันเอกอติพรจันบางเลขที่บัญชี424-230-6985 424-230-6985ท่านน้อยให้ได้กอบท่านเป็นกระสอบให้เจ้าได้หอบได้หามบุญรัก

ยู่กะดีไปกะดีมีประโยชน์ได้สร้างโบสถ์ได้สร้างวัดด้วยหัตถาได้ซอยซาดบ้านเมืองเรื่องลือชาได้ฉายาสาธุชนคนดีเอ่ยสถานีวิทยุกระจายเสียง921ขอเชิญชวนพี่น้องศรัทธาสาธุชนผู้ใจบุญใจกุศลทุกท่านมาร่วมสืบสานพระพุทธศาสนาในงานบุญกฐินสามัคคีประจำปี2569ณวัดโคกเจริญบ้านโนนสาวเอตำบลบ้านหวายอำเภอลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์มาร่วมใจกันเป็นเจ้าภาพสมทบทุนบูรณะพระพุทธมหาปฏิมากรองค์พระเจ้าตากแดดสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองเพื่อความเป็นสิริมงคลให้ชีวิตร่มเย็นเป็นสุขกำหนดการวันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569มีพิธีตั้งองค์กฐินร่วมพิธีกวนข้าวทิพย์มงคลวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569พิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีพ่อแม่พี่น้องผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านสามารถร่วมสร้างบุญสร้างกุศลได้ที่สถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5

เชิญชวนพี่น้องมาม่วนซื่นนำกันในงานประเพณีแข่งขันเรือยาวอำเภอลมเก่าประจำปี2569ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนิธิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมาจวดนำกันในวันที่26ถึง28ตุลาคม2569ณลำน้ำพุงหน้าวัดทุ่งทองชัยเปิดรับสมัครทีมเรือยาว18ฝีพายประเภททั่วไปชายโอเพ่นในจังหวัดเพชรบูรณ์รับแค่10ลำเท่านั้นแข่งกันวันที่26ตุลาคมส่งรายชื่อได้บ่เกิน25คนและต้องมีเรือของตัวเองสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่15กันยายน2569ติดต่อสมัครเข้าร่วมได้ที่หมออั๋นนายสังเวียนปิ่นมาสา0657997325 0657997325มาเชียร์นำกันให้หมดซื่นทั้งทีมชายทีมหญิงและทีมผสมรวมสืบสารประเพณีบ้านเฮานัดกันแล้วอย่าสุลืม26ถึง28ตุลาคมนี้จับมือลูกจูงมือหลานมาที่ลำน้ำพุงหน้าวัดทุ่งทองชัยอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์เด้อครับ

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาในระบบ AM 972กิโลเฮิรตซ์ FM 99เมกะเฮิรตซ์และวิทยุออนไลน์เว็บไซต์ rbs921.rtarf.mi.th

กันเวลาเดิมนะครับ 17:00 น.ถึง 18:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยกระจายเสียงอยู่ที่อำเภอลำเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์บ้านเราเนาะนี่แหละก็วันนี้พ่อแม่พี่น้องน่าจะได้ยินเสียงเล็ดลอดเข้ามาบ้างนะก็เขาอยู่ในพื้นที่นะครับเนาะนี่เพราะฉะนั้นก็รายการนี้นะครับทำงานในภูธรกันเลยว่ากันอย่างนั้นเลยพ่อแม่พี่น้องที่รักครับได้ยินเสียงรถเสียงราเสียงนกเสียงแป็ดเสียงไก่เสียงห่านเสียงอีหงอีเห็นเสียงงูเห่าฟ้อฟ้อนี่น่าจะมีบ้างวะเนาะเพราะฉะนั้นก็คิดถึงคิดฮอดกันได้7วันนะครับอยู่เป็นเพื่อนกันวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์กันเลยทีเดียวทางสถานีวิทยุวส921แห่งนี้นะครับเรื่องราวข่าวสารดีๆเอามาเล่ามาคุยกันทุกวันนะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องราวของเศรษฐกิจเรื่องราวของสังคมรัฐวัฒนธรรมประเพณีอะไรก็ตามที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ฟังมาพูดมาคุยกันทุกวันแหละนี่แหละเพราะฉะนั้นก็อย่าลืมติดตามนะหมุนคลื่นกันเลย99 FM AM 972กิโลเฮิรตซ์เนาะวันละ1ชั่วโมง 17:00 น.ถึง 18:00 น.ดำเนินรายการโดยโกข่าวเจ้าเดิมคุยกันหนุกหนานนะว่ากันอย่างนั้นนะเรื่องใกล้ตัวก็ความเป็นอยู่อาชีพอะไรต่างๆนานาเรื่องไกลตนคุยยันดวงอาทิตย์นะคุยยันในเรื่องราวของจักรวาลที่ยังเห็นกันอยู่เนี่ยมีข่าวอีกแล้วเนี่ยเขาส่งกล้องไปเห็นในเรื่องราวของกรณีว่าน่าจะมีสิ่งมีชีวิตอยู่อีกจักรวาลหนึ่งแนวเดียวของโลกว่าอย่างนั้นนะเดี๋ยวก็ข่าวหาข้อมูลก่อนในทิศทางขององค์การนาซาเห็นไหมแล้วนะดูข่าวอยู่เมื่อเช้าเพราะฉะนั้นก็เรื่องราวดีๆก็มาพูดมาคุยกันทุกวันแหละพ่อแม่พี่น้องเอ้ยเนาะนี่มาดูอากาศกันสักหน่อยฝนฟ้าก็ยังตกกันอยู่นะครับมรสุมเข้าภาคเหนือเกี่ยวกับเรื่องราวของเส้นทางที่มีน้ำทงน้ำท่วมอะไรเนี่ยเล่นแถวโหหลายต่อหลายพื้นที่ปากดงปากดุกน้ำดุกอะไรต่างๆนะตำบลปากช่องอำเภอลำสักจังหวัดเพชรบูรณ์อำเภอลำเก่าหลายต่อหลายตำบลหลายต่อหลายพื้นที่ทุลักทุเลกันอยู่นะครับแต่ก็มาเร็วแล้วก็แห้งเร็วแล้วก็เล่นแร่เถิกสวนได้นาก็เจอกันพอเหมือนกันนะน้ำเข้าป่าเข้าในไร่ในนาบ่สมควรในจุดที่น้ำท่วมถึงเป็นน้ำป่านะมาจากน้ำพุงค่อนข้างเยอะปีนี้ป่าสักก็ไม่เบาแต่เนี่ยเริ่มตกกันอีกแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็ติดตามพยากรณ์อากาศเด้อคว้าแรงด้วยเมื่อคืนโอ้ดังสนั่นไหวดังต่ำมากเลยดังอยู่นานมากนะครับน้องคว้าขนองลมกันโชคด้วยเนี่ยแล้วก็มีฝนตกลงมาค่อนข้างทั้งคืนเลยเมื่อคืนเนาะปราลงมาแต่พอใกล้สว่างเล่นซะโอ้โหเปิดก๊อกเลยนะครับนี่คือในเรื่องราวของดินฟ้าอากาศเพชรบูรณ์บ้านเราเป็นอย่างนี้กรุงเทพและปริมณฑลฝนตกเป็นวงกว้างเนี่ยฝนตกเป็นวงกว้างนะครับเนาะแล้วก็คลื่นในอ่าวไทย 2-3 เมตรทั้ง2ฝั่งทะเลไทยอ่าวไทยก็ถ้าออกไปถ้าเจอฟ้าเจอฝนสูงกว่า2เมตรว่าอย่างนั้นโอ้โหตามมาด้วยในเรื่องราวของทิศทางนะครับอันดามันพอสมควร 2-3 เมตรเช่นกันนะครับระมัดระวังเด้อขึ้นรถลงเรือไปเหนือลงใต้ดูกันดีๆเนาะ

สวัสดีครับยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่บรรยากาศของรายการโกข่าวเล่าเรื่องนะครับเนาะเจอกันอีกแล้ววันนี้เป็นยังไงกันบ้างสบายกันดีบ่คิดถึงคิดฮอดกันอยู่เด้นะก็

มาคุยในเรื่องราวของเกี่ยวกับสมุนไพรกันต้องหน่อยพ่อแม่พี่น้องที่รักครับสมัยเก่าแก่สมัยดึกดำบรรพ์สมัยปู่ย่าตาทวดความเจริญก้าวหน้าทางสาธารณสุขยังไงไม่เคยมีนะหมอหลวงนะเมื่อก่อนถ้าอยู่ตามท้องไร่ท้องนาหรือตามป่าตามเขามาหาหมอหลวงนี่ยากมากถ้าเคยมาหาหมอหลวงได้นี่ถือว่าโอเคอยู่อีกระดับหนึ่งละหรือไม่ก็เป็นในเรื่องราวของการเจ็บป่วยแบบรุนแรงนะถ้าไม่งั้นก็คือใช้สมุนพรงสมุนไพรนั่นแหละมีหมอประจำพื้นถิ่นประจำบ้านกันอยู่นะหมอสมุนไพรเขาเรียกหมอยาเมื่อก่อนเนาะมีอะไรก็ไปหาหมอยาพอไปบอกอาการก็ปั๊บหมอยาก็จะมีการหาสมุนไพรตามในพื้นที่แล้วนะไม่ใช่เก็บไว้นะไม่ใช่มีการตากแห้งว่าอย่างงู้นอย่างนี้ก็มีไม่มากหรอกบางทีมีก็มีนะแต่ส่วนมากจะมีสมุนไพรใกล้บ้านหรือไม่ใต้ป่านะที่เขา อยู่ในชุมชนนั้นๆนะไม่ต้องไปไกลเลยละไม่ต้องข้ามจังหวัดข้ามภูมิภาคไปหาสมุนไพรกันนะครับเล่าอาการให้ฟังเขารู้จักแล้วว่านี่อาการเป็นอย่างนี้เราต้องรักษาด้วยยาประเภทไหนตัวยาอะไรบ้างที่มีการผสมผสานกันสามารถที่จะรักษาโรคนี้ได้กำลังคิดกันบางทีก็ถ้าเป็นโรคที่ไม่ยากก็หาสมุนไพรแค่ 7-8 รายการหรือไม่ก็ประมาณนัก 3-4 รายการก็หายแล้วนะเขารักษามาอย่างนั้นเลยนะถ้าเป็นหวัดต้องเอาพืชตัวไหนมาผสมกันเอามาต้มหรือเอามาบดหรือมายังไงท้องอืดท้องเฟ้อต้องเอาพืชตัวไหนกระมงขมิ้นขาคือนะในเรื่องราวของกรณีทิศทางที่พืชที่รักษาเกี่ยวกับเรื่องของภายในลำทรงลำไส้อย่างเงี้ยนะแนวนี้นะนี่แหละถ้ากรณีท้องเสียกระทันหันต้องกินยาตัวไหนยาหลวงก็ไม่มีอยู่ในป่าในเขาควาดกล้วยแก่แล้วว่าอะไรเงี้ยแนวนี้หรือเปล่าใช่ไหมสิ่งที่ควาดๆอ่ะนั่นน่าจะหายเหมือนกันเขาก็เลยลองกันมาตั้งแต่สมัยปู่ย่าตาทวดก็ได้ผลนะครับในเรื่องราวของกรณีทรัพยากรธรรมชาติที่คู่กับป่าเนี่ยมันมีเยอะมากโดยเฉพาะสมุนไพรนะเมื่อก่อนเนาะนี่แหละกูเขาก็โยนรักษาด้วยสมุนไพรเหมือนกันเกิดทันนะฮะเมื่อก่อนแต่ถ้าป่วยหนักจริงๆถึงส่งสุขศาลาก็เรียกนะโรงพยาบาลเนี่ยเป็นอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นประเทศไทยปัจจุบันนี้ผู้คนค่อนข้างที่มีปริมาณเยอะนะเพราะตายกันน้อยความเจริญก้าวหน้าทางสาธารณสุขเนี่ยมันสามารถที่รักษาผู้คนอายุยืนยาวมากกว่าเดิมเนี่ยในทิศทางของสมัยเก่าเนี่ยบางครั้งบางคราวก็ถือว่าโอเคนะรักษาได้ในทิศทางว่าสมุนไพรสามารถที่จะดูแลชีวิตผู้คนได้ให้อยู่ยาวนานได้เช่นกันแต่ปัจจุบันยิ่งแล้วเลยเขามีการวิเคราะห์มีการวิจัยมามันก็มีส่วนผสมของสมุนไพรด้วยนี่แหละอาทิเช่นคว้าทลายโจรเห็นไหมจุดนั้นน่ะโควิดต้องกินคว้าทลายโจรคู่กับยาทิฟฟี่ยาทิฟฟี่ก็มีส่วนผสมของสมุนไพรเหมือนกันนะนะครับลองอ่านดูดีๆสิไม่เชื่อนั่นน่ะเพราะฉะนั้นนะครับเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆนานาเราสมควรเรียนรู้ไว้บ้างนะเกิดฉุกละหุกอะไรขึ้นมาจากความเป็นทันสมัยอยู่มันหึกหักขึ้นมากลายเป็นสิ่งโบราณขึ้นมาอีกรอบจะเป็นยังไงเห็นไหมล่ะน้ำท่วมในปานน่ะในพริบตาความทันสมัยหายหมดเหลือเป็นก้อนดินก้อนหินเป็นพื้นน้ำเช่นเดิมเห็นไหมอะไรก็สามารถเกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นลองเรียนรู้ไว้สิเผื่อได้เจอแล้วได้นำมาใช้ประโยชน์พ่อแม่พี่น้องที่รักครับตัวนี้สำคัญนะเรื่องสมุนไพรนะครับตัวนี้ค่อนข้างที่จะเป็นประโยชน์ต่อผู้คนมากเลยสมุนไพรเนี่ยนะเป็นยารักษาโรคชั้นดีคนสมัยโบราณไม่ต้องถามว่าใครคนแรกเอาพืชนั้นพันธุ์นี้มาทดลองนะกินรังจืดสามารถฆ่าพิษของสิ่งที่มีพิษต่อร่างกายได้อย่าเท่าอมก็ไปส่งเดชนะรังจืดอมก็ไปในทิศทางของกรณีไปกินเหล้าแล้วไม่เมาเพื่อนไล่ทื่อพวกอีกเรื่องเล่าว่าอย่างนั้นนะครับไม่เมาจริงๆนะมันฆ่าพิษของเหล้าเข้าเพี้ยฆ่าพิษของเบียร์ได้สบายเลยรังจืดเนี่ยนะในเรื่องของกรณีเสล็ดปังพรอีกใครเนาะถ้าข่าวว่าอย่างนั้นสามารถดับพิษงูพิษตะขาบได้พิษแมงงอดได้ในแนวนี้วะนานเป็นอย่างนั้นไปตามหาต้นตออีกข่าวก็ต้องหาข้อมูลอีกหาไม่เจอนะมันมีมานมนานแล้วนะครับเนี่ยขมิ้นชงขมิ้นชันนะเอาไปแปะท้องเด็กให้เด็กกินเข้าไปในกรณีท้องอืดท้องเฟ้อเรอเหม็นเปรี้ยวในแนวเนี้ยนะก็เป็นมาจากสมุนไพรเช่นกันพ่อแม่พี่น้องที่รักครับใบชุมเห็ดนะกินแทนน้ำชาตอนเช้าทำให้ระบายดีกินน้อยถือว่าเป็นยาระบายกินมากเป็นยาถ่ายเนี่ยเป็นอย่างนั้นอีกไอ้กรณีเครือตอดหมาพร้อมกับ
้นกะเพราแดงกะเพราขาวบวกกับตะไคร้แดงตะไคร้ขาวนะผสมต้มกันไปกินแก้ถ่ายพยาธิออกมาโอ้วิ่งกันสนุกสนานไอ้พยาธิปากคงปากขอนะไอ้พยาธิไส้เดือนนี่ก็โอ้ออกมาโดยไม่รู้ตัวนะงงนะออกมาถึงนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นไปได้ยังไงว่าใครเป็นคนทดลองออกมาคนแรกใช่มั้ยนี่คือสิ่งที่พ่อแม่พี่น้องสมควรรู้สมควรศึกษาไว้บ้างนะเอาไว้สอนลูกสอนหลานอยากจะดูพืชชนิดไหนเป็นยังไงตอนนี้มันบันทึกในเรื่องราวของกรณีสรรพคุณนะพอสมควรนะอยู่ใน Google หรือ YouTube อ่ะนะลองดูลองศึกษาดูแล้วก็ดูพืชจริงไปเจอเข้ามาพืชไหนมีพิษพืชไหนเป็นยาพืชไหนสมควรเอามากินรู้หมดนะโคขาวก็ศึกษาพอสมควรที่เช่นกรณีไปในป่าเนี่ยไปเจอหันช้างร้องเนี่ยเอามาเช็ดหน้าเช็ดตาใบใหญ่ดีเนาะดูแล้วค่อนข้างที่จะน่าสัมผัสโอ้โหแสบร้อนแสบไหม้พ่อแม่พี่น้องเลยตามมาโดยลูกอะไรเนาะดูท่าทางแล้วเป็นขนขนนะไอ้นี่ก็เป็นสมุนไพรเหมือนกันเม็ดมันนะสุนัขมุ้ยหมามุ้ยรู้จักไหมเนี่ยหนักนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องดูดีๆกรณีโดนหมามงหมามุ้ยหรือว่าโดนอะไรขึ้นมาระคายเคืองผิวนั้นต้องทำยังไงไปคลุกฝุ่นเอาฝุ่นมาทาแขนมันหลุดใช่หรือไม่มันจริงนะพวกเขาก็เลยลองมาแล้วเพราะฉะนั้นต้องรู้นะครับพ่อแม่พี่น้องที่รักครับในเรื่องราวของกรณีอยากจะให้เรียนรู้ไว้เผื่อไว้ได้ใช้ในโอกาสที่เราคิดไม่ถึงว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นมานะครับตัวนี้นะนี่แหละวันนั้นโควิดรู้สึกว่าระคายคอนิดหน่อยไปหาหมอไม่ทันแล้วดูท่าทางคืนนี้กว่าจะถึงเช้ามันน่าจะอาการรู้สึกว่ากำเริบขึ้นมาแน่นอนน่าจะโควิดหรือเปล่าวาดทลายโจรดิบๆเลยต้มน้ำซดเข้าไปกลืนใบอีกต่างหากเรียบร้อยตอนเช้ามาคอโล่งมากนั่นคือยาสรรพคุณที่รักษาคอนะครับฟ้าทลายโจรเนาะลงเนื้อลงตัวแล้วว่ากันอย่างนั้นเพราะฉะนั้นลองศึกษาไว้ดูเด้อรู้ไว้

มาดูความเจริญก้าวหน้าของการสื่อสารในโลกเราหน่อยตอนนี้เนาะโอ้ไร้พรมแดนแล้วพ่อแม่พี่น้องเอาไม่อยู่แล้วล่ะนะโอ้ตามไม่ทันแล้วล่ะลงเนื้อลงตัวเลยบางครั้งเนี่ยต้องเลือกใช้ให้ดีๆเด้อไอ้ความเจริญก้าวหน้าเนี่ยตั้งสติให้ดีมันเจริญเท่าเหลือเกินมันทันสมัยเท่าเหลือเกินสามารถติดต่อได้ทุกเรื่องทุกราวสามารถที่จะทำให้เรามีชีวิตดีหรือไม่ดีมันอยู่ที่ขั้วลบและขั้วบวกนะถ้าเราใช้ในทิศทางของกรณีเหรียญสองด้านอย่างที่ว่าเนี่ยเอ้านั้นเมื่อกี้เทียบกับขั้วลบและขั้วบวกหัวหรือก้อยให้เราเลือกใช้เกี่ยวกับความทันสมัยของระบบดิจิทัลหรือโลกออนไลน์เนาะนี่แหละมีเรื่องมีราวอยู่ตลอดเกี่ยวกับเรื่องราวของตลอดวิวาทฆ่ากันตายทุบกันตายนะมีเรื่องเกี่ยวกับทิศทางสิ่งที่ไม่คาดคิดแต่มันเกิดขึ้นนะเนาะโดยเฉพาะเรื่องชู้สาวเห็นไหมพระเพลเป็นข่าวกันอยู่ตลอดเนี่ยฆ่ากันตายก็มีผัวเมียทะเลาะกันเรื่องมีโกงมีกิ๊กมีอะไรกันนี่แหละนะมาจากการติดต่อกันเร็วเกินผ่านระบบมือถือนี่แหละเมื่อก่อนหนุ่มสาวกว่าจะจีบกันได้แล้วพ่อแม่พี่น้องเอ้ยจดหมายไม่รู้ว่าสมุดหน้ากลางส่วนมากน้องเมื่อก่อนจีบทางหน้ากลางน้องหมดเป็นปึ้งๆเดี๋ยวนี้แค่วันเดียวรู้เรื่องโทรเข้าไปส่งหัวใจใส่มานะส่งกรณีใส่ไว้สัก 4-5 รูปหัวใจอย่างนี้สักพักก็เอาตอบรับกันแล้วนัดเจอกันแล้วจบกลายเป็นเรื่องดีก็ดีไปเรื่องไม่ดีก็ตามที่เป็นข่าวดูนั่นน่ะเพราะฉะนั้นต้องตั้งสตินะเดี๋ยวนี้แอปสารพัดและแอปหาโกงแอปหาคู่แอปสารพัดที่จะเป็นกันอยู่นะในเรื่องราวของกรณีถ้าเราไม่ยับยั้งชั่งใจเนี่ยนะมันจะทำให้เรรวนได้เหมือนกันนะใช้ในทางที่ถูกก็สิ่งดีๆตามมาเยอะแต่ถ้าใช้ในสิ่งที่ผิดเนี่ยโอ้มหันต์พ่อแม่พี่น้องเอ้ยบอกกันอย่างนี้เลยเรื่องจริงเลยนะหลอกลวงผ่านโทรศัพท์มือถือเห็นไหมมันก็ทำได้ไม่ใช่โจรต้องเป็นโจร400โจร500มาต้องงัดประตูงัดประตูขึ้นทางหลังคาออกทางหน้าต่างนั่นนี่แหละเดี๋ยวนี้โทรศัพท์มากริ้งเดียวเอาเงินคนได้ต้องหนักกว่าเป็นโจรปล้นอีกต่างหากเนี่ยมันหลายเรื่องหลายราวนะครับต้องระวังพอสมควรนะไม่ใช่ว่าสบายใจเกี่ยวกับเรื่องราวของความทันสมัยของโลกโดยเฉพาะโลกออนไลน์เนาะดูดีๆพ่อแม่พี่น้องเอ้ยเป็นห่วงเป็นใยกันอยู่ติดตามข่าวด้วยนะบางครั้งอย่าติดตามแต่ข่าวดีต้องมีข่าวที่ว่าไม่ดีบ้างมันเกิดอะไรขึ้นเราได้ตั้งรับถูกนะ เรียนเก่งแต่กรณีเดียวเรื่องของดีๆและทฤษฎีดีๆวิชาการดีๆแต่ไม่รู้เรื่องกรณีเอาตัวรอดจบเลยนะจะบอกให้นะครับเดี๋ยวนี้มันต้องรอบรู้ในทุกๆเรื่องโดยเฉพาะเรื่องของการไว้วางใจในเรื่องราวต่างๆที่เราต้องเจอโดยเฉพาะผู้คนนะตัวนี้สำคัญนะคุยกันเปล่าหน้าเนื้อใจเสียวะสั้นปากปลาใสน้ำใจเชือดคอนะโบราณว่าเห็นไหมอย่าไว้ใจทางอย่าวางใจคนเนี่ยตามที่โบราณสอนไปน้ำขึ้นให้รีบตักมันเรื่องราวเกี่ยวกับไว้ใจคนบ่น้องบ่แม่นหัวว่ากันไปเพราะฉะนั้นเรื่องดีๆนะที่กูเข่ามาเล่าสู่คุณฟังเนี่ยตอนนี้ถือว่าเป็นเรื่องดีนะในทิศทางของเกี่ยวกับเรื่องของความทันสมัยในโลกออนไลน์การสื่อสารดูดีๆดื้อนะครับเป็นข่าวอยู่ตลอดใช้กันให้ถูกทิศใช้กันให้ถูกทางแล้วก็เน้นเรื่องของวัฒนธรรมความเป็นอยู่ด้วยว่าประเทศไทยของเราปู่ย่าตาทวดเขาอยู่กันยังไงมีศีล5ศีลอะไรกันบ้างที่เอามาใช้ในชีวิตแล้วลงเนื้อลงตัวอยู่แบบสุขสบายนะครับเนาะไม่มีเรื่องราวที่แปลกๆออกมาเป็นโครงเป็นข่าวหรือว่าเจอกับตัวเรานะครับนี่คือสิ่งดีๆนะเอามาเล่าสู่ฟังครับ

มาคุยกันอีกสักเรื่องหนึ่งข่าวนี้ก็บ่อยนะช่วงนี้นะครับหลงป่าหลงป่ากิจกรรมการเดินป่าเป็นลักษณะการท่องเที่ยวก็มีเขาเรียกว่าจัดทริปทั่วไทยบ้างก็เดินเดี่ยวบ้างก็เดินเป็นกลุ่มไปกันกรณีแบบในทิศทางเข้าไปสู่ป่าในพื้นที่อุทยานหรือป่าที่ต้องผ่านเกี่ยวกับเรื่องราวของการรับรู้นะการที่ต้องอนุญาตจากส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับป่าในพื้นนั้นก็ถือว่าโอเคแต่บางครั้งไปกันโดยลำพังนะครับเนาะแนวนี้ก็มีหรือไปกันโดยมีเจ้าหน้าที่นำไอ้นั้นก็ปลอดภัยแต่ถ้าโดยลำพังในบางครั้งถ้าไปเป็นกลุ่มเป็นก้อนแล้วก็ไปลักษณะไม่แยกกลุ่มแยกก้อนกันหรือว่ากระจายกันไปงั้นก็ถือว่าปลอดภัยกันอยู่ช่วยกันดูแลนะแต่ก็พลาดได้อยู่เหมือนกันตามที่เป็นข่าวอยู่บ่อยๆแต่ถ้าไปแล้วแยกเดี่ยวออกไปตามที่เป็นข่าวในเขตของทางภาคใต้มั้ยไม่รู้ด้วยสาเหตุอะไรนะอยากจะท้าทายด้วยโดดเดี่ยวหรือยังไงก็ไม่ทราบหรือว่างอนกันในกลุ่มหรือว่าไม่พอใจกันอะไรเงี้ยมันก็เป็นไปได้หมดในที่สุดแยกเดินกลับมาก่อนมีโอกาสหลงป่าได้นะนะครับบางครั้งเนี่ยด้วยความมั่นใจว่าเราเคยไป2ครั้ง3ครั้งแล้วแต่ในเรื่องราวต่างๆมันก็สามารถที่จะผิดพลาดได้เหมือนกันพลาดนิดเดียวกลายเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตถึงขนาดเสียชีวิตกันที่ผ่านมาที่เป็นข่าวเห็นมั้ยเนี่ยเพื่อนก็ตามหากันแทบแย่กูตะโกนก็ไม่ได้ยิน1วันก็แล้ว2วันก็แล้ว3วันก็แล้ว4วันไปพบกลายเป็นร่างที่เสียชีวิตไปซะแล้วอย่างเงี้ยมันก็ไม่น่าเกิดขึ้นนะครับเนาะตอนนี้นะครับหาของปงของป่าก็เหมือนกันชาวบงชาวบ้านของเราหาโฮงหาเห็ดนะเนี่ยตามที่ครั้งสุดท้ายในเขตเพชรบูรณ์บ้านเราก็ไปหากันแทบแย่ในเขตของบึงสามพันเห็นไหมตรงนั้นก็ไปเจอยังรอดชีวิตอยู่มาได้เป็นป้าแก่ๆหนึ่งคนนะนี่ก็4วันอยู่แต่ในป่าแต่รู้สึกว่าสามารถที่จะรู้พืชผักต่างๆนานาได้ก็เก็บมากงเก็บมากินแต่ก็อาถรรพ์ในป่ามันก็ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะบางครั้งบางคราวแกบอกว่ามีคนมาแบบคอยเป็นเพื่อนอยู่ทั้ง3วันนั่นแหละนะคล้ายๆคนกันนี่แหละแล้วก็ชวนกินนู่นกินนี่กันจนมีชีวิตรอดจนเจ้าหน้าที่ไปพบไปเจอในชุดค้นหาเนาะก็รู้สึกว่าอิดโรยนิดหน่อยน้ำท่าก็ยังมีอยู่รู้จักกินจากแหล่งน้ำนั้นหรือว่าจุดที่มีน้ำมีท่าในพืชในผักตามที่เคยสัมผัสในภาษาการหากินแบบพื้นบ้านนะเนาะรอดไปนั่นที่บึงสัมพันธ์แต่ที่ครั้งสุดท้ายที่เสียชีวิตไอ้นี้ก็เข้าไปหาของป่าเนี่ยแถวๆริมสีม่วงเนี่ยเห็นไหมตอนนั้นชุดของทีมงานปกครองก็หากันอยู่หากันยังไงก็ไม่เจอเดินไปเรื่อยๆนั่นนะไปโผล่อีกทีนู่นนะไปโผล่แถวๆสะเดียงอ่ะนะมันเลยกลายเป็นว่าเอ้าพอเห็นพวกเดินมาพอดีไปขาดใจตายต้องเห็นหมู่บ้านพอดีหลายวันไปโดยในทิศทางว่า5-6 วันนะว่ารู้สึกเจ้านั้นรายนั้นเนาะพอโผล่พรวดขึ้นมาก็ขาดใจพอดีเพราะร่างกายอิดโรยมาหลายวันแล้วก็รู้สึกว่าจะขาดสติในเรื่องราวของการที่หาขนทางดิ้นรนออกมาเพื่อที่จะกลับบ้านนะเนาะไอ้นั่นคือการกินการอยู่ก็รู้สึกว่าจะไม่ค่อยลงตัวเท่าไหร่ตามที่มีเพื่อนบ้านเล่าให้ฟังนะในพฤติกรรมที่เขาเป็นคนที่เวลาเข้าป่าแล้วก็เป็นยังไงเขาชอบตื่นกลัวเนาะแล้วก็สมองเขาค่อนข้างที่จะเลื่อนๆนิดๆนะตามที่ว่ากันเนาะในทิศทางตรงนั้นเราก็เข้าใจกันอยู่ในการบางคนก็จะไม่เหมือนกันพอเจอในความเงียบในความวงเวงมันก็ยิ่งไปกันใหญ่นะครับสติเลยหลุดเนาะตัวนี้สำคัญนะครับการเข้าป่าเนี่ยหนึ่งกรณีต้องเตรียมตัวกันสักหน่อยเอาหยูกยารักษาโรคเบื้องต้นไปสักหน่อยปัตตงปัตเตอร์นะในทิศทางของกรณีเกี่ยวกับปฐมพยาบาลขั้นต้นนะยามองอะไรต่างๆเนี่ยนะเอาไปด้วยอุปกรณ์เกี่ยวกับเรื่องของการมาลงกันแมลงไม่ว่าจะเป็นตามในทิศทางของภูมิปัญญาชาวบ้านหรือว่าเกี่ยวกับเรื่องของความทันสมัยเอายากันยงยาทายุงในต่างๆนั้นนะไปเนี่ยเนาะอันนี้คือเข้าไปเที่ยวหรือว่าเข้าไปทำธุระในป่ากันโดยที่มีความเตรียมพร้อมเข้าไปมันจะปลอดภัยกว่า
สองถ้าเกิดลองปากันอะไรขึ้นมาเนี่ยนะทางที่ดีถ้าไปในทิศทางของการท่องเที่ยวหรือว่าอยากจะเข้าป่าบ่อยๆหรือไปทำธุระในป่าบ่อยๆเข็มทิศก็ต้องมีไว้สักหน่อยนะเข็มทิศต้องมีไว้สักหน่อยแล้วก็ศึกษาสักนิดหนึ่งด้วยกรณีประสบการณ์หรืออะไรก็ตามหรือว่าในเรื่องราวก่อนที่จะเข้าป่าต้องทำยังไงบางครั้งบางคนก็เคยเข้าป่าครั้งแรกบางคนก็สองสามแต่ว่าประสบการณ์เนี่ยในทิศทางของชาวบ้านเนี่ยบางครั้งเนี่ยเขาเนาะการกินการอยู่มันพาไปเป็นความรู้เองหาหน่อไม้บางคนก็โอ้แต่งตัวซะอย่างเท่ในทิศทางของนักท่องเที่ยวใช่ไหมเป็นหมื่นเป็นแสนค่ารองทงรองเท้าค่าชุดอะไรต่างๆค่าเดินป่าแต่ในการหาหน่อไม้นี่ก็สอบปุ๋ยรองเท้าแตะกางเกงวอร์มเสื้อตัวนึงแล้วก็น้ำใส่ขวดโคกไปขวดนึงแค่นั้นก็ไปได้หรูแล้วอันนั้นคือในทิศทางของความชำนาญและประสบการณ์นะก็ไปได้อย่างนั้นเลยยูกยาก็เขารู้ในเรื่องราวของพืชพันธุ์ต่างๆนานาไหนเป็นยาไหนเป็นพิษเขารู้หมดน้ำเขาจะกินยังไงนั่นคือประสบการณ์เนาะแต่ถ้าในเรื่องราวของการเรียนรู้ใหม่ๆเนี่ยก็เตรียมไปนะเตรียมไปนะครับหลงป่าปั๊บนี่ก็สิ่งที่สมควรทำหนึ่งยาไปไหนต่อถ้าดูแล้วขืนไปแล้วค่อนข้างที่จะไม่ค่อยลงตัวละงงไก่ตาแตกแล้วก็อยู่แถวๆนั้นแหละเดินหาในจุดที่ว่ามีน้ำมีท่าสักนิดหนึ่งใกล้ๆตรงนั้นอย่าเดินไกลแล้วก็ตั้งเป็นที่พักเลยนะใช้ดำรงชีวิตตรงนั้นให้นานเท่าที่จะนานได้แล้วก็พยายามทำสัญลักษณ์ในระหว่างที่เราเดินไปควันต้นไม้หักไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็ได้นะกรณีไม้เล็กๆนั้นไม่ต้องโค่นสามสี่คนโอบงั้นไม่ใช่หรอกวะ นะครับแล้วก็ไปหยุดอยู่ตรงไหนก็อยู่ตรงนั้นแหละไฟลืมได้ไม่ได้เข้าป่านะพวกไม้คงไม้ขีดพวกเชื้อเพลิงนะเอาไปหน่อยไอ้นี่สำคัญมันก็เจ้าที่เจ้าทางนะตัวนี้อย่าประมาทรู้จักยกมือวงยกมือไหว้ขอขมาลาเจ้าได้นะในเรื่องราวของการเข้าพงเข้าป่าขออนุญาตอะไรต่างๆนั้นมันเป็นไปได้หมดแหละนะเครือเถาลงเครือเถาหลงเงินไม่ตามที่เขาพูดกันตัวนี้สำคัญนะเพราะฉะนั้นการเข้าป่าเนี่ยบางครั้งบางคราวนะเกิดเหตุอยู่บ่อยไม่ว่าจะเป็นจังหวัดที่เราสามารถรู้ข่าวได้หรือบางทีเนี่ยไม่ได้ออกข่าวก็มีนะครับหลงได้นะป่าไม่ใช่ธรรมดานะครับใครไม่รู้ก็ค่อนข้างที่จะงงไก่ตาแตกแหละในการที่จะหาทางออกอย่าพยายามเดินต่อหาในเรื่องราวของจุดที่หนึ่งกันฝนได้ถ้ามีเพิงทงเพิงถ้ำก็พักอยู่แถวนั้นนะมีแหล่งน้ำสักหน่อยก็ได้กินน้ำกินท่าหน่อยถ้ามีฟงมีไฟก็ต้มน้ำกินซะเพราะว่ามันได้ฆ่าโจงฆ่าเชื้อนะไม่ว่าเชื้ออะไรก็ตามที่อยู่ในน้ำที่เราจะกินนะครับรู้จักผลหมากรากไม้ด้วยกล้วยป่ามีแต่เม็ดจริงๆเราก็สามารถกินอะไรได้หน่อไม้นี่ก็บางครั้งก็กินได้นะแต่ต้องทำให้สุกก่อนถ้าไม่สุกมันจะเป็นไซยาไนด์นะเป็นลงเป็นลมเข้ามาหน้ามืดตาลายแล้วว่ากันอย่างนั้นนะครับพวกมะดงมะเดื่อนะที่กินที่ดินนะเรียกมะเดื่อดินนะไอ้นั้นก็กินได้นะหมูป่าชอบอย่างนั้นนะพวกหยวกปุดทำอะไรใช่ไหมพวกตระกูลหยวกต่างๆกับการขาต่างๆเนี่ยกินได้เหมือนกันนะประทังชีวิตได้นานพอควรแล้วนะนั่นคือประสบการณ์ที่ผ่านจากการทำมากินมาพ่อแม่ปู่ย่าตายายเคยพาเข้าป่าตลอดเนี่ยตัวนี้ก็ถือว่าดีแต่บางคนนี่ไม่เคยเลยเนี่ยไอ้นี้นี่คือขอให้มันอยู่ตรงนั้นก่อนถ้าไปไหนไม่ถูกจริงๆหาจุดที่ว่าดูแล้วเราดำรงชีพได้เพื่อรอคนมาหาเขามาหาแน่นอนละถ้าหายไปนะเดี๋ยวนี้ก็ไม่ใช่ปล่อยดีละนะครับแล้วก็ทำใจให้ตั้งสติได้นะอย่าหลุดอย่าหลุดกลางค่ำกลางคืนมันเงียบมันเงามันมืดเราก็ก่อฟงก่อไฟไว้ถ้าไฟทำงานที่สุดต้องพกไปนะแล้วก็ยาติดไปหน่อยถ้าเป็นมือใหม่นะนะครับตัวนี้แล้วก็ในเรื่องราวของการดูดาวมันมีดาวอยู่ดาวหนึ่งเขาเรียกกันดาวไถ่นะนะมันจะคล้ายดาวว่าวถ้าเป็นวาดเป็นรูปว่าวนะถ้าโยงทิศนู้นทิศนี้นะหัวว่าวเป็นทิศเหนือมาลองโยงเป็นรูปสามเหลี่ยมอะแล้วมีหางว่าวอยู่เป็นดาวสามจุดติดกันเขาเรียกดาวไถแต่ถ้าโยงให้เป็นรูปว่าวมันจะเป็นดาวว่าวเขาเรียกนะหัวเป็นทิศเหนือหางว่าวเป็นทิศใต้ด้านซ้ายทิศตะวันตกด้านขวาทิศตะวันออกนะเป๊ะเลยทำไมที่กูเข้าอยู่ทหารเนี่ยมาเข้าป่ากันเนี่ยไอ้นี่เลยไม่ต้องไปดูกรณีเกี่ยวกับเรื่องของเข็มทิศหรอกยากนะบางทีเข็มทิศก็เราก็ดูลำบากหน่อยเดินดูดาวนิดเดียวนะยิ่งดาวเยอะๆเนี่ยโอ้โหชัดเจนเลยพักเดียวก็ออกถนนใหญ่ทัวร์วิ่งว่อนแล้วเนี่ยเห็นไหมชัดเจนเลยนะนั่นคือครูฝึกพาไป
นะครับนี่คือสิ่งดีๆนะแล้วก็อาหารเนี่ยพยายามกินง่ายๆนะถ้าคิดจะเข้าป่าพ่อแม่พี่น้องที่รักครับสิงสาราสัตว์อะไรกินได้กินถ้ามีไฟย่างทำให้สุกงูเงือกินได้กินนะจิ้งกงจิ้งกาจิ้งเหลนอึ่งอ่างคางคกแต่คางคกอย่ากินนะง่ายต้องง่ายไส้เดี๋ยวคางคกอันตรายนะพวกแมลงต่างๆเนี่ยนะเอามากินให้ได้หมดเลยนะครับต้องระวังเกี่ยวเรื่องงูพงงูพิษด้วยนะเข้าไปนะอันตรายนะครับไม่ว่าอะไรที่กินได้กินก่อนแล้วล่ะนะถ้าไปอยู่ในนั้นประทังชีวิตได้ในน้ำก็มีกงมีกุ้งอยู่ใช่ไหมปูหอยกินได้หมดกระรงกระรอกนะถ้าดูท่าทางแล้วจำเป็นนะไอ้นั่นคือสัตว์สงวนนะกินไปทั่วเดี๋ยวโดนจับเองออกจากป่าได้ว่าอย่างนั้นนะค่อนข้างปลอดภัยแล้วก็เจอเขาเจอแล้วออกมาโดนคดีกินกระรอกต้องทำตัวควาดกิ้งควักกวางเข้าไปจบเลยไม่ได้งั้นเนาะกินในสิ่งที่จำเป็นที่จะต้องกินนะเพื่อประทังชีวิตให้ได้เขาก็ไม่ว่าหรอกบางเรื่องบางราวเนาะ

เราค่อนข้างที่จะเป็นห่วงเป็นใยกันอยู่ดูกันดีๆเด้ฝนฟ้าตกอย่างนี้นะครับค่อนข้างที่จะมาเยอะอยู่แล้วก็ยังประมาทไม่ได้เลยเพราะว่าเดือน12เดือนแห่งน้ำท่วมทั่วประเทศเนี่ยนะมันยังไม่ถึงเลยดูกันดีๆนิดหนึ่งนะครับนี่แค่เดือนกันยาฝนลงมามากพอสมควรเกี่ยวกับเรื่องราวเส้นทางของดินฟ้าอากาศนี่ต้องติดตามกันทุกวันแหละว่ากันอย่างนั้นน้ำมันเข้าสวนเข้านาเข้าได้เข้าบ้านเข้าช่องกันนู่นน่ะห้ามก็ไม่ฟังไม่รู้จะพูดยังไงไม่คุยกันลำบากแก้กันน้ำเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องตั้งรับกันดีๆหลบหนีอย่างเดียวนะเอาพยพขึ้นที่ทรงที่สูงแล้วคอยฟังเซลบอร์ดแคทด้วยที่เขากริ๊งกริ๊งกริ๊งกริ๊งนะที่เข้ามาในโทรศัพท์มือถือไม่ต้องตกอกตกใจเขาประกาศเรื่องของเตือนภัยโดยเฉพาะไม่ว่าจะเป็นภัยอะไรก็ตามก็จะมีการประกาศเตือนมานะครับเนาะตัวนี้สำคัญเลยละต้องตามก็ด้วยบางครั้งบางคราวเนี่ยมันก็บอกได้ยินเสียงแต่ไม่ทำตามมันก็อย่างนั้นไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นทำมันเกิดขึ้นมาล่ะนะเสียดายที่จะทำตามไหมถ้าทำตามแล้วดูท่าทางคงจะไม่ใช่อย่างนี้ว่าอย่างนั้นนะบางครั้งบางคราวเนี่ยมันเกิดขึ้นมาได้ทั้งนั้นแหละไอ้เรื่องราวของธรรมชาติเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเป็นลมไม่ว่าจะเป็นฟ้าไม่ว่าจะเป็นน้ำไม่ว่าจะเป็นทะเลไม่ว่าจะเป็นแผ่นดินอะไรก็ตามที่มันแปลกๆนะพ่อแม่พี่น้องก็ต้องระมัดระวังนิดนึงเกี่ยวกับเรื่องราวของความประมาทในยาเด็ดขาดด้วยกับธรรมชาติเนี่ยมันเอาจริงนะ เห็นไหมใครจะไปคาดคิดตั้งเมืองกันไม่รู้มากี่สิบปีชั่วลูกชั่วหลานในเขตของลุ่มน้ำที่เนปาลเห็นไหมรอยต่อทิเบตจีนน่ะหมดไม่เหลือเลยนะมาเป็นกรณีล้างบางมาเลยฐานน้ำแข็งมันไหลลงมากั้นโค้งกั้นเขื่อนอยู่จุดที่ว่าคนดูแล้วไม่น่าจะเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นมาได้ประมาทไงถ้าเจาะให้มันไหลลงมาเรื่อยๆก็น่าจะโอเคเล่นทีเดียวแล้วน้ำสูงตึก10ชั้นยังสูงกว่าที่ดูมาความเร็วสูงอีกต่างหากหมดบาดลงไปไม่เหลือเลยผู้คนก็น่าจะจมอยู่เยอะตามที่ว่ามันพัดไปตามโคลนตามตมมันนะเก็บได้ไม่กี่ศพอะนะแค่หลักพันคนที่เหลือมันหายพอสมควรบ้านช่องไม่ต้องถามทรัพย์สงทรัพย์สินไม่ต้องถามรถยนต์รถยนต์แก้วแหวนเงินทองหมดเลยพ่อแม่พี่น้องที่รักครับนั่นคือสิ่งที่ธรรมชาติมันค่อนข้างหฤโหดเนาะบางครั้งแผ่นดินไหวต่างหากเอ้าคึมคึมคึมคึมคึมคึมไอ้นั้นเนี่ยป้องกันลำบากอยู่เพราะเตือนลงน้ำไม่ได้แต่น้ำที่เกิดในเนปาลหรือทิเบตนี่ก็ไม่คาดคิดนะมันจะเป็นอย่างนั้นขึ้นมาแต่บางครั้งบางคราวเนี่ยไม่รู้จะยังไงเหมือนกันพอเจอเหตุการณ์นั้นขึ้นมาเป็นเราก็พูดไม่ออกเนาะเพราะอยู่มันตั้งแต่สมัยปู่ย่าตาทวดใครจะไปคิดว่ามันจะมาเหนือเมฆอย่างนั้นนะในจุดที่ผ่านแดนจีนเนี่ยตึกสูงโหสูงมากหายไปในพริบตานะครับนี่คือสิ่งที่ประมาทไม่ได้กับธรรมชาติ

รายการนี้นะครับพ่อแม่พี่น้องที่รักครับก็นะทำรายการพ่อแม่พี่น้องได้ฟังกัน7วันเต็มๆโดยโกข่าวผู้ดำเนินรายการเป็นรายการโกข่าวเล่าเรื่องนะครับสามารถคุยได้ทุกเรื่องทุกราวเนาะในเรื่องราวของความเป็นอยู่เศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมประเพณีเรื่องราวของการใช้ชีวิตเรื่องราวของอาชีพนะครับบางครั้งถ้าเกิดประโยชน์ต่อผู้ฟังหรือตรงประเด็นก็สามารถที่จะเอาไปใช้ประโยชน์ได้นะครับหรือประยุกต์ใช้ก็ได้หรืออยากจะมีการร่วมกันคิดกับโกข่าวก็ส่งซิกส่งทิศทางการติดต่อกันเข้ามานะครับเราสามารถเป็นความรู้ร่วมกันในรูปแบบของงานวิทยุได้นะตัวนี้สำคัญนะเพราะฉะนั้นอันไหนที่เป็นประโยชน์ในเรื่องราวของการทำรายการนะครับจรรยาบรรณแล้วก็ระเบียบกติกานะข้อห้ามอะไรต่างๆนานาเรามีการตรวจสอบอยู่ตลอดในคำพูดต่างๆที่เราจะมีการทำเป็นข้อมูลและบทความนะครับออกมาเผยแพร่ทางอากาศกันอย่างนี้มันไม่ได้เราต้องมีกฎกติการะเบียบอยู่เพราะฉะนั้นทุกเรื่องทุกราวนะครับมันก็จะไม่เป็นพิษเป็นภัยต่อในเรื่องราวความเป็นอยู่ของพ่อแม่พี่น้องเอาแต่เรื่องที่เกิดประโยชน์มาเล่าสู่กันฟังนะครับเอาแต่เรื่องที่ว่าสามารถที่จะทำให้สังคมนะครับฟังแล้วก็ไปในทิศทางที่ดีนะก็มีการกลั่นแกล้งเกี่ยวกับเรื่องราวของทิศทางทำให้สังคมรวนไม่เอานะครับเนาะอย่างนั้นไม่เอานะครับมันคือจรรยาบรรณจะเสียแล้วในการทำรายการวิทยุอย่างนั้นไม่เอานะครับเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะสิ่งไหนดีเอาไปใช้กันสิ่งไหนไม่ดีก็เอาไว้เป็นตัวอย่างและตั้งรับเนาะเพื่อที่จะเป็นความรู้อาจเราไปเจอขึ้นมาได้คุยกับตาขาวแล้วเป็นอย่างนี้เด้อว่าฉันนี่แหละไม่ได้กินหรอกจะมาหลอกมาลวงจะมาต้มมาตุ๋นจะมาชวนให้กินที่ว่าไม่ดงไม่ดีเข้ามาสู่ในเรื่องราวความเป็นอยู่เราบอมเมนว่าทางฉันคุยกันแล้วทางวิทยุใช่ไหมตัวนี้ดีนะในเรื่องของกรณีของการฟังเนี่ยบางครั้งบางเรื่องบางราวเราก็พยายามนะครับให้พ่อแม่พี่น้องได้เข้าใจกันแบบภาษาลูกทุ่งภาษาง่ายๆเนาะคุยกันแบบบ้านๆไม่นั้นกรณีเป็นวิชาการมากนักเพราะบางครั้งมันฟังลำบากตีความอีกครั้งหนึ่งเนี่ยมันก็ไม่โอเคฟังกันแบบภาษาบ้านๆเว้ากันคุยกันแบบนี้แหละเนาะนี่ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีในการที่เอามาถ่ายทอดให้พ่อแม่พี่น้องนะครับได้รับรู้รับทราบในเรื่องราวของสิ่งต่างๆที่รายการมีการคิดค้นขึ้นมานะครับนี่คือสิ่งที่เอามาพูดมาคุยในช่วงท้ายของรายการเนาะแล้วเป็นยังไงกันบ้างช่วงนี้นะความเป็นอยู่ของพ่อแม่พี่น้องไม่ว่าจะเป็นการทำมาหากินอาการเจ็บอาการป่วยอาการไข้มีการให้ความสำคัญกันบ้างเด้อเกี่ยวกับเรื่องราวของกรณีวางแผนในความเป็นอยู่วางแผนในสุขภาพทำงานลงเนื้อลงตัวตะขาวเอ้ยแต่ตอนนี้ร่างกายไม่เข้าไหวแล้วอย่างนั้นมันก็ไม่ได้มันต้องดูแลกันทุกเรื่องทุกราวนะครับให้ครบเกี่ยวกับเรื่องราวของปัจจัยในการที่เราจะใช้ชีวิตใช่ไหมนี่แหละไม่ใช่ว่าร่างกายไม่แข็งแรงแต่ทำงานขยันตลอดลุกไหวก็ไปไม่ลุกไหวก็ค่อยรักษาอย่างนั้นไม่ได้เราต้องมีการดูแลสุขภาพคู่กันไปด้วยเราหมดแรงเมื่อไหร่สุขภาพไม่ดีเมื่อไหร่การงานก็จะขับเคลื่อนไม่ได้นะตัวนี้สำคัญนะเรามาเล่าสู่คนฟังนี่แหละตัวนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่พ่อแม่พี่น้องนะเมื่อฟังรายการแล้วคงจะได้ใช้ประโยชน์จากรายการนี้พอสมควรเนาะเป็นห่วงเป็นใยกันอยู่เรื่องสุขภาพไอคอกไอแคกไอกระดกกระเด็กในช่วงนี้แมลงเยอะอีกต่างหากมาตอมฟงตอมไฟแมลงมีพิษหรือว่าแมลงที่ทำให้เราค่อนข้างที่จะรำคาญไม่ว่าจะเป็นยุงนะทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงกันเถอะมีการดูแลเรื่องของไซอาเบตจากกระทรวงสาธารณสุขอสมมาแจกกันอยู่มากันขอลูกน้ำกันอยู่นะถ้าได้ไซอาเบตไว้ก็เทใส่ภาชนะในที่ว่าดูแล้วที่มีลูกนงลูกน้ำให้ค่อนข้างที่จะตามที่เขาแจกกันนะไม่ใช่ว่าแจกแล้วตั้งไว้ข้างองค์ลูกน้ำกันหนุกหนานแล้วมันจะเยอะๆอย่างว่าฮ่าๆเจ้าทำไมไม่ฉีกซองไซเบตไซเนี่ยนะจริงฉีกซี่เนี่ยนะมันก็

ป้าการประเรียนณวัดสว่างมงคลบ้านนาดงหมู่ที่2ตำบลบ้านหวายอำเภอลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์กำหนดการวันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569ฉลององค์กฐินกลางคืนมีคณะหมอลำเสียงวิโหกและวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569เวลา9นาฬิกาถวายกฐินสามัคคีสามารถติดต่อออกโรงทานและร่วมปัจจัยทำบุญได้ณวัดสว่างมงคลเลขที่บัญชี615-327-6717ธนาคารกรุงไทยสาขาลมสักเบอร์โทร097111

วัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการใจถึงใจกับดิฉันสาวลักษณ์คำหวานรับหน้าที่ดำเนินรายการในวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะในวันนี้เราก็มีเรื่องราวข่าวสารมากมายมาฝากคุณผู้ฟังกันอีกเช่นเคยค่ะสำหรับเรื่องราวข่าวสารแรกในวันนี้ค่ะนางสาวลดิดาเพิร์ดวิวัฒนาค่ะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารัฐบาลค่ะได้ติดตามสถานการณ์ราคาพลังงานและผลกระทบต่อประชาชนอย่างใกล้ชิดเพื่อประกอบการพิจารณามาตรการดูแลค่าครองชีพค่ะที่ต้องพิจารณาถึงทั้งต้นทุนพลังงานค่าขนส่งราคาสินค้ากำลังซื้อและฐานะการคลังของประเทศควบคู่กันไปค่ะอย่างไรก็ตามค่ะสถานการณ์ราคาน้ำมันในช่วงนี้ไม่ได้กระทบเฉพาะผู้ใช้รถยนต์เท่านั้นแต่เป็นต้นทุนของระบบเศรษฐกิจที่ส่งผ่านไปยังค่าขนส่งภาคเกษตรการผลิตและราคาสินค้าในชีวิตประจำวันค่ะโจทย์สำคัญจึงอยู่ที่การเลือกเครื่องมือให้เหมาะกับปัญหาและพิจารณาว่าความช่วยเหลือส่งถึงประชาชนได้จริงมากน้อยเพียงใดค่ะสำหรับโครงการไทยช่วยไทยพลัสที่รัฐบาลมีแผนที่จะขยายมาตรการออกไปในขณะนี้ก็มีเป้าหมายบรรเทาค่าครองชีพรักษากำลังซื้อดูแลกลุ่มเปราะบางและช่วยให้เม็ดเงินหมุนเวียนไปยังร้านค้ารายย่อยขณะที่โครงการ60/40ยังครอบคลุมบริการขนส่งสาธารณะที่เข้าร่วมค่ะจึงเป็นมาตรการที่ออกแบบเพื่อประชาชนและเศรษฐกิจฐานรากไม่ได้มีเป้าหมายเฉพาะเรื่องราคาพลังงานค่ะซึ่งนางสาวลดิดากล่าวเพิ่มเติมว่าราคาน้ำมันส่งผลต่อประชาชนผ่านหลายช่องทางนะคะขณะที่การดูแลค่าครองชีพก็มีเครื่องมือหลายประเภทแต่ละมาตรการช่วยประชาชนต่างกลุ่มและส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจต่างกันรัฐบาลจึงต้องพิจารณาให้ครบทุกด้านก่อนตัดสินใจเลือกใช้มาตรการ

0: อาจโดยรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าในมุมนโยบายการดูแลค่าครองชีพไม่ได้จำกัดอยู่เพียงการเลือกระหว่างลดราคาน้ำมันกับช่วยกำลังซื้อซึ่งแต่ละมาตรการเป็นเครื่องมือคนละประเภทแต่ที่รัฐบาลต้องพิจารณามากกว่าคือปัญหาอยู่ตรงไหนประชาชนกลุ่มใดได้รับผลกระทบและมาตรการใดให้ผลคุ้มค่ากับเงินของประเทศมากที่สุดค่ะสำหรับกรณีที่มีการกล่าวระบุถึงวงเงินกู้คงเหลือประมาณ 50,000 ล้านบาทยังต้องตรวจสอบสถานะให้ชัดเจนว่าเป็นกรอบวงเงินที่ยังไม่ได้จัดสรรวงเงินที่มีภาระผูกพันหรือวงเงินที่สามารถนำมาพิจารณาใหม่ได้เนื่องจากแต่ละส่วนนะคะมีสถานะทางบัญชีและข้อกำหนดทางกฎหมายแตกต่างกันซึ่งโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าในทางนโยบายรัฐบาลไม่ได้เริ่มจากคำถามว่าเหลือเงินเท่าไหร่แล้วจะนำไปใช้อะไรแต่เริ่มจากประชาชนกำลังเดือดร้อนเรื่องอะไรแล้วจึงเลือกเครื่องมือที่ตรงจุดที่สุดวงเงินที่กฎหมายเปิดไว้ไม่ใช่เงินที่รัฐบาลต้องใช้ให้หมดเงินกู้ทุกบาทต้องมีเหตุผลมีความจำเป็นคุ้มค่าและตรวจสอบได้ค่ะซึ่งนางสาวลดิราย้ำว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการดูแลประชาชนควบคู่กับการรักษาวินัยการคลังเพื่อให้มาตรการของรัฐเหมาะสมกับปัญหาและครอบคลุมประชาชนแต่ละกลุ่มอย่างตรงจุดค่ะและสำหรับข่าวถัดมาค่ะคุณผู้ฟังคะเขื่อนเจ้าพระยาค่ะเตรียมปรับเพิ่มการระบายน้ำ 1,000 ถึง 1,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีหลังน้ำเหนือยังไหลเพิ่มอย่างต่อเนื่องค่ะนายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานเปิดเผยว่าจากการติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยาอย่างใกล้ชิดพบว่าในช่วงวันที่19ถึง20กันยายนที่ผ่านมาค่ะมีปริมาณฝนตกหนักบริเวณจังหวัดแพร่เชียงรายกำแพงเพชรและสุโขทัยมากกว่า100มิลลิเมตรทำให้มีปริมาณน้ำท่าในลำน้ำสายต่างๆเพิ่มสูงขึ้นตามลำดับก่อนจะไหลลงสู่พื้นที่ตอนล่างไปรวมกันที่บริเวณเหนือเขื่อนเจ้าพระยาค่ะทำให้ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วยกรมชลประทานจึงมีความจำเป็นต้องระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาในอัตราประมาณ 1,000 ถึง 1,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อควบคุมระดับน้ำด้านเหนือเขื่อนไว้รองรับปริมาณน้ำหลากจากพื้นที่ตอนบนที่ยังคงมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นค่ะโดยจะพิจารณาปรับเพิ่มการระบายน้ำตามปริมาณน้ำที่ไหลลงสู่บริเวณเหนือเขื่อนเจ้าพระยาส่งผลให้มีพื้นที่ที่อาจได้รับผลกระทบจากระดับน้ำที่เพิ่มขึ้นค่ะโดยการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาในอัตราดังกล่าวจะทำให้ระดับน้ำด้านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นจากปัจจุบันประมาณ 0.50 ถึง 1.50 เมตรโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำบริเวณอำเภอเสนาอำเภอผักไห่อำเภอบางบานอำเภอพระนครศรีอยุธยาอำเภอบางปะอินและอำเภอบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะอย่างไรก็ตามระดับน้ำดังกล่าวยังไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ชุมชนที่อยู่ภายในคันกั้นน้ำจึงขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำพื้นที่นอกคันกั้นน้ำและพื้นที่ท้ายเขื่อนเจ้าพระยาให้ติดตามสถานการณ์น้ำและประกาศแจ้งเตือนจากกรมชลประทานและหน่วยงานต่างๆอย่างใกล้ชิดค่ะและเตรียมพร้อมรับมือกับระดับน้ำที่อาจเพิ่มสูงขึ้นทั้งนี้ได้สั่งการให้โครงการชลประทานทุกแห่งติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดทั้งปริมาณน้ำจากพื้นที่ตอนบนปริมาณน้ำฝนปริมาณน้ำท่าและระดับน้ำตามสถานีตรวจวัดต่างๆรวมทั้งปรับแผนการบริหารจัดการน้ำให้เหมาะสมกับสถานการณ์ค่ะเพื่อควบคุมระดับน้ำเหนือเขื่อนรองรับปริมาณน้ำหลากช่วยลดผลกระทบต่อประชาชนและพื้นที่การเกษตรให้มากที่สุดหากสถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลงกรมชลประทานจะเร่งแจ้งข้อมูลและแนวทางการบริหารจัดการน้ำให้ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบโดยเร็วค่ะสำหรับข่าวถัดมาค่ะคุณผู้ฟังคะกรมควบคุมมลพิษค่ะ ตรวจคุณภาพน้ำแม่น้ำกกแม่น้ำซ้ายแม่น้ำโขงในพื้นที่จังหวัดเชียงรายและเชียงใหม่ครั้งที่22พบสารหนูและตะกั่วเกินค่ามาตรฐานในบางพื้นที่ค่ะจึงต้องเฝ้าระวังต่อเนื่องโดยกรมควบคุมมลพิษกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ติดตามความคืบหน้าผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำในแม่น้ำกกและลำน้ำสาขาแม่น้ำสายแม่น้ำรวกแม่น้ำโขงในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และเชียงรายค่ะโดยเป็นครั้งที่22ระหว่างวันที่3ถึง7สิงหาคมที่ผ่านมาเพื่อเฝ้าระวังสถานการณ์คุณภาพน้ำและสารปนเปื้อนในแหล่งน้ำอย่างต่อเนื่องด้วยการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินจากจุดตรวจ22จุดภาพรวมยังตรวจพบสารหนูเกินมาตรฐานในบางพื้นที่ของแม่น้ำกกและแม่น้ำสายค่ะส่วนแม่น้ำรวกและแม่น้ำโขงมีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานโดยแม่น้ำกกพบสารหนูเกินมาตรฐาน6จุดบริเวณสะพานท่าตอนตำบลท่าตอนจังหวัดเชียงใหม่สะพานมิตรภาพแม่นาวางจังหวัดเชียงใหม่สะพานมิตรภาพแม่ยาวดอยยางสะพานข้ามน้ำแม่น้ำกกฝายเชียงรายสะพานริมกกเวียงเหนือรวมใจแม่น้ำสายพบสารหนูและตะกั่วเกินมาตรฐาน3จุดค่ะบริเวณบ้านหัวฝายสะพานมิตรภาพแม่น้ำสายแห่งที่2บ้านป่าสางงามอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายขณะที่โลหะหนักชนิดอื่นมีค่าเป็นไปตามมาตรฐานทุกจุดตรวจวัดค่ะโดยแม่น้ำรวกพบสารหนูเกินมาตรฐาน2จุดบริเวณสถานีสูบน้ำเกาะช้างการประปาส่วนภูมิภาคตำบลเวียงอำเภอเชียงแสนแม่น้ำโขงพบสารหนูเกินมาตรฐานบริเวณตำบลมวงยายอำเภอเวียงแก่นจังหวัดเชียงรายค่ะส่วนลำน้ำสาขาที่ใช้เป็นจุดอ้างอิงได้แก่แม่น้ำฝางแม่น้ำกอนและแม่น้ำลาวยังคงมีคุณภาพน้ำอยู่ในระดับปลอดภัยและไม่พบโลหะหนักเกินมาตรฐานค่ะทั้งนี้กรมควบคุมมลพิษจะติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำอย่างต่อเนื่องเพื่อประเมินแนวโน้มสถานการณ์สารปนเปื้อนในแหล่งน้ำรายงานผลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนได้รับทราบอย่างสม่ำเสมอค่ะรวมทั้งใช้ข้อมูลประกอบการเฝ้าระวังและบริหารจัดการผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ค่ะโดยประชาชนนะคะสามารถติดตามผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำและข้อมูลสถานการณ์ได้ที่เว็บไซต์ของกรมควบคุมมลพิษค่ะหรือ www.pcd.go.th ค่ะและสำหรับข่าวถัดมาค่ะคุณผู้ฟังคะกรมทรัพยากรธรณีค่ะแจ้งเตือนเฝ้าระวังเสี่ยงเกิดดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่27จังหวัดจากฝนตกหนักต่อเนื่องในระยะนี้ค่ะศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัยกรมทรัพยากรธรณีได้ออกประกาศแจ้งเตือนระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากในระยะนี้โดยขอให้อาสาสมัครเครือข่ายกรมทรัพยากรธรณีและประชาชนทั่วไปในพื้นที่27จังหวัดได้แก่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำปางตากน่านแพร่อุตรดิตถ์เพชรบูรณ์พิษณุโลกกำแพงเพชรสุโขทัยจันทบุรีตราดเลยอุดรธานีหนองบัวลำพูนครราชสีมาชัยภูมิชุมพรระนองพังงากระบี่สุราษฎร์ธานีพัทลุงสงขลายะลาและนราธิวาสเนื่องจากร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคใต้ตอนบนและภาคตะวันออกประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยทำให้มีฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่สะสมอย่างต่อเนื่องวัดปริมาณน้ำฝนในรอบ24ชั่วโมงได้มากกว่า200มิลลิเมตรและเกิดน้ำป่าไหลหลากในบางพื้นที่อาจส่งผลให้เกิดดินถล่มได้ทั้งนี้ค่ะขอให้อาสาสมัครเครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเตือนธรณีพิบัติภัยของกรมทรัพยากรธรณีเตรียมความพร้อมเฝ้าระวังภัยและวัดปริมาณน้ำฝนอย่างต่อเนื่อง หากเกิดเหตุให้แจ้งเตือนสถานการณ์ดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากให้ประชาชนในหมู่บ้านได้รับทราบและแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมปฏิบัติตามแผนการเฝ้าระวังที่ได้มีการอบรมไว้แล้วค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือเรื่องราวข่าวสารที่เราได้นำมาฝากให้กับคุณผู้ฟังทุกท่านในรายการใจถึงใจค่ะถ้าหากคุณผู้ฟังต้องการรับฟังรายการย้อนหลังสามารถรับฟังได้ทาง YouTube Channel กองบัญชาการกองทัพไทยค่ะสำหรับในวันนี้ดิฉันสาวลักษณ์คำหวานและทีมงานทุกท่านขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: เสียงนี้มีชีวิตที่ต้องช่วยเหลือเสียงนี้ต้องการความรวดเร็วเสียงนี้ไม่ได้เปิดเล่นๆได้ยินเสียงนี้อยากให้เปิดทางเพราะหนึ่งชีวิตของเขาเป็นหนึ่งชีวิตที่เป็นที่รักของใครอีกหลายคนผู้ป่วยฉุกเฉินโทรสายด่วน1669ให้ทางเท่ากับช่วยชีวิตด้วยความปรารถนาดีจากกองบัญชาการกองทัพไทย

บัญชาการทหารพัฒนานักรบสีน้ำเงินเดินหน้าพัฒนาเพื่อประชาชนขจัดความยากจนปลอดพ้นภัยยาเสพติดเพื่อชีวิตที่พอเพียง

สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านเลยนะครับก่อนอื่นก็ต้องขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการคิดดีมีสาระกันก่อนนะครับก็พบกับผมนะครับดีเจแบงค์หรือว่าหนุ่มยุทธาธีนะครับตั้งแต่วันจันทร์จนถึงวันศุกร์เวลา 18:20 น.จนถึงเวลา 19:00 น.นะครับท่านผู้ฟังทางบ้านก็สามารถแนะนำผลงานเพลงสตริงใหม่ๆหรือว่าลูกทุ่งสมัยใหม่กันเข้ามาในทางรายการคิดดีมีสาระกันได้นะครับครับก็ในวันนี้นะครับผมจะให้คุณผู้ฟังทางบ้านนะครับกลับไปพักฟังการเพลงเพราะๆจากทางรายการคิดดีมีสาระของเราอีกสักครู่หนึ่งก่อนนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาพูดคุยเรื่องเก็บความรู้จากทางรายการคิดดีมีสาระในวันนี้กันนะครับ

ครับผมก็จบไปอีกหนึ่งผลงานเพลงเพราะๆนะครับเราก็มาให้ต่อกันอีกสักหนึ่งผลงานเพลงเพราะๆกันก่อนนะครับผม

ครับผมก็จบไปอีกหนึ่งผลงานเพลงเพราะๆนะครับเดี๋ยวต้องขอขจังหวะคุณผู้ฟังทางบ้านสักครู่หนึ่งก่อนนะครับให้มาพักฟังเกร็ดความรู้จากทางรายการคิดดีมีสาระของเราสักครู่หนึ่งก่อนนะครับมีเกร็ดความรู้เรื่องของสีอาหารนะครับช่วยบรรเทาอาการโรคกระเพาะนะครับใครที่เป็นโรคกระเพาะอยู่นะครับเดี๋ยวเรามาฟังกันดูนะครับใครที่เป็นโรคกระเพาะนะครับคงจะรู้ดีว่าเป็นโรคที่รักษาให้หายขาดได้ยากนะครับแล้วก็ยังสามารถกลับมาเป็นได้อีกเรื่อยๆอีกด้วยนะครับจึงอยากจะพาทุกคนนะครับมารู้จักโรคกระเพาะให้ดียิ่งขึ้นนะครับทั้งยังมีอาหารดีๆนะครับมาแนะนำให้ลองทานนะครับเพื่อช่วยบรรเทาอาการโรคกระเพาะกันนะครับโรคกระเพาะก็คือภาวะการผิดปกติที่ก่อให้เกิดอาการปวดท้องบริเวณลิ้นปี่นะครับท้องอืดแน่นนะครับเกิดจากกระเพาะมีแผลนะครับในกระเพาะอาหารนะครับโดยมีสาเหตุจากนะครับความผิดปกตินะครับของกรดในกระเพาะที่เพิ่มขึ้นนะครับโรคกระเพาะนะครับจัดเป็นโรคหนึ่งในโรคที่ไม่ใช่โรคนะครับแต่เป็นอาการนะครับที่เกิดจากพฤติกรรมชีวิตที่ผิดนั่นเองนะครับทั้งยังไม่สามารถรักษาให้หายด้วยยานะครับแต่ต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะครับอาหารที่ช่วยบรรเทานะครับอาการโรคกระเพาะนะครับอย่างแรกเลยนะฮะก็คือกล้วยน้ำว้านะครับในผลกล้วยนั้นนะครับมีน้ำมีแป้งมีโปรตีนไขมันใยอาหารนะครับเกลือแร่แล้วก็วิตามินซีนะครับก็อีกมากมายนะครับทั้งยังช่วยเร่งนะครับสมานแผลในกระเพาะอาหารได้อีกด้วยนะครับต่อไปเป็นกระเทียมนะครับมีคุณสมบัติในการฆ่าเชื้อได้ดีนะครับเทียบเท่ากับยาเพนิซิลินนะครับผมก็สเตปโตไมซินนะครับแล้วก็แถมยังใช้กับแบคทีเรียนะครับที่ดื้อยาได้อีกด้วยนะครับฉะนั้นการกินกระเทียมสดนะครับจึงดีที่สุดนะครับต่อไปนะครับอย่างที่3นะครับคือว่านหางจระเข้นะครับสมุนไพรยอดฮิตที่หาได้ง่ายนะครับนอกจากจะมีสรรพคุณช่วยลดอาการอักเสบแล้วนะครับยังมีสารไกลโดโปรตีนนะครับที่สามารถช่วยรักษาโรคกระเพาะนะครับแล้วก็อาการกรดไหลย้อนได้เป็นอย่างดีอีกด้วยนะครับและก็อย่างที่4นะครับอย่างสุดท้ายนะครับสมุนไพรไทยนะครับก็คือขมิ้นชันนะครับสมุนไพรไทยนั้นที่คนไทยรู้จักกันนำมาใช้ประโยชน์นะครับกันนานแล้วนะครับนอกจากจะใช้ทำอาหารได้หลากหลายแล้วนะครับยังมีสรรพคุณบรรเทาอาการปวดท้องท้องอืดจุกเสียดได้อีกด้วยนะครับจึงยินดีนำขมิ้นนะครับมาใช้สมานแผลในกระเพาะอาหารนะครับทำความสะอาดลำไส้นะครับแล้วก็รักษาโรคกระเพาะอาหารนะครับนอกจากจะรับประทานอาหารเหล่านี้แล้วนะครับอย่าลืมพักผ่อนให้เพียงพอนะครับการรับประทานยาให้ตรงเวลานะครับแล้วก็ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอด้วยนะครับครับผมก็เป็นเรื่องของเสียงานนะครับช่วยบรรเทาอาการโรคกระเพาะนะครับก็นำมาฝากกับคุณผู้ฟังทางบ้านนะครับถ้าท่านใดเป็นโรคกระเพาะอยู่นะครับสิ่งที่แนะนำไปเมื่อสักครู่หนึ่งนะครับก็สามารถนำไปปรับใช้กับในชีวิตประจำวันของท่านผู้ฟังทุกท่านได้นะครับเราก็พูดคุยกันมาสักครู่หนึ่งแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะให้คุณผู้ฟังทางบ้านนะครับกลับไปพักฟังงานเพลงเพราะๆนะครับจากทางรายการคิดดีมีสาระของเรากันต่อเลยนะครับ

ครับผมก็จบไปอีกหนึ่งผลงานเพลงเพราะๆนะครับเราก็มาให้ต่อกันอีกสักหนึ่งผลงานเพลงเพราะๆกันก่อนนะครับผม

ครับผมก็จบไปอีกหนึ่งผลงานเพลงเพราะๆนะครับต้องขอกระจงคุณผู้ฟังทางบ้านสักครู่หนึ่งก่อนนะครับให้มาพักฟังเกี่ยวความรู้จากทางรายการคิดดีมีสาระของเราสักครู่หนึ่งก่อนนะครับมีเกี่ยวความรู้เรื่องของหมวกกันน็อกนะครับเลือกอย่างไรนะครับให้ใส่แล้วปลอดภัยนะครับก็หมวกกันน็อกนะครับเป็นอุปกรณ์นิรภัยที่ใช้ป้องกันการบาดเจ็บหนักของศีรษะนะครับลดแรงกระแทกนะครับเมื่อเกิดอุบัติเหตุนะครับโดยส่วนใหญ่จะมีอายุการใช้งานประมาณ2-5 ปีนะครับผู้ขับขี่ควรเลือกให้พอดีนะครับกับขนาดของศีรษะนะครับและเหมาะกับประเภทการใช้งานนะครับแล้วก็ควรเลือกหมวกกันน็อกนะครับที่ผ่านมาตรฐานการรองรับม.ก.นะครับเพื่อให้ได้หมวกกันน็อกที่มีประสิทธิภาพนะครับแล้วก็สามารถลดแรงกระแทกจากการเกิดอุบัติเหตุได้นะครับประเภทของหมวกกันน็อกนะครับประเภทหมวกกันน็อกครึ่งใบนะครับสวมใส่ง่ายนะครับราคาไม่แพงนะครับไม่มีกระจกบังลมนะครับเวลาเกิดอุบัติเหตุนะครับแทบไม่ได้ช่วยอะไรเลยนะครับการป้องกันอยู่ในระดับต่ำนะครับต่อไปหมวกกันน็อกเปิดหน้านะครับสวมใส่ง่ายนะครับคุมศีรษะนะครับแล้วก็มีกระจกบังลมนะครับแต่ไม่มีการป้องกันบริเวณคางนะครับเหมาะกับการขับขี่ในเมืองนะครับแล้วก็การเดินทางระยะกลางนะครับต่อไปเป็นหมวกกันน็อกแบบเต็มใบนะครับมีการป้องกันนะครับครอบคลุมนะครับทั้งศีรษะนะครับเห็นเฉพาะจมูกนะครับแล้วก็ตานะครับเหมาะสำหรับการขับขี่ที่มีความเร็วสูงนะครับแต่อาจจะอึดอัดสำหรับผู้ที่ไม่คุ้นเคยนะครับจึงเป็นที่นิยมในกลุ่มของบิ๊กไบค์นะครับแล้วก็ในสนามแข่งนะครับต่อไปอย่างที่4นะครับหมวกกันน็อกยกคางนะครับลักษณะเดียวกับหมวกกันน็อกเต็มใบนะครับแต่สามารถยกคางหมวกกันน็อกได้นะครับยกขึ้นได้นะครับปลอดภัยกว่านะครับหมวกกันน็อกเปิดหน้านะครับปกตินะครับน้ำหนักค่อนข้างมากนะครับเพราะว่ามีกลไกช่วยในเรื่องของความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะครับต่อไปอย่างที่5นะครับหมวกกันน็อกวิบากนะครับมีพื้นที่บริเวณคางนะครับยื่นออกไปมากกว่าหมวกกันน็อกแบบอื่นๆนะครับป้องกันการกระแทกนะครับบริเวณคางนะครับไม่มีกระจกบังลมนะครับแต่ถูกออกแบบนะครับให้สามารถสวมแว่นตานะครับแบบรัดนะครับกับหมวกนะครับแล้วก็มีแกร็บด้านบนนะครับเพื่อช่วยในการบังแดดนะครับแล้วก็ดินโคลนนะครับต่อไปอย่างสุดท้ายนะครับอย่างที่6นะครับหมวกกันน็อกนะครับกึ่งวิบากนะครับทัวริงนะครับแอดเวนเจอร์นะครับผมก็เป็นหน้านะครับตาคล้ายๆกับหมวกวิบากนะครับส่วนใหญ่นะครับจะติดตั้งแว่นกันแดดนะครับมาด้านในนะครับนิยมใช้ในกลุ่มที่เดินทางไกลนะครับกับรถสไตล์นะครับมีแกร็บด้านบนนะครับเพื่อช่วยบังแสงนะครับไม่ให้แยงตานะครับก็เป็นเกจความรู้นะครับแนะนำเรื่องของหมวกกันน็อกนะครับถ้าท่านใดที่รับฟังกันแล้วนะครับก็สามารถนำไปซื้อหรือว่าปรับใช้กับในชีวิตประจำวันของท่านผู้ฟังทุกท่านได้นะครับเราก็พูดคุยกันมาสักครู่นึงแล้วเดี๋ยวผมจะให้คุณผู้ฟังทางบ้านนะครับกลับไปพักฟังงานเพลงเพราะๆจากทางรายการที่ดีมีสาระของเรากันต่อนะครับผม

ครับผมก็จบไปอีกหนึ่งผลงานเพลงเพราะๆนะครับเราก็มาให้ต่อกันอีกสักหนึ่งผลงานเพลงเพราะๆกันก่อนนะครับผม

ครับผมก็จบไปอีกหนึ่งผลงานเพลงเพราะๆนะครับขณะนี้ก็มาถึงช่วงทางท้ายๆนะครับของทางรายการคิดดีมีสาระของเราอีกแล้วสิครับคุณผู้ฟังทางบ้านก็สามารถติดตามรับฟังในทางรายการคิดดีมีสาระของเราได้ใหม่นะครับในวันถัดไปตั้งแต่เวลา 18:20 นจนถึงเวลา 19:00 นนะครับสำหรับค่ำคืนนี้นะครับต้องขอขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะครับที่เข้ามาติดตามรับฟังในทางรายการคิดดีมีสาระของเรากันอยู่ในขณะนี้นะครับค่ำคืนนี้นะครับผมจะมอบอีกหนึ่งผลงานเพลงเพราะๆนะครับไว้ให้กับคุณผู้ฟังทางบ้านได้รับฟังเป็นผลงานเพลงสุดท้ายเลยนะครับค่ำคืนนี้ผมจะต้องลาไปด้วยผลงานเพลงนี้เลยนะครับสวัสดีครับ

คันว่าเฮือติดแก้งเกวียนเห็นให้เกวียนแกบาดว่าไปฮอดน้ำเฮือจังได้แกเกวียนอำเภอลมเก่ารวมกับส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง10แห่งกำนันผู้ใหญ่บ้านและพี่น้องชาวอำเภอลมเก่าขอเชิญชวนพี่น้องมาม่วนน้ำกันในงานประเพณีแข่งเรือยาวอำเภอลมเก่าประจำปี2569ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมาพ้อกันในวันที่26ถึง28ตุลาคม2569ณลำน้ำพุ่งหน้าวัดทุ่งท่องชัยเปิดรับสมัครทีมเรือยาว18ฝีพายประเภททั่วไปชายโอเพ่นในจังหวัดเพชรบูรณ์รับแค่10ลำเท่านั้นแข่งกันในวันที่26ตุลาคม2569ส่งรายชื่อได้บ่เกิน25คนและต้องมีเรือเป็นของตัวเองสมัครได้ตั้งแต่มื้อนี้จนฮอดวันที่15กันยายน2569ติดต่อสมัครได้ที่หมออันนายสังเวียนปิ่นมะสาหมายเลขโทรศัพท์065-799-7325 065-799-7325ร่วมสืบสานประเพณีบ้านเฮาแล้วมาพ่อกัน26ถึง28ตุลาคมนี้ครับเอามือลูกจุ้งเอามือหลานประสานเอามือแฟนมาที่ลำน้ำพุ่งหน้าวัดทุ่งทงชัยอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ออกพรรษาลาพระเจ้าพี่น้องลมเก่ามีงานแข่งเฮือเด้อ

0: ขับอยู่ดีๆก็ด้านมีรถคันอื่นขับผ่านหน้าคิดดีไหมครับดีที่ไม่ชนมีรถบีบแตร่ไล่บางทีผมก็อาจจะเกะกะจริงๆบ่นได้บ่นได้แต่ก็ใจเย็นนะครับตรงไหนมีป้ายห้ามขับเร็วก็แค่ผ่อนคันเร่งรักษากฎจราจรปลอดภัยไว้ก่อน
1: ความคิดดีจังหนูชอบ
2: ผมก็ชอบนะ
3: ป้าก็ชอบ
1: แม่ชอบจ้าขับรถมีน้ำใจรักษาวินัยจราจรใครๆก็ชอบ
4: เราอธิษฐานเพื่อพัฒนาสติปัญญา
5: อธิษฐานไม่ใช่อ้อนวอนขอแต่คือความตั้งใจมั่นที่จะทำให้สำเร็จหนึ่งคนหนึ่งสัจจะทำดีได้ไม่ต้องเดียวร่วมตั้งสัจจะอธิษฐานปฏิบัติบูชาพร้อมกันทั่วไทยเริ่มวันนี้เป็นต้นไปร่วมสร้างสำนึกโดยศูนย์คุณธรรมสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู
6: ้นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบขยายโครงการไทยช่วยไทยพลัสเพิ่มเติมต่อไปอีก2เดือนเพื่อเป็นการบรรเทาภาระค่าครองชีพจากวิกฤต3ระลอกได้แก่วิกฤตด้านพลังงานที่มีแนวโน้มยืดเยื้ออัตราเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้นและกำลังซื้อประชาชนที่ลดลงโดยจะใช้เงินจากพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพุทธศักราช2569ในส่วนของ 200,000 ล้านบาทแรกที่เหลือประมาณ 43,000 ล้านบาทมาใช้โดยแบ่งเป็นการเติมเงินเข้าสู่บัตรสวัสดิการแห่งรัฐอีก1เดือนในเดือนตุลาคม700บาทรวมกับ300บาทเดิมเพิ่มเป็น 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนและโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040เติมวงเงิน 1,000 บาทเพิ่มเติมเป็นระยะเวลา2เดือนเริ่มใช้สิทธิ์ตั้งแต่1ตุลาคมถึง30พฤศจิกายนนี้โดยประชาชนผู้ใช้โครงการในส่วนของ6040เดิมรวมถึงผู้ที่ออกจากเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่สามารถกดยืนยันรับสิทธิ์ใช้โครงการได้ต่อเนื่องในวันที่1ถึง15ตุลาคมนี้ส่วนผู้ประกอบการร้านค้าสามารถกดยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมถึง30พฤศจิกายนนี้ทั้งนี้ได้มีการปรับขยายสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐและเปิดรับกลุ่มผู้ตกหล่นเข้าในสัดส่วน6040ส่งผลให้มาตรการช่วยเหลือครั้งนี้สามารถครอบคลุมประชาชนได้มากถึงประมาณ47ล้านคน
7: วิกฤตพลังงานมันกลับมาอีกครั้งนึงเงินเฟ้อเริ่มสูงขึ้นเราจำเป็นต้องดูแลประชาชนนะครับก็โดยการเพิ่มบัตรสวัสดิการไปอีก1เดือน 1,000 บาทนะครับแล้วคนที่จะมีสิทธิ์ก็คือมากขึ้นด้วยนะครับเราเผื่อเงินไว้ส่วนไทยช่วยไทยพักเช่นเดียวกันครับคนที่ใช้อยู่ก็ใช้ต่อขณะเดียวกันคนที่ตกหล่นจากบัตรสวัสดิการและคนที่ไม่เคยสมัครสิทธิ์ใดๆก็สามารถมาใช้ตรงนี้ได้ก็ใช้ไปได้อีก2เดือนในวงเงิน 1,000 บาทนะครับ
6: นายรัฐวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังกล่าวย้ำว่ารัฐบาลและกระทรวงการคลังให้ความสำคัญกับวินัยการเงินการคลังมากที่สุดโดยวงเงิน 43,000 กว่าล้านบาทที่นำมาใช้นี้เป็นเงินที่เหลือจากแผนงานส่วนที่1ของพรกเงินกู้ 400,000 ล้านบาทในส่วน 200,000 ล้านบาทแรกซึ่งยืนยันว่าจะไม่มีการโอนเงินจากส่วนที่2มาสมทบในส่วนงานที่1อย่างแน่นอน
7: โครงการไทยช่วยไทยพลัสเพิ่มเติมครั้งนี้เนี่ยไม่ใช่เป็นเพราะว่าเรามีเงินเหลืออยู่ 44,000 กว่าเราก็เลยอยากจะทำโครงการนี้นะครับแต่ว่าอาการที่มันคิดว่าจะดีมันกลับไม่ดีแล้วมันก็พอดีกับโครงการนี้จะจบลงในเดือนกันยายนนะครับเราก็เลยมาดูครับว่าเราสามารถทำอะไรบ้างในการดูแลพี่น้องประชาชนในช่วงที่สถานการณ์มันกลับมาดูแลแต่เราก็ไม่ได้ละเลยนะครับในสิ่งที่ต้องยึดถือไว้ก็คือวินัยการเงินการคลังนะครับจะไม่มีการโอนเงินในส่วนที่2มาสมทบกับโครงการในส่วนที่1ครับ
6: ด้านนายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่ากระทรวงการคลังยังได้หารือกับกระทรวงพาณิชย์เพื่อเตรียมเปิดโอกาสให้ร้านค้าในโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ในระบบเป๋าตังสามารถรองรับผู้ที่ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้มาจับจ่ายใช้สอยได้ต่อเนื่องเพื่อดูแลให้ร้านค้ามีลูกค้าถาวรต่อไปปฏิพลสัทพรมารายงาน
8: ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการปรับปรุงหลักเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อคืนสิทธิ์ให้แก่นักเรียนนักศึกษาอาชีวศึกษาและผู้เรียนสังกัดกรมส่งเสริมการเรียนรู
9: ้นายอัครนันท์กันกิตตินันท์รัฐมนตรีเชื่อว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการปรับปรุงหลักเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติผู้ได้รับสิทธิโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อคืนสิทธิให้แก่นักเรียนนักศึกษาอาชีวศึกษาและผู้เรียนในสังกัดกรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่ได้รับผลกระทบจากหลักเกณฑ์เดิมซึ่งเป็นประเด็นที่กระทรวงศึกษาธิการเร่งผลักดันมาโดยตลอดเพื่อคืนความเป็นธรรมให้ผู้เรียนเนื่องจากที่ผ่านมามีนักเรียนและนักศึกษาบางส่วนต้องเผชิญกับทางเลือกระหว่างการเรียนต่อกับการรักษาสิทธิด้านสวัสดิการของรัฐนอกจากนี้

0: การคืนสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐครั้งนี้ยังเป็นส่วนสำคัญในการเปิดโอกาสให้เด็กที่หลุดออกจากระบบการศึกษาโดยเฉพาะจากข้อจำกัดด้านเศรษฐกิจและภาระค่าใช้จ่ายของครอบครัวสามารถกลับเข้าสู่ระบบการศึกษาได้อีกครั้งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการยังกล่าวอีกว่าการปรับปรุงหลักเกณฑ์ดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการทบทวนโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อให้การพิจารณาคุณสมบัติสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและลดผลกระทบที่เกิดขึ้นกับกลุ่มนักเรียนนักศึกษาและผู้เรียนที่มีความจำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือจากภาครัฐสิงห์ระวันช่วยเท้ารายงาน
1: รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงปี2570รัฐบาลเพิ่มงบประมาณให้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาเป็น 9,000 ล้านบาทไม่ได้เป็นไปตามข่าวของพรรคประชาชนนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกรณีคณะรัฐมนตรีเงาพรรคประชาชนระบุว่ารัฐบาลไม่ได้เติมงบให้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกยศ.ว่าข้อมูลดังกล่าวไม่ครบถ้วนเนื่องจากรัฐบาลได้เพิ่มงบอุดหนุนกยศ.สำหรับปีงบประมาณ2570เป็น 9,000 ล้านบาทจาก 5,000 ล้านบาทในปี2569หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ80แล้วทั้งนี้นายพราดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ชี้แจงต่อสภาผู้แทนราษฎรว่าต้องแยกงบประมาณที่รัฐบาลจัดสรรให้กยศ.ออกจากวงเงิน 5,162 ล้านบาทที่มีการกล่าวถึงเนื่องจากวงเงินดังกล่าวเป็นข้อเสนอที่เกิดขึ้นในชั้นการพิจารณาของคณะกรรมาธิการไม่ใช่วงเงินที่รัฐบาลเสนอและเป็นคนละส่วนกับงบ 9,000 ล้านบาทที่รัฐบาลจัดสรรให้กยศ.ในปีงบประมาณ 2,570 สำหรับข้อเสนอให้ใช้งบกลางเพิ่มเติมประมาณ 7,000 ล้านบาทนั้นรัฐบาลพร้อมพิจารณาข้อมูลแต่จำเป็นต้องมีรายละเอียดที่ชัดเจนถึงจำนวนผู้กู้มีผู้ที่ได้รับอนุมัติแล้วแต่ยังไม่ได้รับเงินและกยศ.มีภาระขาดสภาพคล่องจริงจำนวนเท่าใดเพื่อให้การพิจารณาอยู่บนข้อเท็จจริงและตัวเลขชุดเดียวกันขณะที่กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาเตรียมประชุมหารือแก้ไขปัญหาสภาพคล่องพร้อมขยายกรอบวงเงินรองรับผู้ตกหล่นอีกกว่า 12,000 รายยืนยันผู้ยื่นขอกู้ทุกคนจะได้รับโอกาสทางการศึกษานายวินิตวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกยศ.ว่าในสัปดาห์นี้จะมีการประชุมคณะกรรมการกยศ.เพื่อนำข้อหารือใน2ประเด็นหลักเข้าสู่ที่ประชุมได้แก่การแก้ไขปัญหาสภาพคล่องของกองทุนและการปรับขยายกรอบวงเงินเพื่อรองรับผู้กู้ยืมที่เกินเป้าหมายสำหรับเรื่องสภาพคล่องของกองทุนนั้นทางสำนักงบประมาณกำลังพิจารณารายละเอียดร่วมกับกยศ.ในการจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอสำหรับการใช้จ่ายในแต่ละเดือนควบคู่ไปกับการปรับแผนติดตามหนี้เพื่อดึงเม็ดเงินกลับมาเป็นกองทุนหมุนเวียนส่วนประเด็นที่2คือกลุ่มผู้ยื่นขอกู้ยืมเงินที่เกินกรอบวงเงินที่กำหนดไว้ปัจจุบันมีจำนวนผู้สมัครเกินกรอบอยู่ประมาณ 12,786 รายหรือคิดเป็นร้อยละ5ซึ่งที่ประชุมจะพิจารณาอนุมัติปรับขยายกรอบเพิ่มเติมเพื่อบริหารจัดการงบประมาณและหมุนเวียนเงินให้ทุกคนได้รับโอกาสทางการศึกษาตามที่ได้ยื่นขอมาอย่างครบถ้วนโดยรัฐบาลยืนยันว่าจะไม่มีนักศึกษาคนใดต้องเสียโอกาสทางการศึกษาเนื่องจากข้อจำกัดทางงบประมาณอย่างแน่นอน
2: นะครับแต่ก็ยืนยันนะครับรับนโยบายทางรัฐบาลนะครับที่จะดูแลผู้กู้ทุกรายนะครับผู้กู้เดิมนะครับเรียนปี2ปี3ปี4ท่านก็จะได้รับสิทธิ์ตามเดิมนะครับก็จะดูแลไปเป็นตามขั้นตอนปีนี้เนี่ยกยศ.เองมีการปรับใช้ข้อมูลในเรื่องของการตรวจสอบความยากจนไม่ต้องรับรองนะครับถ้าท่านอยู่ในเกณฑ์ที่เรากำหนดมีการดูจากฐานข้อมูลเพราะนั้นปีนี้การรับรองก็จะไม่ได้เสียเวลาเหมือนที่ผ่านมาที่ต้องลำบากหาผู้รับรองนะครับก็จะใช้ข้อมูลชุดเดียวกันกับที่เราดูเรื่องของบัตรสวัสดิการก็จะดูแลให้เลยนะครับส่วนที่กรอบเกินทั้งหมดนะครับทางรัฐบาลยืนยันนะครับโดยท่านรองนายกรัฐมนตรีกับท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกนะครับว่าจะดูแลทั้งหมด
1: พร้อมกันนี้โฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยข้อมูลยอดการสมัครล่าสุดพบว่ากยศ.ได้ดำเนินการอนุมัติไปแล้ว 137,874 รายหรือคิดเป็นร้อยละ64ในขณะที่อีก 77,164 รายหรือประมาณร้อยละ36ยังคงอยู่ในสถานะรอการดำเนินการกระทรวงการคลังจึงได้สั่งการเร่งรัดให้กยศ.รีบประสานงานไปยังมหาวิทยาลัยต่างๆเพื่อให้เร่งส่งรายชื่อกลับเข้ามา โดยเร็วที่สุดคณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติคนพิการฉบับใหม่เพื่อให้คนพิการสามารถเข้าถึงสิทธิ์และโอกาสได้อย่างเท่าเทียมตามมาตรฐานสากลนายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพม.เปิดเผยคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการฉบับที่พ.ศ.ตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เสนอเพื่อปรับปรุงกฎหมายเดิมให้ทันสมัยและสอดคล้องกับอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการแห่งสหประชาชาติและมาตรฐานสากลโดยผ่านการรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานภาครัฐองค์กรด้านคนพิการและประชาชนตามมาตรา77ของรัฐธรรมนูญแล้วจากนี้กระทรวงพม.จะเร่งส่งร่างกฎหมายให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาหรือสคก.พิจารณาก่อนนำกลับมาเสนอคณะรัฐมนตรีอีกครั้งตามขั้นตอนร่างกฎหมายฉบับใหม่นี้เป็นการปรับปรุงกฎหมายคนพิการครั้งสำคัญโดยเปลี่ยนแนวทางจากการสงเคราะห์ไปสู่การคุ้มครองสิทธิและขจัดการเลือกปฏิบัติเพื่อให้คนพิการสามารถเข้าถึงสิทธิและโอกาสได้อย่างเท่าเทียมโดยมีสาระสำคัญ14ประเด็นครอบคลุมทั้งการปลดล็อกข้อจำกัดด้านการจ้างงานในหน่วยงานภาครัฐการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกและอารยสถาปัตย์ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลและการปรับปรุงกองทุนคนพิการให้มีความคล่องตัวและยั่งยืนพร้อมมีกลไกบริหารจัดการหนี้ที่เป็นธรรมกรมการค้าภายในเตรียมขยายพื้นที่จัดกิจกรรมไทยช่วยไทยลดภาระลดค่าครองชีพไปยังระดับตำบลพร้อมติดตามสถานการณ์ราคาสินค้าอย่างใกล้ชิด
3: นายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่ากรมการค้าภายในติดตามสถานการณ์ต้นทุนสินค้าและค่าครองชีพอย่างใกล้ชิดหลังราคาพลังงานมีความผันผวนและอาจส่งผลต่อต้นทุนสินค้าโดยเตรียมเพิ่มความถี่และขยายพื้นที่จัดกิจกรรมไทยช่วยไทยลดภาระลดค่าครองชีพลงไปถึงระดับตำบลและอาจเพิ่มความถี่เป็นประมาณสัปดาห์ละครั้งเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนโดยจะรวบรวมข้อมูลสินค้าจำเป็นที่จะนำมาจัดจำหน่ายเพื่อพิจารณาว่าจำเป็นต้องใช้งบประมาณเพิ่มเติมหรือไม่สำหรับราคาสินค้าอุปโภคบริโภคเช่นสบู่ยาสีฟันและครีมอาบน้ำขณะนี้ยังไม่พบการปรับขึ้นราคาเนื่องจากผู้ประกอบการยังมีสต็อกเดิมเพียงพออย่างไรก็ตามกรมการค้าภายในจะติดตามสินค้าที่มีต้นทุนเชื่อมโยงกับราคาน้ำมันและน้ำมันปาล์มอย่างใกล้ชิดโดยจะพิจารณาต้นทุนของสินค้าเดิมกับสินค้าที่เข้ามาใหม่เพื่อให้การปรับราคาเป็นไปตามต้นทุนที่แท้จริงขณะที่พลังงานทางเลือกทั้งไบโอดีเซลและเอทานอลขณะนี้ยังมีปริมาณเพียงพอโดยสต็อกปาล์มน้ำมันมีประมาณ 350,000 ตันและการใช้น้ำมันลดลงจึงยังรองรับการผลิตน้ำมันดีเซล B7 และ B20 ได
4: ้เราได้เตรียมจัดกิจกรรมในการกำกับดูแลเรื่องของค่าครองชีพเป็นไทยช่วยไทยนะครับก็คงจะเพิ่มทั้งในส่วนของความถี่แล้วก็ขยายพื้นที่ให้เพิ่มมากขึ้นซึ่งคงจะต้องทำทั้งสองส่วนตอนนี้เรามองถึงระดับรายตำบลและความถี่ก็อาจจะอาทิตย์ละหนหรืออะไรลักษณะนี้นะครับตอนนี้กำลังรวบรวมข้อมูลตัวเลขแล้วก็ความพร้อมต่างๆนำเสนอเพื่อหากต้องมีการใช้งบประมาณเพิ่มเติมโดยเฉพาะเรื่องของสินค้าจำเป็นเราก็เตรียมความพร้อมส่วนสินค้าอุปโภคบริโภคภาพรวมส่วนใหญ่ยังไม่ได้ปรับราคาขึ้นตัวสินค้าสต็อกที่เขามีอยู่แล้วเนี่ยยังมีเพียงพอ
3: นายวิทยากรมณีเนตรกล่าวอีกว่ากรมการค้าภายในจะติดตามสถานการณ์ราคาสินค้าอย่างต่อเนื่องด้วยการปรับราคาจะต้องพิจารณาตามต้นทุนและสถานการณ์ตลาดเพื่อให้ราคาสินค้าเป็นไปอย่างเหมาะสมและไม่เพิ่มภาระค่าครองชีพของประชาชนปุริมปราศโสภาภาครายงาน
1: กระทรวงแรงงานเตรียมแนวทางผ่อนผันให้แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายที่มีประมาณ 7-8 แสนคนเข้ามาอยู่ในระบบป้องกันแย่งงานคนไทยและสามารถบริหารจัดการได้
5: นายพิเชษฐ์ทองพันธ์รองปลัดกระทรวงแรงงานกล่าวว่าปัจจุบันประเทศไทยมีแรงงานต่างด้าวที่อยู่ในระบบและได้รับอนุญาตให้ทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมายประมาณ 4,300,000 คนและคาดการว่ามีแรงงานต่างด้าวที่ไม่ถูกกฎหมายอีกประมาณ 700,000-800,000 คนซึ่งเป็นประมาณการจากประสบการณ์การเปิดขึ้นทะเบียนในช่วงที่ผ่านมาทั้งนี้สำหรับการเปิดขึ้นทะเบียนจะไม่สามารถดำเนินการได้ทันทีจะต้องผ่านการพิจารณาของคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้องโดยพิจารณาจากจำนวนแรงงานและความต้องการของตลาดรวมทั้งรับฟังข้อมูลจากภาคเอกชนและฝ่ายความมั่นคงก่อนเสนอคณะกรรมการนโยบายการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวและคณะรัฐมนตรีพิจารณาเมื่อมีประกาศแล้วนายจ้างจะต้องนำแรงงานต่างด้าวมาขึ้นทะเบียนยื่นบัญชีรายชื่อขออนุญาตทำงานโดยรายละเอียดจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในแต่ละครั้ง
6: ก็จะมีการขึ้นทะเบียนให้แรงงานชุดนี้ได้ขึ้นได้ถูกต้องตามกฎหมายหนึ่งเพื่อควบคุมให้รู้ว่าที่มาที่ไปของคนต่างด้าวที่ได้รู้ว่าตัวตนเขาอยู่ที่ไหนนายจ้างชื่ออะไรหากกระทำผิดความปลอดภัยต่อพี่น้องประชาชนวิธีการก็ไม่ใช่อยู่ๆจะมาขึ้นเลยเราจะมีอนุคณะกรรมการบริหารแรงงานต่างด้าวตามพรก.บริหารจัดการแรงงานต่างด้าวมาดูความเหมาะสมว่าใช่ว่าขาดแคลนจริงหรือเปล่าประมาณการว่า 7-8 แสนเนี่ยให้ขึ้นทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายใช่ตามที่เรากล่าวไปข้างต้นว่าประโยชน์มันเกิดอะไรบ้างก็นำเข้าครม.พอนำเข้าครม.ปั๊บก็ออกประกาศให้นายจ้างที่มีต่างด้าวอยู่ที่ตัวเองผิดกฎหมายอยู่เนี่ยให้มายื่นเนมลิสต์ก็จะมีกระบวนการอยู่ประมาณ5ขั้นตอนมาแจ้งเนมลิสต์ยื่นบัญชีรายชื่อว่าเรามีต่างด้าวอยู่กับตัวเท่าไหร่หลังจากนั้นก็ให้มาขออนุญาตทำงานไปพรางก่อนไปตรวจโรคไปเก็บอัตลักษณ์
5: รองปลัดกระทรวงแรงงานกล่าวว่าค่าใช้จ่ายในการขึ้นทะเบียนการทำงานของคนต่างด้าวเบื้องต้นจะมีค่าธรรมเนียม100บาทและค่าใบอนุญาตทำงานปีละ900บาทหากได้รับอนุญาต2ปีรวมประมาณ 1,900 บาททั้งนี้แรงงานที่เข้าสู่ระบบจะได้รับเอกสารหรือสถานะที่สามารถทำงานได้เป็นการชั่วคราวโดยทั่วไปใบอนุญาตทำงานจะมีระยะเวลาไม่เกิน2ปีและสามารถต่ออายุได้ตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายสำหรับแรงงานสี่สัญชาติได้แก่เมียนมาลาวกัมพูชาและเวียดนามนิตยาคุณสิมรายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีสั่งให้ทุกหน่วยงานด้านทรัพยากรน้ำพร้อมรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักช่วงวันที่23ถึง26กันยายนนี้รวมถึงแผนรับมือฝนในภาคใต้ควบคู่กับการป้องกันภัยแล้งนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือกนช.จากเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มในหลายพื้นที่ของจังหวัดน่านช่วงเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและมีพื้นที่เกิดความเสียหายเป็นวงกว้างจึงได้สั่งประชุมด่วนหารือแนวทางช่วยเหลือและการแก้ปัญหาโดยให้ทุกหน่วยงานติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเร่งช่วยเหลือประชาชนและฟื้นฟูเยียวยาให้กลับมาเป็นปกติโดยเร็วที่สุดโดยเฉพาะช่วงวันที่23ถึง26กันยายนนี้จะมีฝนตกหนักในพื้นที่ภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคใต้ตอนบนจะต้องเตรียมรับมือต่อไปสำหรับช่วงเวลาต่อจากนี้ทุกหน่วยงานต้องเตรียมรับมือกับฤดูฝนทางภาคใต้ควบคู่กับภัยแล้งที่กำลังจะมาถึงเพื่อไม่ให้ประชาชนได้รับผลกระทบจึงให้จังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนภัยประชาชนรับทราบเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำให้เร็วที่สุดเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำรอยสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติแจ้งเตือนพื้นที่เสี่ยงใน8จังหวัดภาคตะวันออกเฝ้าระวังอุทกภัยจากภาวะฝนตกหนักตั้งแต่วันนี้ถึง27กันยายนนี้
7: นายชยันต์เมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสธนช.กล่าวว่าสธนช.ได้ออกประกาศเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยในพื้นที่ภาคตะวันออกตั้งแต่วันนี้ถึง27กันยายนเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนที่ปกคลุมภาคเหนือตอนบนทำให้มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งและจะส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำหลากและน้ำท่วมขังในช่วงเวลาดังกล่าวจึงขอให้เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงในพื้นที่จังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดรวมทั้งเฝ้าระวังระดับน้ำเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันและระดับน้ำล้นตลิ่งและท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำบริเวณแม่น้ำนครนายกจังหวัดนครนายกแม่น้ำปราจีนบุรีจังหวัดปราจีนบุรีคลองพระสะทึงและคลองพระปรงจังหวัดสระแก้วแม่น้ำจันทบุรีจังหวัดจันทบุรีทั้งนี้สธนช.ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสภาพอากาศและสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีฝนตกสะสมมากกว่า90มิลลิเมตรในช่วง24ชั่วโมงเร่งกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำควบคู่กับวางแผนการบริหารจัดการน้ำให้เหมาะสมรองรับสถานการณ์ฝนที่คาดจะตกหนักติยาพันยังเทียนรายงาน
8: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
9: วันนี้รัฐบาลอยากเชิญชวนคนทำงานทุกคนมา up skill re skill และค้นพบ new skill ของตัวเองผ่านOne Platform for Skill Development ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ระทรวงแรงงานแพลตฟอร์มเดียวที่รวบรวมหลักสูตรคอร์สออนไลน์จากเครือข่ายพัฒนาฝีมือแรงงาน30แห่งรวมถึง967หลักสูตรให้เลือกเรียนได้ทุกที่ทุกเวลามีตั้งแต่เทคนิคการขายการบริการลูกค้าภาษาทักษะดิจิทัลไปจนถึงการใช้ Generative AI และการนำ AI มาช่วยการวางแผนกลยุทธ์การขายไม่ว่าคุณจะอยากเก่งขึ้นในงานที่ทำอยู่อยากเพิ่มทักษะใหม่หรือกำลังเตรียมตัวสำหรับอาชีพในอนาคตก็สามารถเลือกเรียนให้เหมาะกับตัวเองได้เพราะโลกที่เปลี่ยนเร็วการเรียนรู้ไม่ควรจบลงพร้อมกับห้องเรียนและทักษะใหม่อาจหมายถึงโอกาสใหม่ในการทำงานและสร้างรายได้ของเราสนใจเข้าไปเลือกหลักสูตรได้ที่oneplatform.dsd.go.th รัฐบาลพร้อมส่งเสริมให้คนไทยเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อให้ทักษะของเราก้าวทันโลกการทำงานยุคใหม่สื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
10: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
11: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
12: 19:22 ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างผลสำรวจความคิดเห็นล่าสุดของรอยเตอร์และอิปซอสที่ระบุว่าคะแนนนิยมของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐลดลงมาอยู่ที่32%ซึ่งถือเป็นระดับที่ต่ำที่สุดนับตั้งแต่ประธานาธิบดีทรัมป์เข้าสู่เส้นทางการเมืองเนื่องจากผู้สนับสนุนพรรครีพับลิกันเริ่มไม่พอใจต่อแนวทางการจัดการปัญหาค่าครองชีพของรัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีทรัมป์และกระแสการคัดค้านสงครามอิหร่านผลสำรวจดังกล่าวยังพบว่าผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งชาวอเมริกันบางส่วนมีแนวโน้มที่จะไม่สนับสนุนพรรครีพับลิกันในการเลือกตั้งกลางสมัยของสหรัฐในวันที่3พฤศจิกายนนี้ซึ่งเป็นการเลือกตั้งที่จะชี้ขาดว่าพรรคการเมืองใดจะครองเสียงข้างมากในสภาคองเกรสของสหรัฐในช่วง2ปีข้างหน้านายมาโรชเชฟโชวิชกรรมาธิการยุโรปด้านการค้าและนางคริสติน่าโรเกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการค้าและอุตสาหกรรมฟิลิปปินส์ออกแถลงการร่วมกันในวันนี้ที่ระบุว่าสหภาพยุโรปและฟิลิปปินส์บรรลุข้อตกลงในสาระสำคัญของการเจรจาการค้าเสรีแล้วซึ่งถือเป็นความคืบหน้าครั้งสำคัญที่จะนำไปสู่การบรรลุข้อตกลงอย่างเป็นทางการในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าทั้งนี้สหภาพยุโรปและฟิลิปปินส์เริ่มเจรจาข้อตกลงการค้าเสรีเมื่อปี2559แต่การเจรจาหยุดชะงักในปีถัดมาเนื่องจากสหภาพยุโรปกังวลต่อสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนและนโยบายสงครามปราบปรามยาเสพติดอย่างรุนแรงของรัฐบาลฟิลิปปินส์ภายใต้การนำของประธานาธิบดีโรดริโกดูเตเต้ก่อนที่ทั้งสองฝ่ายจะกลับมาเจรจากันอีกครั้งในเดือนมีนาคมปี2567ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบตั้งแต่วันที่23ถึง27กันยายน2569ฉบับที่3 ในช่วงวันที่23ถึง27กันยายน2569บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้จะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งโดยจะเริ่มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกก่อนส่วนภาคอื่นๆจะได้รับผลกระทบในระยะถัดไปทั้งนี้เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางจะเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลตามแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านประเทศไทยตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นโดยอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนล่างและทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่23ถึง27กันยายน2569ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยาหรือที่023994012ถึง13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งลมแปรปรวนความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งลมตะวันตกความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 18:55 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1 เมตร 43 เซนติเมตร น้ำลงเต็มที่เวลา10:17 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง2 เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา5:47 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา6:07 น.
10: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
13: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
10: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
11: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์
14: หน่วยบัญชาการทหารพัฒนานักรบสีน้ำเงินจากเดินหน้ามุ่งฟันฝ่าผองภัยไม่ท้อถอยด้วยตั้งใจจะลบซึ่งริ้วรอยความเศร้าสร้อยบนใบหน้าประชาชน

อีกเหมือนเช่นเคยครับท่านฟังที่เคารพรักและก็คิดถึงทุกทุกท่านครับรายการลูกทุ่งเพื่อชีวิตครับกับผมประเวศจันทร์อ่อนครับย้อนกลับมาพูดมาคุยกับท่านฟังกันอีกเหมือนเช่นเคยครับทางคลื่น AM 972กิโลเฮิรตซ์และ FM 99เมกะเฮิรตซ์ครับก็ของทางสถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาซึ่งส่งกระจายเสียงจากหมู่ที่1บ้านนาแคตำบลนาแสงอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ครับพูดคุยกันเช่นนี้ครับเป็นประจำของทุกคืนครับบรรยากาศบทเพลงลูกทุ่งเก่าๆรอคอยท่านฟังอยู่หลายต่อหลายบทเพลงด้วยกันครับ

ก็จบลงไปครับสำหรับเรื่องราวของบทเพลงที่มีความไพเราะครับที่ตั้งใจนำมาฝากในยามค่ำคืนเช่นนี้ครับรายการนี้ครับไม่เน้นหนักครับเกี่ยวกับเรื่องราวของข่าวสารครับเน้นหนักเกี่ยวกับเรื่องราวของความบันเทิงครับหลังจากที่ท่านผู้ฟังได้เหน็ดเหนื่อยไม่ล้าครับจากการปฏิบัติหน้าที่การงานของแต่ละท่านครับในช่วงเช้าพอตกถึงช่วงเย็นก็บางท่านก็อาจจะรับประทานข้าวปลาอาหารอยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันในครอบในครัวครับหลังจากที่ในช่วงภาคธุรกิจกลางวันครับก็ไปประกอบอาชีพตามแต่ละทุกท่านครับก็ฟังเรื่องราวของความบันเทิงเช่นนี้แหละครับเป็นต้นไปครับของทางสถานีวิทยุกระจายเสียง921แห่งนี้แหละครับ

ผ่านพ้นไปครับอีกชุดหนึ่งครับและแล้วก็มาถึงช่วงชุดสุดท้ายแล้วล่ะครับสำหรับเรื่องราวของบทเพลงที่นำเสนอครับก็หลายต่อหลายท่านครับช่วงนี้อาจจะอยู่ในช่วงของการเดินทางใกล้ๆครับยังไงนั่งอยู่หลังพวงมาลัยหรือว่าขับมอเตอร์ไซค์อยู่ก็ดีครับในยามค่ำคืนเช่นนี้ก็ควรที่จะระมัดระวังด้วยก็แล้วกันครับเป็นห่วงเป็นใยครับจากทางรายการลูกทุ่งเพื่อชีวิตครับค่ำคืนนี้กับผมประวิตรจันทร์อ่อนครับจากลาท่านฟังไปก่อนครับจะย้อนกลับมาคืนพรุ่งนี้ครับที่นี่แหละครับที่ทางคลื่น AM 972กิโลเฮิรตซ์ครับสำหรับในค่ำคืนนี้ขอท่านฟังทุกท่านโชคดีนอนหลับฝันดีกันทุกผู้ทุกคนสวัสดีครับ

บุญกุศลสร้างพลาท่านคือข้าวห่อบัดเทื่อหิวมื้อหน้าจังสิได้เปิดกินสถานีวิทยุกระจายเสียง921ขอเชิญชวนพี่น้องผู้ใจบุญร่วมสืบสานพระพุทธศาสนาร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีประจำปี2569ณวัดโคกเจริญบ้านโน่นเสาเอหมู่ที่7ตำบลบ้านวายอำเภอลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์มาร่วมเฮ็ดบุญใหญ่เพื่อบูรณะพระพุทธมหาปฏิมากรองค์พระเจ้าตากแดดสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองศูนย์ร่วมจิตใจของพี่น้องชาวบ้านเฮากำหนดการมีดังนี้วันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569ตั้งองค์กฐินและร่วมพิธีกวนข้าวทิพย์อันเป็นมงคลวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569พิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีพี่น้องสามารถเดินทางมาร่วมเฮ็ดบุญได้ที่สถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาคหาหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาตำบลหน้าแซงอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ใครบ่สะดวกเดินทางมาสามารถโอนเงินร่วมเฮ็ดบุญได้ที่ธนาคารทหารไทยธนชาติซื้อบัญชีพันเอกอติพรจันบางเลขที่บัญชี424-230-6985 424-230-6985ท่านน้อยให้ได้กอบท่านเป็นกระสอบให้เจ้าได้หอบได้หามบุญรักษาเทวดาคุ้ม

ยู่กะดีไปกะดีมีประโยชน์ได้สร้างโบสถ์ได้สร้างวัดด้วยหัตถาได้ซอยซาดบ้านเมืองเรื่องลือชาได้ฉายาสาธุชนคนดีเอ่ยสถานีวิทยุกระจายเสียง921ขอเชิญชวนพี่น้องศรัทธาสาธุชนผู้ใจบุญใจกุศลทุกท่านมาร่วมสืบสานพระพุทธศาสนาในงานบุญกฐินสามัคคีประจำปี2569ณวัดโคกเจริญบ้านโนนสาวเอตำบลบ้านหวายอำเภอลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์มาร่วมใจกันเป็นเจ้าภาพสมทบทุนบูรณะพระพุทธมหาปฏิมากรองค์พระเจ้าตากแดดสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองเพื่อความเป็นสิริมงคลให้ชีวิตร่มเย็นเป็นสุขกำหนดการวันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569มีพิธีตั้งองค์กฐินร่วมพิธีกวนข้าวทิพย์มงคลวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569พิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีพ่อแม่พี่น้องผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านสามารถร่วมสร้างบุญสร้างกุศลได้ที่สถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาตำบลนาแสงอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์มาร่วมสร้างบุญใหญ่หนุนนำชีวิตให้รุ่งเรืองอยู่เย็นเป็นสุขไปนำกันเด้อ

ายงัดพายจำสายน้ำไหลลังลนสามัคคีหนุนคำน้ำเหือเข้าสู่ฝั่งอำเภอลมเก่าร่วมกับส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง10แห่งกำนันผู้ใหญ่บ้านและพี่น้องชาวอำเภอลมเก่าขอเชิญชวนพี่น้องมาบวชซื่นนำกันในงานประเพณีแข่งขันเรือยาวอำเภอลมเก่าประจำปี2569ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมาชวดนำกันในวันที่26ถึง28ตุลาคม2569ณลำน้ำพุงหน้าวัดทุ่งทองชัยเปิดรับสมัครทีมเรือยาว18ฝีพายประเภททั่วไปชายโอเพ่นในจังหวัดเพชรบูรณ์รับแค่10ลำเท่านั้นแข่งกันวันที่26ตุลาคมส่งรายชื่อได้บ่เกิน25คนและต้องมีเรือของตัวเองสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่15กันยายน2569ติดต่อสมัครเข้าร่วมได้ที่หมออั๋นนายสังเวียนปิ่นมาสาโทร0657997325 0657997325มาเชียร์นำกันให้หมวดซื่นทั้งทีมชายทีมหญิงและทีมผสมรวมสืบสารประเพณีบ้านเฮานัดกันแล้วอย่าสุลืม26ถึง28ตุลาคมนี้จับมือลูกจูงมือหลานมาที่ลำน้ำพุงหน้าวัดทุ่งทองชัยอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์เด้อครับ

กระเรียนณวัดสว่างมงคลบ้านนาดงหมู่ที่2ตำบลบ้านหวายอำเภอลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์กำหนดการวันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569ฉลององค์กฐินกลางคืนมีคณะหมอลำเสียงวิหกและวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569เวลา9นาฬิกาถวายกฐินสามัคคีสามารถติดต่อออกโรงทานและร่วมปัจจัยทำบุญได้ณวัดสว่างมงคลเลขที่บัญชี615-327-6717ธนาคารกรุงไทยสาขาลมสักเบอร์โทร097111

0: วัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการใจถึงใจกับดิฉันสาวลักษณ์คำวา
1: ดังนี
2: ้นายพาโบซีโฮคังซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานครเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งเครือรัฐออสเตรเลียประจำประเทศไทยก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งเครือรัฐออสเตรเลียประจำประเทศไทยนายพาโบซีโฮคังเคยดำรงตำแหน่งเป็นอธิบดีกรมการต่างประเทศสำนักนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีเครือรัฐออสเตรเลียมาก่อนนายเบลโลโดกอนดาจีฮาลิรูซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานครเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรียประจำประเทศไทยก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรียประจำประเทศไทยนายเบลโลโดกอนดาจีฮาลีรูเคยดำรงตำแหน่งเป็นรองอธิบดีกรมพิธีการทูตกระทรวงการต่างประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรียมาก่อนนายอังเดรโอเดงไบรท์กาวายูซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานครเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิลประจำประเทศไทยก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิลประจำประเทศไทยนายอังเดรโอเดงไบรท์กาวายูเคยดำรงตำแหน่งเป็นกงสุลใหญ่สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิลณเมืองไมอามีสหรัฐอเมริกามาก่อนนายอันดาลิปอีเลียสซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานครเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศประจำประเทศไทยก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศประจำประเทศไทยนายอันดาลิปอิเลียสเคยดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศประจำสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกามาก่อนนางโอยูวาซาซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานครเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งมองโกเลียประจำประเทศไทยก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งมองโกเลียประจำประเทศไทยนางโอยูวาซาเคยดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตที่ปรึกษาสถานเอกอัครราชทูตมองโกเลียประจำแคนาดามาก่อนนายมานูเอลนูเซบาสโกนซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานครเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งราชอาณาจักรสเปนประจำประเทศไทยก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งราชอาณาจักรสเปนประจำประเทศไทย

0: อายมานูเอลนูเซบาสโกนเคยดำรงตำแหน่งเป็นรองอธิบดีรับผิดชอบงานด้านตรวจลงตราและหนังสือเดินทางกรมการกงสุลและประชากรสเปนในต่างประเทศกระทรวงการต่างประเทศราชอาณาจักรสเปนมาโกนเวลา 9:13 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีระยะพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จลงณศาลาดุสิตดาลัยสวนจิลดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับดังนี้นางภากมลรัตเสรีกรรมการและรองเหรัญญิกมูลนิธิชัยพัฒนานำคณะบุคคลเฝ้าทูลละอองพระบาทดังนี้ 1. นายธีรพันธ์วรรณรัตน์ศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์การออกแบบแฟชั่นประจำปี2562เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการประมูลชุดไทยร่วมสมัยซึ่งตัดเย็บด้วยผ้าไหมจากโครงการศูนย์เรียนรู้ด้านหม่อนไหมแบบครบวงจรของมูลนิธิชัยพัฒนาจังหวัดชัยภูมิและนำไปจัดแสดงในงาน70พรรษาสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าหันษาศิลป์ศิลปินแห่งชาติ2568สมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนา 2. นางชวีวรรณสมชาติและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายโฉนดที่ดินเลขที่17783ตั้งอยู่ที่ตำบลผาเลือดอำเภอท่าปลาจังหวัดอุตรดิตถ์เพื่อใช้ประโยชน์ในกิจกรรมของมูลนิธิชัยพัฒนานายนิคลัสอูลันเดอร์ผู้เคยดำรงตำแหน่งนายกสโมสรโรตารี่กรุงเทพ2568ถึง2569นำคณะกรรมการและผู้สนับสนุนการจัดงานดนตรีการกุศลฟันเรซซิ่งลาตินกาล่าเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินจากการจัดงานดังกล่าวโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยนายสิโรดมจันทบุตรรองประธานกรรมการฝ่ายดำเนินการและผลิตปิโตรเลียมบริษัทแวลูราเอนเนอร์จีประเทศไทยจำกัดและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินเพื่อสนับสนุนโครงการวิจัยการฟื้นฟูปะการังแบบอาศัยเพศในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำรินายสมานคุณากรไพบูลย์สิริกรรมการผู้จัดการบริษัทเกรียงถาวรคอนเทนเนอร์จำกัดพร้อมครอบครัวเฝ้าทูลละอองพระบาทน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายถังแช่สำหรับเก็บอาหารสดสำหรับพระราชทานแก่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนและศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวงในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริเวลา 9:59 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จลงณอาคารชัยพัฒนาสวนจิลดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชวโรกาสให้พระสงฆ์และคณะบุคคลต่างๆเฝ้าและเฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับดังนี้นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายแผ่นศิลาฤกษ์เพื่อทรงพระสุรายและทรงเจิมสำหรับเชิญไปประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารีณวัดละหานไร่อำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองในโอกาสนี้นายไตรภพวงศ์ไตรรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดระยองเฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานแผ่นศิลาฤกษ์สำหรับนำไปประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ห้องสมุดประชาชนดังกล่าวในการนี้พระมหาสุรเดชสุรเตโชรองเจ้าคณะอำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองเจ้าอาวาสวัดละหานไร่เฝ้าถวายพระพุทธรูปจำลองหลวงปู่ทิมด้วยศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์ไกรสิทธิ์ตันติสิรินทร์ ที่ปรึกษางานโครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนำคณะวิทยากรครูและผู้ปฏิบัติงานโครงการความร่วมมือระหว่างราชอาณาจักรไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเต้ด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชนตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการความร่วมมือดังกล่าวในโอกาสนี้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเต้เฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานเกียรติบัตรและผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการเยาวชนและกีฬาสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเต้เฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานสิ่งของพระราชทานและเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทานด้วยเวลา 9:13 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสะปทุมไปยังท่าอากาศยานดอนเมืองเพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชจังหวัดกระบี่และจังหวัดตรังระหว่างวันที่22ถึง23กันยายน2569ในโอกาสนี้ประทับแรมณเรือนรับรองรัตนพิมานค่ายวชิราวุธอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชจังหวัดนครศรีธรรมราชเวลา 14:32 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราชอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชจังหวัดนครศรีธรรมราชเวลา 13:17 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตถิยราชนารีเสด็จแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ประจำปีการศึกษา2568ณศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเป็นวันที่2ในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีพระราชทานพระโอวาทความว่าเมื่อวานนี้ได้กล่าวแก่บัณฑิตในที่ประชุมนี้ว่าบัณฑิตสามารถประกอบอาชีพการงานให้ก้าวหน้าได้แม้จะในสาขาวิชาที่มิได้สำเร็จการศึกษามาโดยตรงหากรู้จักนำความรู้ไปปรับใช้และพัฒนาตนเองอยู่เสมอตลอดจนคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญตามแนวพระราชปณิธานของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกในวันนี้ใครจะกล่าวเพิ่มเติมว่าในการทำงานสร้างสรรค์ประโยชน์นั้นอาจไม่จำเป็นจะต้องมุ่งสร้างสรรค์สิ่งใหม่จนมองข้ามสิ่งดีๆที่มีอยู่แล้วไปอย่างน่าเสียดายทำให้ความเจริญที่ควรจะบังเกิดต่อเนื่องไปกลับหยุดชะงักหรือล่าช้าเพราะต้องเริ่มต้นใหม่อยู่ตลอดเวลาบัณฑิตไม่ว่าจะปฏิบัติงานสร้างสรรค์สิ่งใดก็ตามจึงควรจะเริ่มที่การศึกษาพื้นฐานเดิมให้ทราบชัดทั้งส่วนที่ดีและส่วนที่บกพร่องแล้วเสริมสร้างส่วนที่ดีให้ดียิ่งขึ้นกับปรับปรุงส่วนที่บกพร่องหรือระมัดระวังมิให้เกิดขึ้นอีกถ้าทำได้ดังนี้แต่ละคนก็จะสามารถดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพการงานให้บรรลุถึงความดีความเจริญได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลจบข่าวในพระราชสำนัก
1: กรุงเทพมหานครเตรียมจัดทำซุ้มถวายดอกไม้จันทร์สำหรับประชาชน93แห่งและเร่งผลิตดอกไม้จันทร์3ล้านดอกในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤศจิกายนนี้
2: นายณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครเป็นประธานการประชุมติดตามการเตรียมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยที่ประชุมรับทราบกรอบหมายกำหนดการพระราชพิธีซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่15ถึง19ธันวาคมนี้พร้อมติดตามความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมในภารกิจด้านต่างๆของกรุงเทพมหานครเพื่อการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสมพระเกียรติและพร้อมรองรับประชาชนที่จะเข้าร่วมพระราชพิธีสำหรับการเตรียมจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์ของภาคประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครมีจำนวน93แห่งซึ่งสำนักงานเขตจะเร่งสำรวจสถานที่กำหนดตำแหน่งซุ้มเส้นทางเข้าออกจุดพักคอยเต็นท์ที่นั่งระบบไฟฟ้าแสงสว่างและองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วนส่วนของดอกไม้จันทร์กรุงเทพมหานครเตรียมจะทำ3ล้านดอกกำหนดให้การผลิตทั้งหมดแล้วเสร็จภายในเดือนพฤศจิกายนนี้พร้อมกันนี้จะทำดอกไม้จันทร์ตัวแทนแบบพิเศษของกรุงเทพมหานครและสำนักงานเขตทั้ง50เขตรวม91ช่อเพื่อนำเข้าพิธีพร้อมกันและรวบรวมเชิญไปถวายณพระเมรุมาตรของสนามหลวงตามแนวทางที่กำหนดภายหลังเสร็จสิ้นพิธีถวายดอกไม้จันทร์ทุกพื้นที่จะต้องดำเนินการชาปนกิจดอกไม้จันทร์ให้แล้วเสร็จพร้อมรวบรวมเท่าดอกไม้จันทร์เข้าสู่ขั้นตอนพิธีบำเพ็ญกุศลในวันรุ่งขึ้นโดยกำหนดจัดพิธีบำเพ็ญกุศลเท่าดอกไม้จันทร์เวลา 8:30 นณลานคนเมืองจุฑามาตรรักษาพันธ์รายงาน
3: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
4: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
5: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
4: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
0: 20:19 ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าเดนมาร์กกรีนแลนด์และสหรัฐเตรียมลงนามข้อตกลงด้านความมั่นคงของกรีนแลนด์ซึ่งเป็นดินแดนกึ่งปกครองตนเองของเดนมาร์กระหว่างการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติที่นครนิวยอร์กของสหรัฐในเวลา 10:30 ของวันอังคารนี้ตามเวลาฝั่งตะวันออกของสหรัฐหรือตรงกับเวลา 21:30 ของวันนี้ตามเวลาประเทศไทยอย่างไรก็ตามรายละเอียดเนื้อหาของข้อตกลงดังกล่าวยังไม่ได้รับการเปิดเผยต่อสาธารณะทางด้านเจ้าหน้าที่ทำเนียบขาวของสหรัฐเปิดเผยว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐจะพบกับนางเมเต้เฟรเดริกเซนนายกรัฐมนตรีเดนมาร์กและนายกรัฐมนตรีเยนส์เฟรเดริกเนลเซนแห่งกรีนแลนด์เพื่อร่วมพิธีลงนามข้อตกลงดังกล่าวซึ่งจะเปิดทางให้สหรัฐเข้ามามีบทบาททางการทหารบนเกาะกรีนแลนด์อย่างมีนัยสำคัญเพื่อเป็นการปกป้องความมั่นคงของทั้งกรีนแลนด์และสหรัฐอเมริกาประชาชนในเขตบอกูในรัฐไนเจอร์ทางตะวันตกเฉียงเหนือของไนจีเรียรวมตัวประท้วงที่ด้านหน้าทำเนียบที่ด้านหน้าที่ทำการรัฐบาลท้องถิ่นในเมืองนิวบาซาเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นเพื่อเรียกร้องให้ทางการไนจีเรียช่วยเหลือประชาชนเกือบ700คนที่ถูกลักพาตัวหลังกลุ่มติดอาวุธบุกเข้าโจมตีหมู่บ้านในเขตบอกูเมื่อวันที่21สิงหาคมที่ผ่านมาทางด้านประธานาธิบดีโบลา ทิโนบูของไนจีเรียสั่งการให้เร่งช่วยเหลือเหยื่อถูกลักพาตัวโดยทันทีแต่จนถึงขณะนี้ทางการไนจีเรียยังไม่พบตัวผู้สูญหายทั้งนี้ปัญหาการลักพาตัวยังคงเป็นประเด็นด้านความมั่นคงสำคัญที่รัฐบาลไนจีเรียต้องเร่งแก้ไขก่อนการเลือกตั้งในเดือนมกราคม2570โดยเฉพาะอย่างยิ่งการลักพาตัวเด็กเพื่อนำไปเรียกค่าไถ่ซึ่งกลายเป็นธุรกิจอาชญากรรมที่ทำเงินมหาศาลให้กับกลุ่มผู้ก่อการร้ายและกลุ่มติดอาวุธในไนจีเรียนางมิโคลาวิลลิสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนิวซีแลนด์เปิดเผยผลการประเมินนโยบายการเงินระหว่างปี2563ถึงปี2565ที่ระบุว่าธนาคารกลางนิวซีแลนด์ใช้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงโควิด-19 นานเกินไปแม้ในช่วงที่เศรษฐกิจฟื้นตัวได้ดีกว่าที่คาดหมายโดยมาตรการในช่วงแรกมีความเหมาะสมและได้ผลดีแต่การใช้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องนานเกินไปมีส่วนทำให้เศรษฐกิจเติบโตเร็วเกินระดับจนเกิดปัญหาเงินเฟ้อเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 7.3 ทำให้ธนาคารกลางนิวซีแลนด์ต้องใช้นโยบายการเงินที่เข้มงวดเพื่อควบคุมปัญหาเงินเฟ้อส่งผลให้อัตราการว่างงานเพิ่มขึ้นทางด้านนางแอนนาเบรแมนผู้ว่าการธนาคารกลางนิวซีแลนด์ยืนยันว่าจะศึกษาผลการประเมินอย่างละเอียดและจะนำข้อเสนอแนะไปปรับปรุงการดำเนินนโยบายต่อไปรับฟังข่าวกีฬา
6: ความเคลื่อนไหวทัพนักกีฬาไทยในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026เริ่มที่การแข่งขันกีฬาศิลปะการต่อสู้แบบผสมผสานหรือมิกมาร์เชียลอาร์ตชิงเหรียญรางวัลครั้งแรกในเอเชียนเกมส์รอบชิงชนะเลิศรุ่นโมเดิร์น MMA 54 กก.หญิงกันจุฑาภัทรบุญซ่อนเอาชนะไดอาน่าโปโกเซียนจากบาเรนคว้าเหรียญทองมาครองได้สำเร็จด้านการแข่งขันแบดมินตันทีมหญิงรอบก่อนรองชนะเลิศไทยพบจีนเดี่ยวมือ1รัชนกอินทนนท์มืออันดับ5ของโลกแพ้ให้กับหวังจื่ออี้มือ2ของโลก 1-2 เกม 21-17 18-21 และ 12-21 ส่วนคู่ที่2หญิงคู่มือ1หทัยทิพย์มิจาดกับณปภากรตุงคสถานคู่มืออันดับ36ของโลกแพ้ให้กับหลิวเชงซูกับตันหนิงคู่มือ1ของโลกจากจีน 0-2 เกม 9-21 และ 10-21และคู่ที่3เดี่ยวมือ2หมิวพรปวีช่อชูวงมืออันดับ8ของโลกแพ้ให้กับเฉินยู่เฟยมือ4ของโลก 1-2 เกม 9-21 21-19 และ 13-21 ทำให้ทีมไทยแพ้0-3คู่หยุดเส้นทางไว้ที่รอบ8ทีมสุดท้ายวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยลงสนามรอบชิงอันดับที่3พบกับทีมชาติเกาหลีใต้ผลปรากฏว่าทีมสาวไทยเอาชนะไปได้3เซตรวด25-20 25-19 และ25-23คว้าเหรียญทองแดงมาครองได้สำเร็จสรุปเหรียญวันนี้ทีมไทยเก็บเพิ่มมาได้อีก1เหรียญทองและ1เหรียญทองแดงทำให้ทัพนักกีฬาไทยคว้ามาได้4เหรียญทอง1เหรียญเงินและ1เหรียญทองแดงอยู่อันดับ5ส่วนที่1ยังเป็นจีนที่27เหรียญทองที่2ญี่ปุ่น8เหรียญทองและอันดับ3คาซัคสถานที่6เหรียญทองจากกรณีที่พิงพิชชามนโอภาสนิพัทนักกีฬาแบดมินตันทีมชาติไทยมืออันดับ18ของโลกถูกตัดสิทธิ์จากการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมที่ประเทศญี่ปุ่นหลังองค์กรตรวจสารต้องห้ามนานาชาติหรือ ITA ตรวจพบสารฟูโรเซไมด์ในตัวอย่าง A ซึ่งเป็นสารต้องห้ามตามบัญชีขององค์การต่อต้านการใช้สารต้องห้ามโลกหรือ WADA ล่าสุดนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยว่าได้พูดคุยเบื้องต้นกับสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยแล้วซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับการใช้ยาทาแก้อักเสบชนิดหนึ่งจึงยังไม่สามารถสรุปได้ว่าเป็นสาเหตุที่ทำให้ตรวจพบสารต้องห้ามซึ่งในขณะนี้นักกีฬาได้เข้าสู่กระบวนการอุทธรณ์และได้ยื่นขอตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างบีแล้วเพื่อให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงเพิ่มเติมตามขั้นตอนต่อไป
7: ที่น้องให้ข้อมูลก็เป็นยาทายาเสพอะไรประมาณนี้ครับที่น้องให้กับสมาคมนะครับแต่เดี๋ยวทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องรอผลตรวจดีครั้งว่าผลจะบอกว่ายืนยันว่ามันเป็นยาประเภทไหน
6: นายกสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยตั้งเป้าชายคู่ไทยคว้าเหรียญทองในเอเชียนเกม2026ติดตามได้จากรายงาน
8: นายสุชัยพรชัยศักดิ์อุดมนายกสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เปิดเผยถึงความพร้อมทัพนักกีฬาเทนนิสทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกม2026ว่าเอเชียนเกมครั้งก่อนทีมเทนนิสไทยคว้ามาได้1เหรียญทองแดงส่วนการแข่งขันในรอบนี้ตั้งความหวังไว้ที่ประเภทชายคู่ที่คาดว่าจะสามารถคว้าเหรียญทองมาครองได้สำเร็จโดยสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยเตรียมมอบเงินรางวัลพิเศษเพิ่มเติมสำหรับเหรียญทองเหรียญละ4ล้านบาททั้งนี้คณะนักกีฬาเทนนิสไทยเตรียมเดินทางไปญี่ปุ่นในวันพรุ่งนี้เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันชิงชัย5ประเภททั้งชายเดี่ยวหญิงเดี่ยวชายคู่หญิงคู่และคู่ผสมภาพรวมนักกีฬาทุกคนมีร่างกายพร้อมเต็มที่และไร้อาการบาดเจ็บหลังเข้าร่วมการแข่งขันรายการเดวิดคัพและเก็บตัวฝึกซ้อมในช่วงต้นเดือนกันยายนที่ผ่านมาพาณิชย์คาดมากรายงาน
6: ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรนายกสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทยต้อนรับทัพนักกีฬาภูมิเซ่ทีมชาติไทยหลังสร้างผลงานประวัติศาสตร์ในศึกเทควันโดภูมิเซ่ชิงแชมป์โลก2026ที่ประเทศเกาหลีใต้ด้วยการคว้า3เหรียญทอง3เหรียญเงินและ3เหรียญทองแดงรั้งอันดับ2ของโลกเป็นรองเพียงเจ้าภาพเกาหลีใต้เท่านั้นโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลเปิดเผยว่าผลงานในครั้งนี้ถือเป็นการปลดล็อกเหรียญทองชิงแชมป์โลกครั้งแรกในรอบ10ปีจากการแข่งขันที่มีนักกีฬาจากเกือบ90ประเทศและยืนยันว่าสมาคมจะเดินหน้าพัฒนานักกีฬาทุกระดับตั้งแต่ยุวชนเยาวชนจนถึงประชาชนเพื่อสร้างผลงานอย่างต่อเนื่องโดยนักกีฬา2คนในชุดนี้ได้แก่ถิตารีแก้วโอรานวสุกับนาวินปิ่นทสูตรจะลงแข่งขันเอเชียนเกม2026และหวังว่าจะมีผลงานที่ดีในการแข่งขันครั้งนี้ปุริภัทรสอนการรายงาน
0: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องความพอดีโดยพระครูสังฆกิจพิมล
9: เสียใจร้อนใจตกใจเปรียบเหมือนตกนรกลิงโลดดีใจเปรียบเป็นขึ้นสวรรค์เดินสายกลางอย่าตกนรกหรือขึ้นสวรรค์อยู่เลยอยู่ตรงกลางดีกว่าเรียกว่าอยู่กับนิพพานคือความสงบเย็นของชีวิตเมื่อความร้อนจากกิเลสและความทุกข์นี้มอดไปดับไปใครก็ตามรักษาจิตให้สงบเย็นสงบนิ่งอย่างนั้นจะได้รับการยกย่องว่าเป็นบัณฑิตดังพุทธภาษิตว่านะอุจาวจังปันติตาทัสยันติบัณฑิตไม่แสดงอาการขึ้นลงอาการขึ้นคือลิงโลดดีใจเมื่อได้อาการลงคือเศร้าโศกเสียใจเมื่อเสียบัณฑิตไม่ขึ้นไม่ลงรักษาจิตสงบนิ่งสงบเย็นอยู่ตรงกลางได้ตลอดเวลาขุนเขาไม่สะเทือนเพราะแรงลมบัณฑิตไม่หวั่นไหวเพราะนินทาหรือสรรเสริญแม้ถูกทุกข์กระทบถึงพลาดพลั้งลงบัณฑิตก็คงสงบอยู่ได้และไม่ทิ้งธรรมเพราะชอบหรือชังนี่คือชีวิตที่งดงามต้องอยู่ในความพอดีทั้งข้างนอกและข้างใน
10: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินหรือว่าจะเข้าสมัครตามติดตามสาระดีๆรู้ทุกมุมข่าวที่น่าสนใจหลากหลายประเด็นใกล้ตัวกับรายการเพื่อสังคมไทยโดยกองบัญชาการกองทัพไทย
11: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการเพื่อสังคมไทยโดยกองบัญชาการกองทัพไทยค่ะคุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันกัญญาพรเนชรัตน์รับหน้าที่ดำเนินรายการในวันนี้นะคะสำหรับในวันนี้นะคะดิฉันขอนำเสนอสารคดีก้าวเพื่อชัยชนะโดยมูลนิธิชัยพัฒนาในตอนที่ชื่อว่าไบโอดีเซลพลังงานหมุนเวียนแห่งอนาคตโครงการโรงงานสกัดน้ำมันพืชและผลิตไบโอดีเซลครบวงจรจังหวัดเพชรบุรีเป็นเรื่องราวความยั่งยืนด้านพลังงาน และการพึ่งพาตนเองตามหลักทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งพิสูจน์แล้วว่าสามารถนำมาปรับใช้ได้จริงตามแนวพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9ถ้าวันใดที่ดีเซลแพงหรือหมดจากโลกนี้ไปไบโอดีเซลจะเป็นพลังงานทดแทนที่ยั่งยืนแก่เกษตรกรไทยโครงการไม่เพียงปลูกต้นปาล์มและทำโรงงานสกัดน้ำมันพืชและผลิตไบโอดีเซลครบวงจรแต่ยังทำเกษตรแบบผสมผสานปลูกพืชเลี้ยงสัตว์และแปรรูปผลิตภัณฑ์จากกระบวนการสกัดน้ำมันปาล์มโดยไม่มีของเหลือทิ้งขอเชิญรับฟังค่ะ
12: ในปีพุทธศักราช2565ราคาน้ำมันโลกพุ่งขึ้นสูงสุดในรอบ13ปีจากวิกฤตสงครามและความต้องการที่มากขึ้นในการใช้น้ำมันมีสถิติคาดการณ์ว่านับจากวันนี้โลกจะมีน้ำมันเหลือใช้ไม่ถึง50ปีโดยประเทศไทยต้องพึ่งพาการนำเข้าน้ำมันจากต่างประเทศมากถึง 90% ถ้าวันหนึ่งน้ำมันหมดไปย่อมส่งผลกระทบเป็นลูกโซ่การผลิตน้ำมันชีวภาพใช้เองอย่างไบโอดีเซลจึงเป็นหนึ่งในทางออกเพื่อเตรียมรับมือกับวิกฤตพลังงานในอนาคต
13: ถ้าพูดถึงน้ำมันปาล์มนะฮะหรือน้ำมันพืชหรือน้ำมันสัตว์โดยทั่วไปเนี่ยเมื่อทำเป็นไบโอดีเซลแล้วเนี่ยมันจะมีสูตรโครงสร้างทางเคมีซึ่งใกล้เคียงกับน้ำมันดีเซลทีนี้มันก็สามารถที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงได้ครับ
14: เราตั้งเครื่องไบโอดีเซลเนี่ยก็เปรียบเสมือนว่าเรามีเทียนอยู่แท่งนึงตั้งอยู่ในชุมชนถ้าเราจำเป็นที่จะใช้เทียนแท่งนี้เราหยุดมันก็จะติดทันทีมันเป็นองค์ความรู้ให้เกษตรกรว่าในภายภาคหน้าเนี่ยเราไม่ต้องตกใจแล้วถ้าดีเซลแพงหรือดีเซลจะหมดจากโลกนี้ไปอ่ะไบโอดีเซลเนี่ยเป็นพลังงานทดแทนที่ยั่งยืนในอนาคตของเกษตรกรไทย

0: พื้นที่ไร่ปาล์มกว่า250ไร่นี้ในอดีตเคยเป็นที่แห้งแล้งกันดารก่อนจะถูกเปลี่ยนให้กลายเป็นโครงการโรงงานสกัดน้ำมันพืชและผลิตไบโอดีเซลครบวงจรมูลนิธิชัยพัฒนา
1: ปี2548สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้านะครับกรมสมเด็จพระเทพนะครับก็มีพระราชดำริให้จัดสร้างโครงการที่นี่ขึ้นนะฮะโดยมีด้วยกัน2โครงการก็คือโครงการทดลองปลูกปาล์มในพื้นที่แห้งแล้งนะฮะแล้วก็มีส่วนของโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มและผลิตไบโอดีเซลเกิดขึ้นนะครับเพื่อที่จะเอาผลผลิตปาล์มมาสกัดเป็นไบโอดีเซลครับผม
0: เช้านี้เป็นอีกหนึ่งวันที่ทุกคนมาเก็บเกี่ยวปาล์มสดหากทลายปาล์มมีผลหลุดร่วง 3-4 ผลก็จะสามารถเก็บเกี่ยวได้ทันทีเพราะเป็นช่วงที่ปาล์มจะมีน้ำมันในผลสูงสุดปาล์มหนึ่งทลายอาจหนักได้ถึง50กิโลกรัมจึงต้องใช้เครื่องมือทุ่นแรงในการยกและต้องรีบส่งต่อไปที่โรงงานสกัดน้ำมันพืชเพื่อผลิตน้ำมันภายใน24ชั่วโมง
1: พอตัดมาแล้วเนี่ยขั้นตอนแรกของการไปรูปก็คือจะใช้แรงงานคนเนี่ยครับสับเอาแกนมันออกแกนกลางของทลายหลังจากสับเนี่ยฮะเราก็ทิ้งไว้ประมาณ3วันแล้วผ่านเครื่องนวดเพื่อเอาลูกเนี่ยที่ติดทลายเนี่ยฮะก้านมันออกมาพอเราได้ผลปาล์มที่มีแต่เม็ดแล้วเนี่ยเราก็จะเข้าไปสู่กระบวนการทอดสุญญากาศกระบวนการทอดก็คือการเอาน้ำที่อยู่ในลูกปาล์มเนี่ยฮะออกมาพอทอดเสร็จเนี่ยความชื้นในผลปาล์มเนี่ยจะเหลือ 7% จากความชื้นเดิมอยู่ประมาณ 40-50% ก็เหลือ 7% พอความชื้นน้อยกว่า7ปุ๊บเราก็จะเข้าสู่กระบวนการหีบสกัดนะฮะใช้สกรูเพรสหรือพูดง่ายๆก็เหมือนกับเครื่องคั้นกะทินะครับแล้วเราก็ได้น้ำมันปาล์มดิบออกมาพอได้น้ำมันปาล์มดิบออกมาเราก็กรองให้สะอาดนะฮะแล้วก็พร้อมที่จะทำปฏิกิริยาเคมีเปลี่ยนจากน้ำมันพืชเป็นไบโอดีเซลนะฮะโดยมีแอลกอฮอล์เป็นตัวทำปฏิกิริยากับน้ำมันพืชเปลี่ยนเป็นไบโอดีเซลแล้วเราก็จะได้ผลพลอยได้เป็นกลีเซอรีนออกมาครับ
0: น้ำมันไบโอดีเซลที่ผลิตได้จะถูกเก็บไว้ที่สถานีจ่ายน้ำมันของโครงการสถานีนี้ไม่มีหัวจ่ายน้ำมันชนิดอื่นมีแค่น้ำมันไบโอดีเซลเท่านั้นโดยจะจ่ายให้แก่เครื่องจักรทางการเกษตรรวมถึงรถยนต์ดีเซลที่ใช้ภายในโครงการ
1: ไบโอดีเซลที่เราผลิตในโครงการเองเนี่ยที่เราใช้อยู่นะครับทั้งเกษตรทั้งเติมรถทั้งเติมเครื่องสูบน้ำเนี่ยต่อปีเนี่ยฮะเราใช้อยู่ประมาณ 8,000 ลิตรครับก็เราประหยัดเชื้อเพลิงได้ต่อปีก็คืออยู่ที่ 8,000 ลิตรครับ
0: นอกเหนือจากการปลูกต้นปาล์มรวมถึงมีโรงงานสกัดน้ำมันพืชและผลิตไบโอดีเซลครบวงจรแล้วที่นี่ยังทำเกษตรแบบผสมผสานปลูกพืชเลี้ยงสัตว์และแปรรูปผลิตภัณฑ์อีกมากมาย
1: ปัจจุบันเนี่ยโครงการเนี่ยแปรรูปผลิตภัณฑ์อื่นๆจากน้ำมันปาล์มต่อยอดขึ้นมากมายแล้วก็เพิ่มมูลค่านอกจากการทำไบโอดีเซลอย่างเดียวครับผมหลักของการแปรรูปของโครงการเนี่ยฮะคือเป็นการจัดการพวกซีโร่เวสต์นะครับเหมือนกับว่าทุกอย่างที่เข้าสู่กระบวนการเนี่ยของโครงการเนี่ยจะไม่มีของทิ้งเลย
0: ใบปาล์มที่ถูกตัดทิ้งจากการเก็บเกี่ยวปาล์มหรือตัดแต่งใบโครงการไม่ปล่อยทิ้งให้เน่าเปื่อยแต่นำมาเป็นอาหารแพะซึ่งมีคุณค่าทางอาหารและวิตามินมากพอต่อความต้องการของตัวแพะและระหว่างกระบวนการสกัดน้ำมันปาล์มจะได้กากปาล์มซึ่งมีโปรตีนสูงถึง 17% โดยโครงการได้นำกากปาล์มเป็นส่วนผสมของการผลิตอาหารสัตว
2: ์ตอนนี้เราอยู่กันที่โรงอาหารสัตว์ของโครงการนะคะก็คือที่นี่เราจะทำอาหารสัตว์มากมายเลยมีทั้งอาหารปลาอาหารไก่แล้วก็อาหารเป็ดการทำก็คือเราจะเตรียมวัตถุดิบใส่กระสอบหลังจากนั้นก็จะเอามาโม่เสร็จแล้วเราก็จะเอามาเข้าเครื่องผสมนี้ก็คือผสมประมาณ2รอบก่อนที่จะนำเข้าสู่เครื่องอัดเม็ดค่ะอันนี้จะเป็นเครื่องอัดเม็ดนะคะเราก็จะใส่อาหารลงไปในนี้เครื่องก็จะดำเนินออกมาผ่านช่องนี้อาหารสัตว์ของเราพิเศษก็คือตรงตัววัตถุดิบที่นำมาทำเนี่ยค่ะมีสารอาหารที่ครบถ้วนทำให้สัตว์ที่เวลาเราไปให้อาหารเนี่ย ได้คุณภาพที่ดีมีเนื้อสมบูรณ์ที่สำคัญเลยก็คือเราไม่ใช้วัตถุกันเสียค่ะแล้วก็นอกจากนี้ก็คือเราเป็นการนำวัตถุดิบในโครงการมาใช้ให้เกิดประโยชน์เป็นการลดต้นทุนไปในตัวด้วย
0: อาหารสัตว์ที่ผลิตได้นอกจากจะถูกนำมาเลี้ยงสัตว์ภายในโครงการแล้วได้ถูกส่งต่อไปยังโครงการอื่นๆของมูลนิธิชัยพัฒนาทั่วประเทศอีกด้วยอีกทั้งมูลสัตว์โครงการก็ไม่ได้ทิ้งเปล่ายังได้นำไปแปรรูปเป็นปุ๋ยให้แก่พืชผักและสมุนไพรต่างๆที่ปลูกไว้ในโครงการ
1: ผลดีที่เห็นได้ชัดก็คือว่าหนึ่งเราประหยัดต้นทุนในการพวกซื้อปุ๋ยอะไรต่างๆนะครับเหมือนประหยัดต้นทุนเรื่องซื้อปุ๋ยนะครับประหยัดต้นทุนเรื่องอาหารสัตว์นะครับเหมือนเราเลี้ยงสัตว์เราเลี้ยงไก่นะฮะ 40% ก็คือเราใช้กากปาล์มเป็นส่วนผสมเราประหยัดต้นทุนวัตถุดิบได้แล้ว 40% ในแง่ของอาหารปลาต้องกินกากปาล์มเข้าไปปลาถ่ายเป็นมูลปลาในน้ำนะฮะในน้ำเนี่ยฮะมันก็เป็นน้ำปุ๋ยอย่างดีนะฮะเราก็จะปั๊มน้ำเนี่ยครับมารดพวกตะไคร้หอมพวกสมุนไพรครับซึ่งจะเจริญเติบโตดีครับผมสมุนไพรที่ได้นี่ก็จะเข้าสู่กิจกรรมกลั่นน้ำมันหอมระเหยครับ
0: ที่นี่กลั่นน้ำมันหอมระเหยด้วยระบบไอน้ำซึ่งเป็นวิธีการกลั่นที่ง่ายที่สุดและสามารถทำได้ง่ายๆเพียงนำสมุนไพรใส่ในหม้อควบคุมความดันเติมน้ำให้ท่วมสมุนไพรเล็กน้อยปิดฝาหม้อกลั่นให้แน่นเปิดแก๊สต้มน้ำเดือดจนกลายเป็นไอลอยขึ้นไปยังชั้นสมุนไพรเพื่อดึงน้ำมันหอมระเหยออกมาใช้เวลากลั่นประมาณ 4-5 ชั่วโมงก็จะได้น้ำมันหอมระเหย 100%
1: น้ำมันหอมระเหยที่เราได้ก็เอามาเป็นส่วนผสมของน้ำยาล้างจานทำสบู่หรือแม้กระทั่งทำน้ำยานวดหรือกลิ่นอโรมาอะไรพวกนี้ครับเพื่อเพิ่มมูลค่าต่อครับ
0: ที่นี่มีโรงงานขนาดเล็กเพื่อแปรรูปผลิตภัณฑ์หลากหลายชนิดเช่นห้องผลิตน้ำยาล้างจานซึ่งจะใช้น้ำมันหอมระเหยที่สกัดได้เป็นส่วนผสมรวมไปถึงการแปรรูปน้ำมันปาล์มให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์ดูแลผิวอย่างเช่นสบู่ก้อนและสบู่เหลว
2: ในโครงการนะคะส่วนของน้ำมันปาล์มที่ได้เนี่ยในส่วนของห้องสบู่เราจะนำมันจะได้เป็นส่วนไขและก็ส่วนใสส่วนไขเนี่ยเราจะนำมาทำเป็นสบู่ดิบก้อนแล้วก็ถ้าส่วนเหลวเราจะนำมาทำเป็นส่วนของสบู่ดิบเหลวสำหรับวันนี้นะคะเราจะสาธิตในส่วนของการทำสบู่ดิบก้อนก็คือจะใช้ในส่วนของน้ำมันปาล์มไขของน้ำมันปาล์มที่ได้จากการหยิบปาล์มแล้วก็ส่วนผสมก็จะมีในส่วนของไข่น้ำมันปาล์มน้ำมันมะพร้าวสกัดร้อนค่ะแล้วก็สเตอริกที่ช่างอยู่ตอนนี้แล้วก็ในส่วนของ BST และนี่ค่ะไข่สบู่น้ำมันชา
1: ปาล์มน้ำมันต้นเดียวหรือทลายเดียวเนี่ยมันสามารถแตกเป็นโปรดักต์ต่างๆทั้งของกินของใช้ปศุสัตว์เนี่ยมากมายซึ่งของพวกนี้ครับถ้ามองกันจริงๆในชุมชนจริงๆเนี่ยจะเห็นว่ามันมาจากปาล์มน้ำมันทั้งนั้นพอชุมชนไหนเนี่ยนำไปใช้เนี่ยนั่นหมายความชุมชนนั้นมีความเข้มแข็งเพราะว่ามีจากปาล์มน้ำมันพลังงานมีอาหารมีเครื่องสำอางมีปศุสัตว์มีพอมีหมดนั่นหมายความว่าเราไม่ต้องกลัวอะไรเพราะเรามีปาล์มน้ำมันอยู่เราสามารถแปลรูปโปรดักต์อื่นได้มากมายที่เห็นการเปลี่ยนแปลงนะครับก็จะเป็นภูมิทัศน์ย้อนไป17ปีที่แล้วเนี่ยมาเนี่ยต้นไม้แทบไม่มีนะครับเพราะว่าพื้นที่ตรงนี้เนี่ยครับเป็นพื้นที่อับฝนนะฮะมีปริมาณน้ำฝนต่อปีอยู่ประมาณ800มิลลิเมตรนะฮะและที่สำคัญนะครับในพื้นที่ตรงนี้มีสภาพเป็นดินดานไม่มีสารอาหารในดินนะฮะเราก็พื้นปูจนพื้นที่ตรงนี้มีต้นไม้เขียวขึ้นมานะครับนะครับส่วนที่เห็นที่สองก็คือว่าเห็นองค์ความรู้ที่เพิ่มขึ้นนะครับเมื่อก่อนเนี่ยเราสอนเฉพาะเผยแพร่เฉพาะไบโอดีเซลจากผลิตจากน้ำมันปาล์มน้ำมันพืชใช้แล้วอย่างเดียวแต่ณปัจจุบันเนี่ยเรามีกิจกรรมหรือองค์ความรู้เพิ่มเช่นการทำสบู่จากน้ำมันปาล์มทำน้ำยาล้างจานนะครับมีกลั่นน้ำมันหอมระเหยนะครับมีกิจกรรมผลิตอาหารสัตว์เลี้ยงปลาเลี้ยงไก่เลี้ยงเป็ด เลี้ยงหมูนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือมีส่วนของการแปรรูปเนี่ยนับว่าเป็นสิ่งสำคัญเพราะการแปรรูปเนี่ยมันจะช่วยเพิ่มมูลค่านะครับแล้วก็เพิ่มช่องทางในการเพิ่มรายได้พูดง่ายๆคือลดปัญหาการขาดทุน
0: โครงการโรงงานสกัดน้ำมันพืชและผลิตไบโอดีเซลครบวงจรมูลนิธิชัยพัฒนาทำให้เกิดการจ้างงานชาวบ้านในพื้นที่กว่า45คนที่สำคัญยังเป็นแหล่งเรียนรู้ของผู้คนที่สนใจจากทั่วประเทศหนึ่งในนั้นคือกลุ่มเกษตรกรทำไร่ปราณบุรีที่ได้เข้ามาศึกษาดูงานจนสามารถผลิตไบโอดีเซลใช้เองได้ในชุมชน
3: กลุ่มเกษตรกรทำไร่ปราณบุรีชุมชนหมู่บ้านหนองกาก็ส่วนใหญ่เนี่ยคือประกอบอาชีพทำการเกษตรมีการทำไร่นะไร่ก็แยกประเภทมีไร่อ้อยไร่สับปะรดสวนมะม่วงใครที่มีที่ลุ่มก็เลี้ยงปลามันก็ต้องใช้เครื่องสูบน้ำเป็นหลักเพราะมีเครื่องแล้วทีนี้ก็ต้องไปซื้อน้ำมันในช่วงนั้นก็ราคาผลผลิตตกต่ำแต่น้ำมันมีราคาสูงขึ้นมีราคาสูงขึ้นก็ไม่ประสบความสำเร็จจู่มาก็ได้ยินคำว่าไบโอดีเซลผมก็เลยประชุมกลุ่มว่างั้นเราควรที่จะทำโครงการผลิตน้ำมันไบโอดีเซลผมก็ใช้ศาลาอเนกประสงค์ทำที่ตั้งเครื่องพอตั้งเครื่องเสร็จก็เรียกเกษตรกรมาดูทุกคนก็ดีใจแล้วก็แปลกใจว่ามันจะเป็นไปได้อย่างไรแต่ว่าผมก็มีความมั่นใจในฐานะเป็นผู้นำกลุ่มว่ามันต้องเป็นไปได้ในเมื่อเขาทำได้เราก็ต้องทำได้ให้เกษตรกรมีการประชุมทุกวันที่10ของทุกเดือน
0: อุปสรรคแรกหลังจากที่มีเครื่องผลิตไบโอดีเซลในชุมชนคือชาวบ้านยังขาดความรู้ความเข้าใจในการใช้งานซึ่งมีขั้นตอนที่ค่อนข้างซับซ้อนลุงประดิษฐ์ได้ศึกษาหาความรู้และส่งต่อความรู้นั้นสู่สมาชิกกลุ่มจนชาวบ้านเริ่มเข้าใจในการใช้เครื่องจักรผลิตไบโอดีเซลแต่ปัญหาสำคัญที่ตามมาคือการหาวัตถุดิบที่จะมาผลิตน้ำมันไบโอดีเซล
3: ทีนี้พอได้แล้วทีนี้เราจะเอาวัตถุดิบที่ไหนผมก็จะตั้งคณะกรรมการตามที่บุคคลถนัดเช่นไปหาวัตถุดิบก็ให้เกษตรกรเนี่ยในกลุ่มเนี่ยบอกว่าต้องงานนี้ต้องเสียสละก่อนที่เราจะเดินขับเคลื่อนถ้าเราจะจ้างเป็นค่าจ้างเนี่ยกลุ่มคงไม่มีเงินหรอกงั้นใครที่ถนัดเรื่องทำการผลิตศึกษาให้แม่นเลยใครเรื่องการตลาดก็ไปหาเปลวหมูไปรับซื้อน้ำมันพืชที่ใช้แล้วเราก็ต้องศึกษาลองผิดลองถูกดู
4: ก็ผมก็ให้คณะกรรมการในกลุ่มเนี่ยออกไปตามร้านค้าที่ปิ้งย่างทอดอะไรนี้นะก็ให้ไปถามดูว่าทอดนี่น้ำมันที่ทอดแล้วเนี่ยเอาไปไหนบางร้านก็บอกว่าก็ไม่รู้จะเอาไปไหนก็เททิ้งผมก็ไปคุยเพิ่มเติมว่าเราต้องช่วยกันรณรงค์นะถ้าเรามาในเขตเทศบาลในชุมชนเนี่ยที่มีท่อระบายน้ำอะไรเนี่ยถ้าเราเทไปนานๆเข้าเนี่ยมันก็จะจับเป็นตะกอนเป็นไขมันทำให้ท่อน้ำตันแล้วปัญหาก็จะเกิดมาเข้าตัวเราเนี่ยฝนตกฟ้าร้องน้ำท่วมอะไรเงี้ยท่อน้ำมันตันมันก็ท่วมเรานี่แหละอย่างนั้นก็พยายามเก็บไว้ให้มากที่สุดไม่จะเป็นอย่าทิ้งนะแล้วก็ขอร้องกัน
0: นอกจากรวบรวมน้ำมันเก่าใช้แล้วจากร้านอาหารในพื้นที่ชุมชนได้จัดตั้งโครงการธนาคารน้ำมันขึ้นโดยให้ชาวบ้านนำน้ำมันพืชใช้แล้วจำนวน4ขวดมาแลกกับน้ำมันพืชใหม่จำนวน1ขวด
3: ตรงนี้มันเป็นแนวคิดใหม่ก็เป็นการกระตุ้นเอาน้ำมันมาแลกเปลี่ยนกับเราแล้วต้องการจะใช้น้ำมันไบโอเราก็จะทำให้นะก็ได้รับความร่วมมือดีจากโครงการธนาคารน้ำมัน
0: เตาอุณหภูมินี้เป็นเตาที่ชาวบ้านออกแบบกันเองโดยได้แรงบันดาลใจมาจากเตาตานดั้งเดิมและใช้ฟืนสร้างพลังงานความร้อนแทนการใช้ไฟฟ้าเพื่อลดต้นทุนการผลิตน้ำมันไบโอดีเซล
3: ที่เราเห็นอยู่เนี่ยคือเตาทำอุณหภูมิเพื่อให้ได้60องศาน้ำมันพืชที่ใช้แล้วเนี่ยไม่จำกัดต้องว่าเป็นสีนั้นสีนี้นะสามารถเทรวมในนี้ได้เลยและส่วนที่มันจะไปเป็นไบโอเนี่ยเดี๋ยวจะมีเครื่องมีสารเคมีที่จะไปฟอกให้เป็นสิ่งเดียวกัน
0: เมื่อน้ำมันมีอุณหภูมิที่60องศา จะถูกส่งมายังถังผสมสารเคมีซึ่งประกอบด้วยโซดาไฟกับเมทานอลจากนั้นตีกวนให้เข้ากันและส่งต่อไปยังถังพักรอแยกเพื่อแยกชั้นกลีเซอรอลและน้ำมันออกจากกัน
4: หลังจากที่เรากระบวนการผลิตเป็นน้ำมันแล้วเนี่ยเราก็เอาน้ำเนี่ยไปล้างแล้วล้างจะได้จนเป็นน้ำมันเรียบร้อยเสร็จแล้วก็จะเปิดวาล์วให้น้ำมันจากถังพักรอแยกนั่นแหละไหลเข้ามาสู่ถังต้มไล่ความชื้นพอมาต้มได้ทั้ง120องศามันก็จะเป็นไบโอที่สามารถใช้ได้เลยแต่เรายังไม่ใช้ก่อนเราจะนำน้ำมันตรงนี้เข้าไปสู่กระบวนการกรองก่อนกรองที่หนึ่งเนี่ยจะความถี่มี15ไมครอนเราก็จะผ่านลงมากรองที่หนึ่งแล้วก็มากรองที่สองนะกรองที่สองพอผ่านกรองที่สองเนี่ยมัน 1.5 ไมครอนมันก็เป็นน้ำมันที่สะอาดสามารถที่จะไปเติมเครื่องยนต์ได้เครื่องของเราเนี่ยที่ทำการผลิตเนี่ยก็วันนึงถ้าทำเต็มที่เนี่ยประมาณ800ลิตรต่อวันนะพอเสร็จแล้วเราจะกรองเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็เอาเข้ามาสู่ถังเก็บไว้เพื่อจำหน่ายให้กับเกษตรกร
0: จากน้ำมันพืชเก่าที่ไร้ค่าได้แปรเปลี่ยนเป็นน้ำมันไบโอดีเซลช่วยขับเคลื่อนการทำงานของเกษตรกรในชุมชน

0: เป็นน้ำมันเป็นไบโอเนี่ยใช้ได้ตั้งแต่1สูบถึง4สูบยกเว้นเครื่องยนต์คอมมานเหลวนะเราไม่แนะนำให้ใช้เดี๋ยวรถเขาไม่มีปัญหานะตั้งสูบตั้งสูบนอนน่ะ1สูบถึง4สูบคำว่า4สูบในที่นี้ก็หมายความว่าจะเป็นเครื่องยนต์รุ่นเก่านะเป็นเครื่องยนต์รุ่นเก่าถ้าสูบเดียวเป็นเครื่องอีแท็กไถนาอะไรงี้นะสูบน้ำนี่สามารถใช้ได้เลย
1: องค์ความรู้ในการผลิตไบโอดีเซลไม่ได้ถูกซ่อนอยู่ในชุมชนบ้านหนองกาเท่านั้นแต่ที่นี่ยังกลายเป็นศูนย์เรียนรู้ไบโอดีเซลที่ส่งต่อพลังความรู้ด้านพลังงานทางเลือกให้แก่ผู้ที่สนใจจากทั้งในประเทศและต่างประเทศ
0: ผมจำชื่อประเทศไม่ได้ครับแต่อันนี้เป็นคนที่มาเนี่ยเขาเป็นราชเลขาของประเทศนั้นแหละแล้วเขาก็บอกว่าเขาสนใจมากเพราะบ้านเขาเนี่ยเป็นเมืองที่มีบ่อน้ำมันเขาเป็นประเทศเล็กแต่ว่าน้ำมันทั้งประเทศเขาบอกว่าไม่เกิน40ปีประเทศเขาเนี่ยหมดถ้าไม่หมดก็เหลือน้อยแล้วก็จะจนลงทันทีเลยเพราะไม่มีน้ำมันแล้วจะทำอะไรกินเขาบอกว่าประเทศไทยนี้ไม่หมดเขาก็สมเฉยคิดได้อย่างไรถึงมาทำโครงการนี้รองรับในอนาคตอีก100ปีข้างหน้าเนี่ยเขาก็สนใจเขาบอกว่างั้นเขากลับไปเนี่ยเขาจะไปให้ประชาชนเขารู้เรื่องนี้และมีการตื่นตัวเรื่องพลังงานทดแทนในอนาคต
2: สำหรับองค์ความรู้ของโครงการที่เราถ่ายทอดนะฮะมันก็จะมีอยู่ด้วยกัน2ตัวก็คือว่าการทำไบโอดีเซลจากน้ำมันพืชใช้แล้วการสกัดน้ำมันปาล์มนะฮะการทำไบโอดีเซลเนี่ยจากน้ำมันพืชใช้แล้วเนี่ยมันก็จะมีเครื่องจักรที่ราคาไม่สูงนะครับอันนั้นจะชุมชนเนี่ยก็จะมีกำลังในการที่จะสร้างนะครับแต่ถ้าเป็นการสกัดน้ำมันปาล์มเนี่ยอันนี้จะใช้เงินลงทุนเยอะจะเหมาะกับชุมชนในรูปที่รวมกลุ่มกันในรูปของสากลซึ่งมีงบประมาณนะครับก็จะแบ่งเป็น2ส่วนนะครับผมแต่ในส่วนที่ทำไบโอดีเซลจากน้ำมันพืชใช้แล้วเนี่ยครับซึ่งมันลงทุนไม่เยอะมีเฉพาะถังการกวนพอลงทุนไม่เยอะเนี่ยเวลาสร้างเครื่องถังผลิตไบโอดีเซลแล้วเนี่ยชุมชนโดยส่วนใหญ่เนี่ยไม่ใช่ว่าผลิตไบโอดีเซลทั้งปีจะผลิตไบโอดีเซลก็คือในช่วงที่ดีเซลมีราคาแพงแล้วก็อีกประเด็นที่สองก็คือน้ำมันพืชมีราคาต่ำนะครับซึ่งพอผลิตเป็นไบโอดีเซลแล้วเนี่ยชุมชนเนี่ยหรือคนที่ทำไบโอดีเซลเนี่ยก็ต้องตีเป็นต้นทุนได้ว่ามันต้องต่ำกว่าดีเซลถ้าต่ำกว่าดีเซลเนี่ยก็คือทำไบโอดีเซลแต่ถ้าไบโอดีเซลเนี่ยมีต้นทุนสูงกว่าดีเซลเนี่ยนั้นก็จะไม่ทำนะครับแล้วก็จะเก็บน้ำมันพืชใช้แล้วเนี่ยไว้พอดีเซลเนี่ยมีราคาสูงคือคุ้มที่จะผลิตไบโอดีเซลเนี่ยเขาก็จะดำเนินการผลิตเป็นไบโอดีเซลมันเหมือนกับว่ามีเครื่องผลิตพลังงานเป็นของตัวเองเมื่อไหร่ที่มีความคุ้มค่าที่จะผลิตก็สามารถผลิตได้เลยครับผม
0: เราตั้งเครื่องไบโอดีเซลเนี่ยก็เปรียบเสมือนว่าเรามีเทียนอยู่แท่งหนึ่งตั้งอยู่ในชุมชนถ้าเราจำเป็นที่จะใช้เทียนแท่งนี้เราจุดมันก็จะติดทันทีมันเป็นองค์ความรู้ให้เกษตรกรว่าในภายภาคหน้าเนี่ยเราไม่ต้องตกใจแล้วถ้าดีเซลแพงหรือดีเซลจะหมดจากโลกนี้ไปอ่ะไบโอดีเซลเนี่ยเป็นพลังงานทดแทนที่ยั่งยืนในอนาคตของเกษตรกรไทย
3: นี่ถ้าเราสามารถบริหารจัดการตามรูปแบบที่โครงท่านพระราชทานมาเนี่ยแทนที่ได้เฉพาะขายจันปาล์มไปเนี่ยนะครับแปรรูปมันได้รายได้ระดับนึงนะใช่ทุกส่วนไม่มีอะไรทิ้งเลยนะครับกลับมายึดหลักการ zero waste คือเหมือนความว่าจะไม่มีขยะออกจากโครงการเลยนะครับทุกอย่างแปรเป็นรายได้หมดมันก็มีรายได้จากตรงนู้นตรงนี้มาผสมผสานกันนั้นคนก็มาดูงานชาวไร่ชาวนาพอเข้ามาดูงานเสร็จแล้วจะได้องค์ความรู้อย่างอะไรบูรณาการดูแลรักษายังไงผลผลิตควรจะไปแปรรูปอะไรเพื่อมูลค่าเพิ่มขึ้นแล้วผลสุดท้ายรายได้ก็เพิ่มขึ้นชีวิตก็จะยกระดับขึ้นก็คือพระบรมปฐมบรมราชโองการที่รับสั่งว่าเป้าหมายของพระองค์คือสร้างประโยชน์สุขให้เกิดกับแผ่นดินไทยพูดง่ายกับประชาชนชาวไทยเราได้

0: และทั้งหมดนี้นะคะก็คือเรื่องราวดีๆที่เราได้นำมาฝากให้กับคุณผู้ฟังในช่วงรายการเพื่อสังคมไทยโดยกองบัญชาการกองทัพไทยค่ะหากคุณผู้ฟังท่านใดสนใจรับฟังรายการเราย้อนหลังรับฟังได้ทาง YouTube Channel Atap Podcast ดิฉันกัญญาพรเนตรชัยรัตน์รวมถึงทีมงานรายการทุกท่านต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยส่งกระจายเสียงในระบบ AM ความถี่972กิโลเฮิรตซ์ FM 99เมกะเฮิรตซ์และวิทยุออนไลน์ rbs921.rtarf.mi.th จากอำเภอหลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ตั้งแต่เวลา5นาฬิกาจนถึงเวลา21นาฬิกาเป็นประจำทุกวันก่อนที่จะอำลาท่านไปในคืนนี้ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยพ่อขุนผาเมืองและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลพิภพจงดลบันดาลให้ท่านประสบแต่ความสุขความเจริญโดยทั่วกันราตรีสวัสดิ์

กองบัญชาการกองทัพไทยจะตั้งขึ้นเพื่อเป็นสื่อกลางระหว่างภาครัฐและประชาชนทุกกลุ่มอาชีพโดยเสนอข่าวสารความรู้บันเทิงและบริการส่งกระจายเสียงในระบบ AM ความถี่972กิโลเฮิรตซ์ FM 99เมกะเฮิรตซ์และวิทยุออนไลน์ RBS921.RTARF.MI.TH จากอำเภอหลงเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ตั้งแต่เวลา 5:00 น.จนถึง 21:00 น.เป็นประจำทุกวันสถานีวิทยุกระจายเสียง921หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาคลื่นข้อมูลข่าวสารความจริงนำสิ่งดีมีคุณค่าสู่ประชาชน

วัสดีครับผู้ฟังครับมาติดตามรับฟังรายการต่างๆของฝั่งรายการที่น่าสนใจในวันนี้กันนะครับว่ามีรายการอะไรที่น่าสนใจกันบ้างครับเริ่มต้นในช่วงเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นผู้ฟังติดตามรับฟังรายการธรรมะประจำวันนะครับ 6:00 ถึงเวลา 7:00 ติดตามรับฟังรายการรับอรุณครับและในช่วงเวลา 7:00 ถึง 7:30 ติดตามรับฟังการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ครับช่วงเวลา 7:30 ถึงเวลา 8:00 ติดตามรับฟังรายการก้าวไกลในโลกกว้างครับช่วงเวลา 8:00 นะครับถึง 8:05 เรามาที่เวลาครบธงชาติกันครับและช่วงเวลา 8:05 ถึง 8:30 เป็นรายการเปิดขึ้นคุยข่าวครับช่วง 8:30 ถึง 9:30 นะครับเป็นเรื่องเล่าจากบ่าวฝั่งโขงครับและในช่วงเวลา9:30 ถึงเวลา10:00ครับก็จะเป็นรายการเรื่องเล่าจาก921ครับส่วนช่วงเวลา10:00ถึง10:05ก็ติดตามรับฟังเรื่องของข่าวสั้นต้นชั่วโมงครับและหลังจากนั้นติดตามรับฟังรายการของฝากจากซิงจ่อยจนกระทั่งถึงเวลา11:00ถึง11:05ครับติดตามรับฟังข่าวสั้นต้นชั่วโมงครับจะต่อด้วยรายการนะครับคุยกันก่อนเที่ยงจนกระทั่งถึงเวลา12:00ครับช่วงเวลา12:00นะครับติดตามรับฟังข่าวสั้นต้นชั่วโมงครับและหลังจากนั้นติดตามรับฟังรายการเพื่อสังคมไทยนะครับและในช่วงเวลา12:30ถึงเวลา13:00เราไปติดตามเรื่องของข้อมูลข่าวสารจากการถ่ายทอดเสียงนะครับของทางด้านวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกับข้อมูลข่าวสารประจำวันกันนะครับและในช่วงเวลา13:00ถึง14:00ครับติดตามรับฟังข่าวสั้นต้นชั่วโมงเสร็จแล้วต่อด้วยรายการชมรมลูกทุ่งนะครับหลังจากนั้นในช่วงเวลา14:00ถึงเวลา15:00ครับรับฟังข่าวสั้นต้นชั่วโมงจบครับติดตามรับฟังรายการว่าวโนหัวม่วนนะครับและในช่วงเวลา15:00ถึง16:00ครับเราจะไปติดตามรับฟังข่าวสั้นต้นชั่วโมงและต่อด้วยรายการเพลงดีที่น่าฟังนะครับในช่วงเวลา16:00ถึง17:00ครับติดตามรับฟังข่าวสั้นต้นชั่วโมงแล้วต่อด้วยรายการคลินครอบครัวนะครับช่วงเวลา17:00ถึง18:00ครับรับฟังข่าวสั้นต้นชั่วโมงครับแล้วต่อด้วยรายการชายคาทกศครับและในช่วงเวลา18:00ถึง18:05นะครับที่เวลาเคารพธงชาติหลังจากนั้นครับก็จะเป็นรายการใจถึงใจนะครับในช่วงเวลา18:30ถึงเวลา19:00ครับติดตามรับฟังรายการคิดดีมีสาระนะครับส่วนช่วงเวลา19:00ถึง19:30ติดตามรับฟังการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ครับ19:30ถึงเวลา20:00ครับติดตามรับฟังรายการชีวิตกับเพลงครับและช่วงเวลา20:30ถึงเวลา21:00นะครับปิดท้ายกันกับรายการรอบรู้รอบโลกครับเป็นรายการสุดท้ายจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยการฐานพัฒนากองการกองทัพไทยและทั้งหมดนี้คือรายการต่างๆที่น่าสนใจจะนำเสนอคุณผู้ฟังนะครับเชิญชวนคุณผู้ฟังเป็นเพื่อนกันตั้งแต่ช่วงเวลานี้จนกระทั่งถึงเวลาปิดสถานีในช่วงเวลา21:00กันครับ

ขอฝันใฝ่ในฝันอันเหลือเชื่อขอสู้ศึกทุกเมื่อไม่หวั่นไหวขอทนทุกข์รุกโรมโหมกายใจขอฝ่าฟันท้องภัยด้วยใจทนงจะแน่วแน่แก้ไขในสิ่งผิดจะรักชาติจนชีวิตเป็นผุยผงจะยอมตายหมายให้เกียรติดำรงจะปิดทองหลังองค์พระปฏิมาไม่ท้อถอยคอยสร้างสิ่งที่ควรไม่เรรวนภวาภวังคิดกังขาไม่เคืองแค้นน้อยใจในโชคชะตาไม่เสียดายชีวาถ้าสิ้นไป

หน่วยบัญชาการทหารพัฒนานักรบสีน้ำเงินจักเดินหน้ามุ่งฟันฝ่าของภัยไม่ท้อถอยด้วยตั้งใจจะลบซึ่งริ้วรอยความเศร้าส้อยบนใบหน้าประชาชน

ตามกาลเป็นมงคลอันสูงสุดในวันนี้และเวลานี้สถานีวิทยุกระจายเสียง921หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาได้นำธรรมบรรยายมาให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังจึงขอเชิญทุกท่านได้ตั้งใจและติดตาม

โบราณไทยเราสอนจนเป็นคำพูดติดปากคำหนึ่งว่าเกิดเป็นคนอย่าลืมตัวเหมือนวัวลืมตีนจงหมั่นนึกถึงที่มาอย่าไปมองที่มีที่มีวันนี้มีที่มามาจากไหนหากแม้ว่าไม่ลืมตัวแล้วจะสามารถรักษาสิ่งที่มีไว้ได้แต่ว่าคนเราลืมตัวท่านเปรียบเหมือนวัวลืมตีนและจะเดินต่อไปได้อย่างไรก็คือว่าชีวิตจะก้าวเดินไปได้อย่างไรอีกประการหนึ่งวัวที่ลืมตีนก็คือว่ามองไปข้างหน้าแงนไปข้างหน้าเลยลืมมองตีนที่เดินเมื่อแงนมองเพลิดเพลินไปข้างหน้าจนลืมตีนที่เดินแล้วโอกาสพลาดจนเป็นอุบัติเหตุขาแข้งหักจะเกิดขึ้นหรือถึงขนาดเสียชีวิตคนเราก็เช่นเดียวกันเมื่อเราเป็นอย่างนี้ได้วันนี้มาอย่าไปลืมตัวอย่าไปมองเบิ่งถึงสิ่งข้างหน้าเพื่อจะทะยานอยากในความทะยานอยากนั้นจะทำให้เราประสบอุบัติเหตุในชีวิตเสมอคำนี้เมื่อนึกถึงแล้วก็ทำให้อัตมภาพนึกถึงเรื่องราวในจิตตสัมภูตชาดกอันเป็นเรื่องราวขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงปรารภภิกษุสองรูปเพราะภิกษุสองรูปนี้เป็นลูกศิษย์ของพระมหากัสสปะสองรูปนี้มีความรักใคร่ไมตรีกันฉันก็ต้องฉันด้วยกันนอนก็ต้องนอนใกล้กันคุยก็ต้องคุยด้วยกันจนเป็นที่โจทย์จันของพระภิกษุทั้งหลายเมื่อมีเสียงโจทย์จันเช่นนั้นพระภิกษุทั้งหลายก็ถามว่าแล้วก็ไม่เบื่อการคุยกันด้วยเหรอไม่รู้สึกเบื่อหรือไงสองรูปนี้ก็บอกว่าไม่เบื่อด้วยปกติแล้วผู้ชายที่มีความสนิทสนมนอกจากพี่น้องซึ่งเป็นคู่แฝดซึ่งก็ยังมีเวลาเบื่อกันมันก็หายากเมื่อภิกษุกล่าวกับชนีแล้วก็มานั่งสนทนากันสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เลยตรัสถามเมื่อตรัสถามได้ความแล้วองค์พระประทีปแก้วก็หวังจะส่องอดีตให้สว่างพระองค์จึงได้ตรัสเล่าเรื่องราวของพระภิกษุสองรูปนี้ว่าในอดีตการนานมาแล้วคือย้อนรอยถอยอดีตมีพระมหาราชองค์หนึ่งพระนามว่าอวันติได้ครองสมบัติในกรุงอุเชนีอวันติรัตในภายนอกพระนครนั้นมีหมู่บ้านคนจันทานตำบลหนึ่งในคราวครั้งนั้นสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราเกิดในตระกูลคนจันทานที่ตำบลนั้นบิดามารดาก็ตั้งชื่อว่าจิตตบัณฑิตนี่ก็คือนามบัญญัติแล้วก็มีลูกของน้าสาวอีกคนหนึ่งชื่อว่าสัมภูตกุมารกุมารสองคนนี้เป็นญาติกันรักใคร่ไมตรีกันเมื่อกุมารสองคนนี้เจริญเติบโตขึ้นก็เรียนศิลปศาสตร์อย่างหนึ่งเขาเรียกว่าศิลปศาสตร์ที่ว่าจันทาระวังสโทวนะก็ไม่ต้องไปทราบแล้วว่ามันคืออะไรก็เป็นศิลปะที่คนจันทานจะ

็นว่าเป็นเสนียดแก่ลูกตาของเธอในขณะที่นางกุมาริกาคนนี้เดินออกภายนอกเมืองก็ได้เห็นคนจันทานสองคนที่กำลังแสดงศิลปะอยู่จึงถามว่าสองคนเนี่ยหนุ่มสองคนเนี่ยเป็นใครพอบอกว่าเป็นคนจันทานนางก็รู้สึกว่าวันนี้ไม่เป็นมงคลซะแล้วกลับบ้านก็เอาน้ำล้างลูกตาก็เหมือนกับเราไปงานศพบางงานกลับมาแล้วก็ต้องเอาน้ำล้างหน้าแต่ก่อนที่นางจะไปนั้นก็บอกคนรับใช้ว่าเนื่องจากว่าคนจันทานสองคนนี้มาแสดงศิลปะในทางที่นางจะไปจึงบอกให้คนรับใช้ว่าโบยตีมันไปเสียคนจันทานสองคนโดนเรียกว่าคนในรั้วในวังซึ่งเป็นสมุนของหญิงคนนี้ทุบตีจนสลบเมื่อสลบไปแล้วตื่นขึ้นมาก็คร่ำครวญว่าเราจะดำรงชีวิตอยู่อย่างไรเราเกิดมาเป็นคนจันทานเนี่ยลำบากมากอย่างนั้นเลยไปตายเอาดาบหน้าดีกว่าสองพี่น้องก็พากันไปออกจากเมืองนั้นไปตักศิลาแล้วก็ไปหาเรียนศิลปศาสตร์ในเมืองตักศิลาอาจารย์ทิสาปราโมกท่านก็สอนวิชาให้เมื่อสอนวิชาให้แล้ววิชาที่เรียนนั้นก็เป็นวิชาเกี่ยวกับเรื่องการมงคลเมื่อเกี่ยวกับเรื่องการมงคลแล้วเรียกว่าเป็นนักสวดก็แล้วกันท่านเป็นนักสวดนักกล่าวมงคลถ้าใครได้รับเชิญแล้วไปสวดประกาศมงคลแล้วจะเจริญมีอยู่วันหนึ่งก็มีคนเชิญไปสวดการมงคลเมื่อเชิญไปสวดแล้วเขาก็เลี้ยงมานพสองคนนี้แต่บ้านที่เชิญไปเนี่ยไม่ใช่เป็นบ้านเล็กๆไม่ใช่เป็นบ้านตระกูลต่ำเชิญมานพสองคนนี้ไปเพื่อหวังการมงคลโดยเข้าใจว่ามานพสองคนนี้เป็นผู้มีชาติตระกูลสูงมานพสองคนนี้ก็ไปตามที่รับเชิญเมื่อสวดจบแล้วเขาก็จัดข้าวมัทุปายาตเอามาต้อนรับแล้วก็ให้มานพสองคนนี้อาบน้ำอาบท่าให้ดีแล้วก็เชิญรับประทานข้าวมัทุปายาตมานพคนแรกชื่อว่าจิตตะก็รู้ทีเดียวว่าข้าวมัทุปายาตนี้ที่เขาเอามานั้นมันดูมันเย็นแต่ความจริงมันร้อนแต่ยังไม่ทันพูดอะไรมานพผู้เป็นลูกผู้น้องชื่อสัมภูตะไม่ทันดูหน้าดูหลังเพราะว่าอยากกินจึงตักเอาข้าวมัทุปายาตนั้นใส่ปากคราวนี้มันร้อนเนี่ยมันก็ลวกปากเมื่อมันลวกปากแล้วก็ออกเสียงก็เหมือนคนโดนกินอะไรร้อนๆก็ออกเสียงเสียงที่ออกมานั้นเป็นเสียงที่คนเขาสงสัยเพราะเป็นเสียงคนที่เขาสงสัยนี่เป็นภาษาของคนวรรณะอะไรก็มีคนสืบสอบสวนได้ความว่าภาษาที่ออกนี้เป็นภาษาของคนจันทานเท่านั้นแหละบรรดาพวกพราหมณ์ทั้งหลายก็พากันทุบตีแล้วก็ไล่

0: ก็มาตรึกตึกนึกตรองกันว่าแล้วเราจะดำรงชีวิตอยู่อย่างไรในการนั้นก็มีสัตบุรุษคนหนึ่งก็บอกว่าเอาอย่างนี้สิถ้าอยู่เป็นคนแล้วก็ดำรงชีวิตยากบวชเป็นฤาษีเถอะบวชเป็นฤาษีเถอะเพื่อว่าจะพัฒนาภพชาติให้ดีขึ้นเอาศีลเป็นเครื่องต่อรองภพชาติเถอะเพื่อชาติน่าจะดีขึ้นสองพี่น้องนั้นจึงพากันไปบวชเป็นฤาษีบำเพ็ญศีลสมาธิปัญญาให้บริบูรณ์แต่ขั้นตายไปแล้วแทนที่จะไปเกิดดีกลับไปเกิดเป็นลูกของเนื้อทรายที่ริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชรางแล้วก็เป็นลูกท้องเดียวกันออกมาแล้วก็รักใคร่ไมตรีกันตรงนี้ท่านผู้ฟังก็จะสงสัยว่าเอบำเพ็ญศีลแล้วทำไมไปเกิดเป็นลูกเนื้อทรายก็จิตมันตกจิตเตสังคริเททุกขติปาติกังขาในเรื่องคงไม่ได้แสดงอะไรไว้มากมายแต่ว่าเข้าใจว่าก่อนจะตายนั้นจิตตกเมื่อจิตตกชนีแล้วก็เกิดเป็นลูกของเนื้อสายดังกล่าวแล้ววันหนึ่งลูกเนื้อสายสองตัวพี่น้องกันนี้ไปเที่ยวกินหญ้าอิ่มแล้วก็มานอนเวลานอนก็นอนเอาหัวมาเกยกันนอนเสียหัวชิดสนิทกันทีเดียวในพรานคนหนึ่งเห็นเนื้อสายสองตัวนอนอย่างนั้นก็เอาหอกพุ่งฆ่าเนื้อสายสองตัวนี้ตายเนื้อสายสองตัวตายจากชาตินั้นไปแล้วไปเกิดเป็นนกเขาคู่กันแม่เดียวกันที่ริมฝั่งแม่น้ำรัมมทานาทีเมื่อเจริญวัยใหญ่กล้าขึ้นมาวันหนึ่งก็บินไปหาอาหารกินบินแล้วก็มายืนเรียงเคียงคู่กันคุยกันหยอกล้อกันในขณะที่หยอกล้อกันนั้นพรานนกผู้หนึ่งเอาแหทอดคลุมนกนั้นแล้วก็ฆ่าบริโภคเป็นอาหารเสียนกขาวก็ตายจากชาตินั้นเมื่อตายแล้วนกขาวผู้พี่ได้เกิดเป็นบุตรของพราหมณ์ปุโรหิตชื่อว่าจิตตบัณฑิตอยู่ที่เมืองโกสัมพีนกเขาผู้น้องจุติจากอัตภาพนั้นแล้วได้เกิดเป็นราชบุตรแห่งพระเจ้าอุตรปัญจาลราชมีนามว่าสัมภูตบัณฑิตณเมืองอุตรปัญจาลราชกุมารสองคนนี้ได้อานิสงส์ของศีลที่เกิดเป็นบุตรปุโรหิตน้องเกิดเป็นราชบุตรของกษัตริย์เมื่อเกิดอย่างนี้แล้วนะกุมารชื่อว่าสัมภูตบัณฑิตนั้นได้ระลึกถึงชาติของตนเองได้เพียงชาติเดียวคือชาติที่เป็นคนจันทานฝ่ายสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราซึ่งเกิดเป็นลูกของปุโรหิตได้ระลึกชาติของตนเองได้ถึง4ชาติด้วยกันคือนับตั้งแต่เกิดเป็นคนจันทานเป็นลูกเนื้อทรายแล้วก็เป็นนกเขาเมื่อจิตตบัณฑิตอายุได้16ปีเห็นพบชาติของตนเป็นฉะนั้นแล้วก็ลาบิดามารดาบวชเป็นพระราดาบทบำเพ็ญตบะไม่ลดละด้วยความเคร่งครัดได้บรรลุฌานสมาบัติและก็มีความสุขอยู่กับการบำเพ็ญเพียรเช่นนั้นฝ่ายสัมภูตราชกุมารเมื่อพระจิบิดาเสด็จสวรรคตแล้วก็ได้เสวยราชสมบัติวันแรกที่ได้เฉลิมราชสมบัตินั้นก็นึกถึงพี่ตลอดที่พลัดพรากจากกันว่าเอพี่เราเนี่ยไปเกิดที่ไหนเพื่อเป็นการประกาศหาพี่จึงได้แต่งเพลงขับให้คนได้ขับร้องเป็นการเพลงขับเป็นอย่างไรใช้ทำนองอย่างไรถ้าผู้ฟังก็ยังไม่ต้องกังวลเพราะว่าจะไม่เป็นสาระคราวนี้มาแต่งเพลงขับไปแล้ว ก็รับสั่งให้ประพันธ์เป็นเพลงแล้วก็ร้องที่เวทีแล้วก็รับสั่งให้คนร้องไปให้พาคนคนนั้นมาแล้วจะให้รางวัลได้คำนึงนึกถึงว่าน้องของเราได้เสวยราชสมบัติแล้วแรกทีเดียวก็คิดจะไปหาน้องแต่มานึกว่าคนเรายังเสวยราชสมบัติใหม่ๆก็ยังมีความยินดีแต่เห็นว่าถ้าเกิดน้องหลงระเริงไปแล้วไม่บำเพ็ญความดีแล้วเดี๋ยวก็กลับเกิดในภพที่ไม่ดีจะลำบากอีกนี่ด้วยความเป็นห่วงจึงไม่ได้มาในงานนั้นเวลาผ่านไปกว่า50ปีเมื่อพระฤาษีได้พิจารณาแล้วว่าน้องของท่านซึ่งเป็นกษัตริย์นั้นได้มีความอิ่มเอมในราชสมบัติแล้วถึงเวลานี้แล้วควรที่จะไปบอกน้องควรที่จะดึงน้องกลับมาให้บำเพ็ญพรตเพื่อพัฒนาภพชาติสืบไปจึงเหาะมาแล้วก็นั่งเหนือแท่นบรรดุกำพลศิลาอาสน์ในราชอุทยานปราณประหนึ่งว่ารูปทองคำแห่งพระฤาษีประดิษฐานตั้งอยู่ในขณะที่พระฤาษีนั่งอยู่นั้นมีเด็กชายคนหนึ่งได้เดินร้องเพลงของพระราชาเดินหาฟืนไปก็ร้องเพลงไปพระฤาษีได้ฟังเพลงที่ขับขานจึงเรียกกุมารเข้ามาถามว่าตั้งแต่เช้าขับเพลงอยู่เพลงเดียวเนี่ยเจ้าไม่รู้จักว่าเพลงอื่นบ้างหรือเด็กผู้นั้นก็ตอบว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญข้าพเจ้ารู้จักเพลงอื่นร้องได้เยอะแต่ว่าเพลงนี้พระราชาทรงโปรดเพราะเป็นเพลงของพระราชาแล้วก็เพลงนี้นะถ้าขับไปแล้วพระราชาโปรดนะเผื่อว่าจะมีโชคบ้างพระฤาษีก็บอกว่านี่เจ้าหนูเมื่อจะร้องเพลงนี้รู้ไหมว่าเพลงนี้เป็นเพลงอะไรเด็กบอกไม่รู้พระฤาษีก็บอกเพลงนี้เป็นเพลงตามหาพี่ในเพลงนี้เป็นเพลงตามหาพี่ที่พลัดพรากจากกันเพราะฉะนั้นถ้าเจ้าขับเพลงนี้ไปแล้วถ้าไปเจออดีตพี่พระราชาในภพชาติที่แล้วเขาก็จะขับเพลงตอบเจ้าจึงจะได้รางวัลว่าแต่ที่ผ่านมาน่ะมีใครตอบเพลงนี้บ้างไหมเล่าเด็กก็กราบเรียนพระฤาษีว่ายังไม่เห็นมีใครเลยยังไม่เห็นมีใครเลยพระฤาษีก็บอกว่าแล้วเจ้าอยากจะได้รางวัลไหมเล่าถ้าอยากจะได้รางวัลเดี๋ยวเราจะแต่งเพลงตอบแล้วก็เจ้าก็ใช้ทำนองนี้เมื่อเจ้าเรียนจนคล่องแล้วจนคล่องร้องจนคล่องแล้วไปร้องให้พระราชาฟังเจ้าจะได้รับรางวัลใหญ่ว่าแล้วพระฤาษีก็แต่งเพลงนั้นให้กับเด็กได้ร้องเด็กมีความดีใจมากรีบกลับบ้านไปบอกแม่จัดแจงอาบน้ำอาบท่าไปบอกราชบุรุษว่าบัดนี้มีคนร้องตอบเพลงนี้มาแล้วมีเนื้อความอยู่แต่ยังไม่บอกว่าเนื้อความว่าอย่างไรราชบุรุษได้ประกาศถึงพระราชาพระราชาก็รับสั่งให้ประชุมและก็นำเด็กนั้นเข้าเฝ้าดังนั้นก็กราบทูลว่าข้าพุทธเจ้าเดินร้องเพลงไปเมื่อเดินร้องเพลงไปแล้วก็มีคนตอบเพลงของพระองค์มีคนตอบเพลงของพระองค์พระราชาก็บอกเอาเธอร้องเพลงอย่างไรเด็กนั้นก็กล่าวถึงเพลงนั้นว่า สัพพังนารานังสัพพรังสุจินนังนกมุนาจินนกะโมคณติปัสสามิหังสัมภูตังมหานุภาวังสกมุนาปุญญะพลูปปันนังสัพพังนารานังสัพพรังสุจินนังนกมุนากัญจนะโมคมัติกัจจินนุจิตตสปิเอวเมวะอิโทมโนตัสสะยถาปิไมหังเพลงนี้มีคำแปลว่าอย่างนี้กรรมส่วนชั่วและดีทั้งปวงอันนรชนทำสัมสมไว้เต็มที่แล้วย่อมให้ผลเสมอไปด้วยกรรมที่ทำดีทำชั่วนั้นถึงแม้ไม่มากแม้แต่เล็กน้อยคือว่าแม้แต่อย่างเดียวก็ดีซึ่งจะเปล่าปราศจากผลเป็นอันไม่มีย่อมจะให้เสวยผลชั่วและดีในอัปราประภพบัดนี้เราเห็นตัวเราผู้ชื่อว่าสัมภูตะมีอนุภาพยิ่งใหญ่อันบังเกิดขึ้นด้วยผลแห่งบุญเพราะอาศัยกรรมของตนที่ทำไว้เป็นเหตุปัจจัยคาถาที่สองมีความว่าส่วนกรรมดีและกรรมชั่วทั้งปวงอันนรชนทำสัมสมไว้เต็มที่แล้วย่อมให้ผลเสมอไปด้วยกรรมที่ทำดีและทำชั่วนั้นถึงไม่มากแม้เล็กน้อยคือว่าแม้แต่อย่างเดียวก็ดีที่จะเปล่าประสบผลเป็นอันไม่มีย่อมให้เสวยผลชั่วและดีในอัปราประภพโดยแท้แท้จริงเราสองคนร่วมภพร่วมชาติมากับจิตเชษฐาได้มาพากรักษาศีลไม่นานแล้วต่างก็จากกันไปเรา
1: ของ UN นอกจากนี้ประเทศไทยจะต้องดูบทบาทว่าจะสามารถสนับสนุนและมีมุมมองอย่างไรกับสิ่งเหล่านี้ตลอดจนการอภิปรายนำเสนอจุดแข็งของประเทศไทยกับภูมิภาคต่างๆในโลกโดยเฉพาะในกลุ่มอาเซียนซึ่งคาดว่าอาจจะมีการพูดคุยถึงสถานการณ์ของไทยและกัมพูชาด้วยผมชฎาทิพยานนท์รายงานค่ะ
2: สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งมีมติเอกฉันท์ยกคำร้องกรณีผู้สมัครสว.กลุ่ม9กทม108คนถูกร้องเรียนเรื่องการลงคะแนนและการขาดคุณสมบัติหลังไต่สวนแล้วไม่พบหลักฐานการกระทำผิดสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ออกเอกสารข่าวเผยแพร่มติที่ประชุมกกต.ในการประชุมเมื่อวันที่21กันยายน2569มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ยกคำร้องในสำนวนการไต่สวนการเลือกสมาชิกวุฒิสภาระดับจังหวัดกรุงเทพมหานครของกลุ่มที่9ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมหรือ SME จำนวน108คนโดยกรณีดังกล่าวเป็นการร้องเรียนใน2ประเด็นหลักคือประเด็นแรกขอให้ตรวจสอบกรณีผลการนับคะแนนพบผู้ได้ศูนย์คะแนนเป็นจำนวนมากซึ่งเข้าข่ายการลงคะแนนโดยไม่เลือกตนเองและอาจมีลักษณะอำพรางตนเข้ามาเป็นผู้สมัครและประเด็นที่2คือข้อสงสัยว่าผู้สมัครจำนวนมากอาจไม่ได้เป็นผู้ประกอบกิจการ SME จริงแต่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างซึ่งควรต้องสมัครในกลุ่มอาชีพอื่นจากการไต่สวนและพิจารณาข้อเท็จจริงกกต.เห็นว่ากรณีดังกล่าวยังไม่ปรากฏหลักฐานที่ฟังได้ว่าเป็นการกระทำอันฝ่าฝืนกฎหมายหรือเป็นเหตุให้การเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาพุทธศักราช2561จึงมีมติให้ยกคำร้องดังกล่าวรักษาการแทนผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทยพร้อมสานต่อแนวทางแปรรูปปลาหมอคางดามเป็นปุ๋ยชีวภาพช่วยลดต้นทุนเกษตรกรและฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
3: นายสันสนะสุริยโยธินรักษาการแทนผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทยหรือกยท.กล่าวถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ให้ความสำคัญว่าที่ผ่านมากยท.ได้ใช้แนวทางโมเดลเศรษฐกิจ BCG และ Cellular Economy โดยนำโปรตีนจากปลาหมอคางดำมาผลิตเป็นปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยจุลินทรีย์เพื่อนำไปแจกจ่ายแก่เกษตรกรชาวสวนยางโดยได้จัดสรรงบประมาณไว้ตั้งแต่ปี2567วงเงินประมาณ50ล้านบาทมาดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่องและมีความพร้อมในการสนองนโยบายของภาครัฐเพื่อบรรเทาผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับประชาชนและเกษตรกรอย่างไรก็ตามที่ผ่านมาได้มีการติดตามผลและรณรงค์ให้เกษตรกรใช้ปุ๋ยชีวภาพจากปลาหมอคางดำในสวนยางมาอย่างใกล้ชิดซึ่งในปีงบประมาณ2570 กยธ.ยังมีแนวทางที่จะนำงานวิจัยและนวัตกรรมมาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพปุ๋ยชีวภาพจากปลาหมอคางดำซึ่งจะช่วยให้เกษตรกรได้รับประโยชน์ทั้งในด้านการลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มคุณภาพผลผลิตควบคู่ไปกับการใช้ประโยชน์และกำจัดปลาหมอคางดำออกจากระบบนิเวศชาวนันมาลีรายงาน
2: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.ครับ
4: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr

0: เมืองมะขามหวานอุทยานน้ำหนาวสีเทพเมืองเก่าเขาค้ออนุสรณ์นครพ่อขุนผาเมืองที่นี่จังหวัดเพชรบูรณ์ท่านกำลังรับฟัง FM 102.75 เมกะเฮิรตซ์สวท.เพชรบูรณ
1: ์สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
2: ตอนพระกรณียกิจช่วยผู้ต้องขังหญิงเรื่องราวของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวัชระราชธิดากับโครงการกำลังใจในพระดำริเป็นที่ประจักษ์ในพระเมตตาที่ยิ่งใหญ่พระองค์ทรงมีพระราชดำริที่จะช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิงและลูกติดแม่ซึ่งเป็นผู้ต้องขังในเรือนจำให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาตนเองทรงเล็งเห็นว่าผู้หญิงที่ต้องโทษในเรือนจำนั้นมีความต้องการที่แตกต่างจากผู้ชายและควรได้รับการดูแลที่เหมาะสมพระองค์ทรงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังหญิงให้ได้รับการฝึกอาชีพได้เรียนรู้ทักษะใหม่ๆเพื่อให้พวกเขาสามารถกลับคืนสู่สังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรีโดยไม่ถูกตีตราหรือถูกเลือกปฏิบัติส่งเริ่มโครงการต่างๆเช่นการฝึกอาชีพเสริมการจัดอบรมด้านจิตวิทยาและการให้ความรู้ด้านการเลี้ยงดูบุตรซึ่งเป็นการช่วยแก้ปัญหาจากต้นเหตุด้วยความช่วยเหลือและโอกาสที่พระองค์ทรงมอบให้ทำให้ผู้ต้องขังหญิงหลายคนได้กลับตัวเป็นคนดีมีอาชีพสุจริตและกลับมาใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขโครงการนี้จึงเป็นสัญลักษณ์ของความเมตตาและโอกาสที่ส่งมอบให้แก่ผู้ที่ทำผิดพลาดไปแล้วแต่ยังคงมีความหวังที่จะกลับมาทำสิ่งดีๆเพื่อตัวเองและสังคมโครงการกำลังใจในพระดำริคือน้ำพระทัยอันยิ่งใหญ่ที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวัชระราชธิดาพระราชทานแก่ผู้ต้องขังหญิงขอให้แสงแห่งความเมตตานี้สถิตอยู่ในความทรงจำของประสบกรณิกรไทยตลอดไป

0: รุยมอเตอร์รถทุกคันผ่านการตรวจสภาพ5ดาวการันตีใบตรวจสภาพจากประเทศญี่ปุ่นก่อนส่งมอบมั่นใจได้ทุกการใช้งานพิเศษลูกค้าที่รับฟังจากทางวิทยุออกรถวันนี้รับส่วนลดทันที 20,000 บาทลูกค้าเก่ารับส่วนลดไปเลย 10,000 บาทหรือจะแนะนำเพื่อนมาซื้อก็ได้นะรับค่าแนะนำ 5,000 บาทไปเลยมารวยมอเตอร์รับแลกเปลี่ยนตีเทิร์นหรือขายรถฟรีค่าโอนพร้อมประกันช่วยเหลือฉุกเฉินนาน1ปีรถกระบะค่างวดเริ่มต้นเพียง 6,000 บาทต่อเดือนตลอดสัญญารถเก๋งค่างวดเริ่มต้นเพียง 4,000 บาทต่อเดือนตลอดสัญญามารวยมอเตอร์รถดีราคาสบายกระเป๋าออกรถง่ายมั่นใจได้ทุกคันสอบถามโทร087-454-6595และ094-624-4665หรือ099-356-5935และทางเฟซบุ๊กมารวยมอเตอร์รถยนต์มือสอง
1: หกนาฬิกาเราพบกันที่นี่ FM 102.75 MHzและเพจ Facebook สวท.เพชรบูรณ์ทุกวันทันข่าวทุกเช้าทันสถานการณ์สถานีข่าวสารเพื่อประชาชนกับรายการเพชรบูรณ์บ้านเรา 6:00 น.ถึง 7:00 น.ทุกวันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดี
2: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับเข้าสู่รายการเพชรบูรณ์บ้านเรานะคะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะพบกันวันนี้เป็นวันพุธที่23เดือนกันยายนพุทธศักราช2569ค่ะขึ้น11ค่ำเดือน10นะคะพรสวรรค์อุทัยวงศ์ดำเนินรายการและคุณธวัชชัยชมบูเพชรควบคุมเสียงและ Facebook Live ผู้อำนวยการสวัฒนาพันภูมิอำนวย

American Got Talent ที่มีเนเน่รอยัลเป็นผู้เข้าชิงด้วยนะคะสำหรับรอบไฟแนล AGT ซีซั่นที่21เนี่ยนะคะเขาจัดกันที่ Pasadena Civic Auditorium ขออภัยนะคะ Auditorium นะคะวันที่22ตามเวลาในสหรัฐก็คือเช้าวันนี้23พฤศจิกายนเช้าบ้านเราตอน8โมงเช้านะคะมีผู้เข้ารอบทั้งหมด10คนชิงเงินรางวัล1ล้านดอลลาร์นะคะแล้วก็ผลแชมป์จริงเนี่ยจะประกาศคืนพรุ่งนี้ก็คือ24กันยายนเวลาในไทยนะคะเพลงไม่มีการบอกล่วงหน้าจริงก็อยากดูแต่ก็ไม่รู้จะไปดูช่องทางไหนเนี่ยต้องไปสหรัฐละมั้งไม่ทันแหละไปตอนนี้ก็ไม่ทันแหละไปก็คือพอไปถึงเสร็จปุ๊บเอเน่เก็บกระเป๋ากลับบ้านไปแล้วนะคะขอบคุณข้อมูลข่าวสารจากทางสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบูรณ์นะคะเพจพระลาน MBT Connect แล้วก็บทความจากทางสคบนะคะรวมทั้งเสียงตามสายวิทยุชุมชนหอกระจายข่าวพี่ๆน้องๆของเราที่ยังเหนียวแน่นกันอยู่เหมือนเดิมนะคะขอบคุณมากสำหรับการที่รับสัญญาณข่าวสารต่างๆนะคะเป็นไงกันบ้างคะช่วงของการเปลี่ยนผ่านฤดูจะมีฝนตกเป็นฝนตกหนักเป็นที่ๆไปนะซูเปอร์เอลนีโญเขาก็มาแปลกนะคะปกติเนี่ยจะตก 70-80% ของพื้นที่จะตกมากตกน้อยก็ว่ากันไปนะคะแต่นี้ตก 20% ของพื้นที่ 30% ของพื้นที่จะเป็นที่ไปตกหนักด้วยแล้วก็ทำให้น้ำท่วมอย่างเงี้ยต้องคอยติดตามนะคะติดตามในเรื่องของการแจ้งเตือนจากเซลล์บอร์ดแคสต์นะคะที่จะมีการแจ้งเตือนถ้ามีเหตุ

0: อยากจะเตือนก่อนที่จะไปฟังพุทธภาษิตสกิจใจเนี่ยนะคะก็คือเรื่องของสคบนำมาฝากเพราะว่าตอนนี้เห็นใช้กันเยอะจริงๆถ้าใช้ถูกต้องแล้วก็คอยดูแลอยู่เสมอเนี่ยมันก็จะไม่เกิดอันตรายขึ้นนะคะแต่หลายๆครั้งเนี่ยเราก็เห็นเตาแก๊สแบบพกพาหรือว่าเตาแก๊สแบบกระป๋องไอ้ที่มันเป็นเตาแก๊สขนาดเล็กอะค่ะใช้เชื้อเพลิงจากแก๊สบิวเทน 100% ในกระป๋องนะคะสะดวกเวลาไปไหนนอกสถานที่สะดวกหมดอะค่ะแคมป์ปงแคมปิ้งปาร์ตี้จุดเด่นมันมีนะเพราะที่ชอบใช้ก็คือมันก็คือความกระทัดรัดพกพาง่ายมันสะดวกกว่าแล้วก็ปลอดภัยกว่าเตาแก๊สทั่วไปเนื่องจากว่ามีระบบตัดแก๊สอัตโนมัติมีตัวล็อกกระป๋องแก๊สแล้วก็มีให้เลือกหลากหลายนะคะขึ้นอยู่กับชนิดของหัวเตาด้วยหัวเตาเปลวไฟหัวเตาอินฟราเรดหรือว่าหัวเตาแบบไซโคลนนะคะการเลือกใช้เตาแก๊สแบบพกพาในการทำอาหารนี่ถือว่าเป็นอีกตัวเลือกหนึ่งที่น่าสนใจแล้วไปไหนมาไหนมันง่ายนะโดยเฉพาะยุคที่ไม่สามารถเดินทางออกไปไหนมาไหนได้สะดวกแล้วก็นอกจากว่าจะมีความสะดวกในการใช้งานแล้วก็ยังช่วยทำให้อาหารแบบประเภทหลากหลายได้ด้วยไม่เปลืองพื้นที่ด้วยขนย้ายก็สะดวกนำไปใช้ตามสถานการณ์ต่างๆได้ไปปิ้งย่างตั้งแคมป์นะคะมันดูfeel good ไปหมดเลยดูดีดูสบายนะคะแต่การใช้เตาแก๊สแบบพกพาเนี่ยถึงว่าจะให้แต่ความสะดวกสบายแต่อันตรายมันก็มีนะคะถ้าไม่ระวัดระวังไปเผลอสูดดมเข้าไปการสูดดมแก๊สพวกนี้มีฤทธิ์กดประสาทนะคะทำให้เกิดความมึนงงปวดศีรษะคลื่นไส้แต่ถ้าได้รับในปริมาณที่มากหรือว่าสะสมในร่างกายเป็นเวลานานเนี่ยก็จะทำใหระดับออกซิเจนในเลือดแล้วก็เนื้อเยื่อตกมันลดลงนะคะแก๊สมันจะไปสะสมในอวัยวะที่มีไขมันสูงอย่างเช่นพวกตับพวกหัวใจอย่างเงี้ยพุงไม่เกี่ยวนะส่งผลให้หัวใจเต้นผิดจังหวะแล้วก็ขาดออกซิเจนพอขาดออกซิเจนเป็นไงรุนแรงนะคะอาจจะทำให้เกิดอาการชักหมดสติแล้วก็เสียชีวิตได้นะคะทางสคบ.ก็เลยกำหนดให้ผลิตภัณฑ์ก๊าซปิโตรเลียมเหลวบรรจุกระป๋องแล้วก็ผลิตภัณฑ์เตาแก๊สแบบพกพาเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลากนะคะถ้าพบผู้ประกอบการธุรกิจที่ไม่แสดงฉลากหรือว่าแสดงฉลากแต่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายนะคะเขามีโทษนะจำคุกไม่เกิน6เดือนหรือว่าปรับไม่เกิน 100,000 บาทนะคะหรือทั้งจำทั้งปรับจะซื้อจะใช้ทันทีเพื่อความสะดวกสบายขอให้เป็นของที่มีมาตรฐานนะคะอย่าหวังแต่ของถูกนะเอาของถูกแล้วก็มาขิงกันขิงกันเสร็จปุ๊บก็ระเบิดใส่หน้าอันนี้ไม่คุ้มนะคะไม่คุ้มเลยไม่อร่อยแล้วแถมยังเจ็บแสบอีกต่างหากนะคะอย่าลืมนะว่าแก๊สกระป๋องก็ไม่ธรรมดานะคะแล้วใช้แล้วก็ต้องให้มีคุณภาพด้วยนะคะโดยเฉพาะถ้าร้านหมูกระทะหรืออะไรเอ่ยผู้ประกอบการที่เป็นร้านอาหารแล้วก็ต้องใช้แก๊สกระป๋องเนี่ยต้องดูให้ดีๆนะคะระมัดระวังรักลูกค้าท่านด้วยนะคะไปฟังพุทธภาษิตสกิจใจค่ะช่วงเช้าวันนี้นะคะจากพระเทพรัตนกวีอดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดเพชรบูรณ์อดีตเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุพระอารามหลวงค่ะ
1: ขอเจริญพรท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายต่อไปนี้ขอเชิญทุกท่านโปรดฟังรายการพุทธภาษิตสกิจใจในหัวข้อเรื่องว่าอาวุธที่ฆ่ามารโดยในแห่งพระพุทธภาษิตที่ว่าโยเทธมาลังปัญญาวุเทนะซึ่งแปลเป็นใจความว่าบัณฑิตพึงใช้อาวุธคือปัญญาลบกับมารดังนี้คำว่ามารได้แก่สิ่งที่ขัดขวางมิให้บุคคลกระทำความดีหรือมีหน้าที่ฆ่าบุคคลให้ตายจากความดีคือตายทั้งเป็นนั่นเองมารดังกล่าวมานี้มีอยู่สองประเภทได้แก่พวกที่หนึ่งคือตัวของเราเองฆ่าตัวเองพวกที่สองคือพวกอยู่ภายนอกแต่แก่คนอื่นเป็นต้นเหตุให้เราฆ่าตัวเองมิใช่ยักษ์หรืออสุรกายตนไหนอาวุธที่จะใช้ลบกับมารสองพวกนี้เรียกว่าปัญญาวุธหมายถึงอาวุธคือปัญญากล่าวคือกิเลสมารพยามารคือกิเลสนั้นเขามีอาวุธคือโมหะความหลงผิดทำให้บุคคลลุ่มหลงชนิดแกะออกได้ยากจึงต้องใช้ปัญญาค คือความรู้แจ้งเห็นจริงเข้าไปแก้ความหลงคนเราเมื่อรู้จริงแล้วความไม่รู้ก็จะค่อยหายไปคนเราที่เกิดมาทุกคนถ้าไม่เป็นคนบ้าเสียสติธรรมชาติได้สร้างอาวุธกล่าวคือเครื่องมือสำหรับฟันฝ่าอันตรายในการดำเนินชีวิตให้แก่ทุกคนสิ่งนั้นคือปัญญาที่เรียกตามธรรมะว่าปัญญาวุฒิอาวุธประเภทนี้ใช้สำหรับประกอบอาชีพก็ได้ใช้ลบกับมารชีวิตของเราเองก็ได้แต่การใช้อาวุธนั้นจะต้องมีส่วนประกอบตามคำที่ว่าสตินำหน้าปัญญาอยู่กลางอดทนตามหลังปิดบังอันตรายซึ่งหมายความว่าก่อนจะทำก่อนจะพูดหรือก่อนจะคิดจะต้องมีสติรู้เสียก่อนถ้าคนไม่มีสติจะเป็นคนใจลอยทำอะไรไม่สำเร็จหรือทำแบบไม่ตั้งใจทำเช่นจะสร้างบ้านสักหลังความรู้ตัวก็เกิดขึ้นว่าเราจะสร้างตรงไหนมีเงินพอไหมอย่างนี้เป็นต้นขณะลงมือสร้างก็ใช้ปัญญาตามหลักวิชาที่รู้มาจากนั้นก็ใช้ความอดทนพยายามสร้างให้เสร็จตามที่ปัญญาสั่งการนั้นนี่เป็นระยะยาวถ้าในระยะสั้นสติกับปัญญาจะเกิดติดกันคู่กันไปกับปัญญาแล้วส่งต่อให้กับความอดทนพยายามต่อไปเพราะฉะนั้นเมื่อมีสติปัญญาอดทนทั้ง3อย่างนี้ร่วมมือกันแล้วงานที่ทำนั้นก็จะสำเร็จการทำงานไม่สำเร็จเรียกว่ามีมารเกิดขึ้นมารตัวฆ่าความสำเร็จให้การทำนั้นไม่สำเร็จดังนี้ขอเจริญพร
0: หกนาฬิกา23นาทีนะคะไปต่อกันที่พยากรณ์อากาศค่ะจากทางสถานีอุตุนิยมวิทยาเพชรบูรณ์นะคะวันนี้รายงานโดยคุณชมพูนุชเกษารัตน์นะคะสวัสดีค่ะคุณชมพูนุชคะ
2: สวัสดีค่ะ
0: ค่ะเสียงในโทรศัพท์กับเสียงในไมค์เหมือนกันไหมคะ
2: ไม่ทราบเลยค่ะไม่เคยฟังของเพลงเลย
0: ถ้าฟังอย่างนี้คือฟังเสียงจากไมค์นะคะที่ต่อโทรศัพท์เมื่อกี้นี่ต่อจากโทรศัพท์นะคะเราต่อจากโทรศัพท์เสร็จปุ๊บเราก็พ่วงใส่เครื่องแล้วก็พูดในไมค์เลยวันหลังต้องมารายงานสดสักวันละมั้งคะ ตื่นตีห้ามารายงาน5นาทีแล้วกลับไปนอนต่อ
2: ไม่น่าได้นอนแล้วค่ะ
0: ไม่น่าได้นอนน่าจะเป็นกลายเป็นโจ๊กเป็นอะไรนะน้ำเต้าหู้อะไรไปงั้นแล้วใช่ไหมคะ อากาศยามเช้าอย่างนี้เหมือนจะเข้าหน้าหนาวเลยแต่ยังไม่มีวิแววแล้วก็ยังมีฝนอยู่ใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
0: เห็นมีแจ้งเตือนมาด้วย
2: ใช่ค่ะ เป็นกระแสใหญ่โตมากค่ะช่วงน
0: ี้ใช่ไหมเป็นกระแสใหญ่โตใช่ไหม
2: ใช่
0: ที่วันแน่ๆอีกนะเดี๋ยวเราไปฟังพยากรณ์อากาศจากทางคุณชมพูนุชกันเลยค่ะเชิญค่ะ
2: ค่ะขอบคุณค่ะสำหรับลักษณะอากาศทั่วไปนะคะภาคตะวันออกมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางตอนล่างรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่งขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากรวมทั้งดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนล่างจะเคลื่อนเข้าปกคลุมประเทศกัมพูชาตามแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคกลางและภาคตะวันออกประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยในขณะที่บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นที่ปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีกำลังอ่อนสำหรับพยากรณ์อากาศบริเวณภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ระหว่าง 21-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุดอยู่ระหว่าง 34-36 องศาเซลเซียสโดยลมจะเป็นลมตะวันออกความเร็วอยู่ระหว่าง 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงพยากรณ์อากาศบริเวณจังหวัดเพชรบูรณ์มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนโดยลมจะเป็นลมตะวันออกความเร็วอยู่ระหว่าง 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงคาดว่าอุณหภูมิสูงสุดของบ่ายวันนี้ประมาณ35องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดของเช้าวันพรุ่งนี้ประมาณ25องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดที่สถานีอุตุนิยมวิทยาเพชรบูรณ์เมื่อเช้าวันนี้วัดได้ 25.2 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดที่สถานีอุตุนิยมวิทยาเพชรบูรณ์เมื่อบ่ายวันนี้วัดได้ 35.1 องศาเซลเซียสปริมาณฝน24ชั่วโมงวัดที่สถานีอุตุนิยมวิทยาเพชรบูรณ์วัดได้ 0.0 มิลลิเมตรฝนรวมทั้งปีวัดได้ 990.8 มิลลิเมตรก็สำหรับในช่วงวันที่23-27กันยายน2569นะคะประเทศไทยก็จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากนะคะโดยจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะก็จะได้รับผลกระทบในช่วงวันที่24ถึงวันที่27เป็นต้นไปนะคะครับ
0: โอเคนะคะ
2: ค่ะ
0: ค่ะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: จากทางสถานีอุตุนิยมวิทยาเพชรบูรณ์นะคะคุณชมพูนุชเกษารัตน์นะคะมีกำหนดการเพราะว่ามีการประชุมเตรียมความพร้อมของเทศบาลเกี่ยวกับงานประเพณีอุ้มพระดำน้ำประจำปี2569นะคะประชุมกันเมื่อวานนี้ที่ห้องประชุมชาญอนุสรณ์เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ค่ะโดยดร.เสกสรรนิยมเพ็งนายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์เป็นประธานการประชุมนะคะแล้วก็มีทางสมาชิกทางปลัดต่างๆเข้าร่วมประชุมสำหรับประเพณีอุ้มพระดำน้ำค่ะกำหนดจัดขึ้น8-17 ตุลาคมนะคะวันที่9ตุลาคม2569เป็นพิธีรำถวายพระพุทธมหาธรรมราชาเฉลิมพระเกียรติวันที่10ตุลาคม2569เป็นพิธีบวงสรวงเทพพยดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์และชมความยิ่งใหญ่ของขบวนอัญเชิญพระพุทธมหาธรรมราชาแห่รอบเมืองวันที่11ตุลาคม2569เป็นพิธีอุ้มพระดำน้ำณวัดโบสถ์ชนะมารวันที่12ตุลาคม2569การแข่งขันพายเรือทวนน้ำหน้าวัดไตรภูมินะคะท่าน้ำวัดไตรภูมิวันที่14ตุลาคม2569เชิญเป็นพิธีร่วมนะคะทอดพระป่าอัญเชิญพระพุทธมหาธรรมราชาประดิษฐานณมณฑปวัดไตรภูมิและวันตั้งแต่วันที่8นะคะจนถึงวันที่17ตุลาคมเนี่ยเพื่อเพื่อนตลอด10วันเลยมีการแสดงดนตรีจัดเต็มณเวทีกลางหน้าหอโบราณคดีเพชรบูรณ์อินทราชัยนะคะส่วนหน้าเพจของเรานะคะเติมด้วยคุณสุริพรคงศรีไพรตอนนี้กำลังร่วมชมอยู่นะคะไปไหมคะมางานไหนดีมางานไหนดีดูคอนเสิร์ตหรือเปล่าคุณสุริพรหรือว่าคุณสุริพรจะไปชมพิธีบวงสรวงนะคะพิธีอุ้มพระนะคะเตรียมร่มไปด้วยนะคะเตรียมร่มไปด้วยกำนันวิไลพรศรีวิเศษไทยค่ะขอบคุณกำนันนะคะที่เปิดหอกระจายข่าวให้ชาวบ้านได้ติดตามรับฟังข่าวสารนะคะคุณสุริพรคงศรีไพรบอกวังชมพูไม่มีฝนแล้วนะคะคุณสนั่นนาคพัวสวัสดีค่ะน้ำเดือดเช้านี้อากาศเย็นท้องฟ้าโปร่งใสนะคะหมายความว่าไงคะไม่ตกแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวนะใจเย็นๆทางพยากรณ์อากาศยังบอกว่าเดี๋ยวจะมีตกอยู่นะคะคุณครูทองภูดีนอกค่ะเสียงคุณชมพูนุชเป็นเสียงภาคการ์ตูนได้ดีแล้วมีเว้นด้วยนะไม่ตอบด้วยเว้นไปเยอะเลยเสียงพรสวรรค์ไปไหนคะภาคมวยค่ะคุณราชสีป่าแดงนะคะสวัสดียามเช้าเช่นเดิมค่ะแล้วก็เปิดเท้ากระจายข่าวทิ้งไว้พาเด็กๆไปวิ่งนะคะอากาศดีๆแบบนี้นะคะคุณจัดราชสีป่าแดงก็กำลังรับชมอยู่นะคะวิ่งไปชมไปวันนี้ปั่นจักรยานหรือขี่มอเตอร์ไซค์คะต้องถามอย่างนี้นะคะปั่นจักรยานหรือว่าขี่มอเตอร์ไซค์นะคะอันนี้จะตอบได้ยังคะได้แล้วนะคะจากทางคุณ จิรภาเทพเวทีนะคะช่วงพาณิชย์บอกข่าวเป็นหัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานสำนักงานพาณิชย์นะคะสวัสดีค่ะคุณก๊อฟคะ
3: ค่ะสวัสดีคุณพรสวัสดิ์แล้วก็สวัสดีผู้ฟังทุกท่านค่ะ
0: ถามก่อนเลยตุลาคมนี่มีต่อไหมสำหรับไทยช่วยไทยพลัสใช่
3: เมื่อวานเห็นมีการประกาศออกมาแล้วว่าต่ออีก2เดือนนะคะแต่ว่าวงเงินได้ 1,000 บาทใช้2เดือน
0: ฮะฮะใช่ไหมคะ
3: อะไรคิดว่าจะได้เดือนละพันใช่ไหมคะ
0: อือนึกว่าจะต่อมาตุลาพฤศจิกาธันวาสักเดือนละพันอะไรอย่างนี้ไม่ใช่ใช่ไหมคะคือต่อไปอีก2เดือนแล้วก็ในงบ 1,000 บาทหมายความว่า 1,000 เนี่ยใน2เดือนคุณต้องใช้ตรงนั้นคุณใช้หมดภายใน10วันของเดือนแรกของเดือนตุลาก็จบกัน
3: หมดเลยค่ะ
0: โอเคงั้นทยอยเปลี่ยนกลุ่มเป้าหมายละจากร้านค้าผู้ประกอบการเดลิเวอรี่อะไรต่างๆนี่นะคะจะเปลี่ยนกลุ่มเป้าหมายเป็นร้านขายของชามบ้างแล้วค่ะ
3: ไม่งั้นเดี๋ยวหมดเร็วค
0: ่
3: ะ
0: ใช่จะไปซื้อน้ำตาลน้ำปลานะคะเก็บไว้ก่อนนะคะปลากระป๋องด้วยนะคะน่าจะเข้าท่านะเพราะไม่งั้นแล้วถ้าเป็นอาหารที่เราสั่งอ่ะเราถ้ารู้ว่าเราจ่ายครึ่งนึงเนี่ยโหเราสั่งเยอะนะ
3: ใช่
0: ค่ะแล้วแป๊บเดียวก็หมด10ครั้งอ่ะครั้งละ200ก็หมดแล้วเนาะ
3: ใช่ค
0: ่
3: ะ
0: ใช่วันนั้นเปลี่ยนกลุ่มเป้าหมายนะคะคุณผู้ฟังคะจะเปลี่ยนกลุ่มเป้าหมายเหมือนพรสวรรค์ก็ได้นะคะเป็นน้ำปลาน้ำตาลอะไรพวกนี้ที่เราต้องใช้เป็นเครื่องปรุงในครัวเรานะข้าวสารก็ได้เนาะปลากระป๋องก็ได้นะคะก็ไปทยอยซื้อเอาอย่าไปซื้อบวบปรับเหมือนพรสวรรค์กดไปทีท่านใช้วงเงินเต็มแล้วค่ะวันนี
3: ้ถ้าซื้อข้าวครั้งหนึ่ง200ถ้าซื้อข้าวสาร200กินได้เป็นเดือนนะคะ
0: ใช่โอ้นี่เป็นความคิดที่ดีเลยทีเดียวนะคะงั้นเดี๋ยวไปดูราคาสินค้าเกษตรประจำวันนี้กับคุณก๊อฟจีรภาเทพเวทีค
3: ่ะสำหรับราคาสินค้าเกษตรประจำวันนี้นะคะในส่วนของข้าวอ้อยมันนะคะก็อยู่ในช่วงของการเจริญเติบโตค่ะซึ่งข้าวก็ใกล้จะออกสู่ตลาดแล้วนะคะในอาจจะเป็นช่วงเดือนหน้าในส่วนของราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ค่ะข้าวโพดฝักนะคะราคากิโลกรัมละ4บาทถึง4บาท50สตางค์ค่ะข้าวโพดเมล็ดความชื้น 30% ราคา6บาท67สตางค์ถึง7บาท5สตางค์ค่ะข้าวโพดเมล็ดความชื้น 14.5% ราคา8บาท90สตางค์ถึง9บาท10สตางค์ค่ะสำหรับราคาผักนะคะราคาผักตลาดกลางผักสันติสุขที่แยกพ่อขุนอำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะราคาผักชีค่ะกิโลกรัมละ60ถึง70บาทค่ะเพิ่มขึ้นมา10บาทจากเมื่อวานนะคะผักชีลาวราคา20ถึง40บาทต่อกิโลกรัมค่ะเพิ่มขึ้นมา10บาทจากเมื่อวานค่ะพริกฮอตแดงราคา55บาทถึง60บาทต่อกิโลกรัมค่ะพริกฮอตเขียวราคา30บาทถึง35บาทต่อกิโลกรัมค่ะถั่วฝักยาวราคา20บาทถึง25บาทต่อกิโลกรัมค่ะพริกฮอตแดงฮอตเขียวแล้วก็ถั่วฝักยาวก็ราคาเท่ากับเมื่อวานนะคะผักบุ้งจีนราคา8บาทถึง12บาทต่อกิโลกรัมค่ะเพิ่มขึ้นมา2บาทจากเมื่อวานนะคะผักคะน้าราคา12บาทถึง16บาทต่อกิโลกรัมค่ะลดลงมา2บาทค่ะกะหล่ำปลีราคา4บาทถึง8บาทต่อกิโลกรัมค่ะเพิ่มขึ้นมา1บาทนะคะกะหล่ำดอกค่ะราคา10บาทถึง13บาทต่อกิโลกรัมค่ะกะหล่ำดอกวันนี้มีแล้วนะคะเมื่อวานไม่มีเนื่องจากเป็นช่วงหน้าฝนนะคะกะหล่ำดอกจะเน่าเสียง่ายค่ะผักกาดลุยค่ะราคา9บาทถึง15บาทต่อกิโลกรัมค่ะเพิ่มขึ้นมา2บาทจากเมื่อวานค่ะมะเขือเปราะราคา15บาทถึง20บาทต่อกิโลกรัมค่ะเพิ่มขึ้นมา2บาทนะคะผักกวางตุ้งราคา8บาทถึง12บาทต่อกิโลกรัมค่ะเพิ่มขึ้นมา2บาทจากเมื่อวานค่ะแตงกวาค่ะราคา8บาทถึง12บาทต่อกิโลกรัมค่ะราคาก็ปรับลดลงมา2บาทในส่วนของเกรดรองนะคะสำหรับราคาสุกรค่ะสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มราคากิโลกรัมละ73บาทนะคะเนื้อสันราคา140บาทถึง150บาทต่อกิโลกรัมค่ะเนื้อ3ชั้นราคา160บาทถึง170บาทต่อกิโลกรัมค่ะเนื้อแดงธรรมดาราคา130บาทถึง140บาทต่อกิโลกรัมค่ะสุกรก็ราคาคงที่จากสัปดาห์ก่อนนะคะในส่วนของไข่ไก่ค่ะไข่ไก่เบอร์0ราคาฟองละ5บาท30สตางค์นะคะ ไข่ไก่เบอร์1ราคาฟองละ5.20 บาทค่ะไข่ไก่เบอร์2ราคาฟองละ5 บาทค่ะไข่ไก่เบอร์3ราคาฟองละ4.70 บาทค่ะไข่ไก่ก็ราคาทรงตัวมาตั้งแต่สัปดาห์ก่อนค่ะทั้งหมดก็เป็นราคาสินค้าเกษตรประจำวันนี้ค่ะ
0: ยังไงก็จะยืนพื้นทานไข่ไก่อยู่ดีนะคะเพราะว่าเป็นแหล่งโปรตีนที่ว่าเรียกว่าตอนนี้ราคาถูกที่สุดแล้วนะคะ
3: ใช่ค่ะ
0: แล้วแถมยังมีในเรื่องของอะไรนะถ้ากินน่ะเราจะต้องใช้วิธีต้มนะถ้าใช้วิธีอย่างอื่นมันก็จะไม่ได้ประโยชน์สูงสุดนะคะแล้วก็บำรุงสมองด้วยสำหรับเด็กๆนะคะยังไงต้องทานไข่ทุกวันนะคะถึงจะเบื่อบ้างเดี๋ยวกินจนหน้าเป็นไข่ก็ยังต้องกินอยู่นะคะขอบคุณก๊อฟ
3: โปรตีนราคาถูก
0: ใช่ค่ะขอบคุณคุณก๊อฟนะคะคุณจิรภาเทพเวทีค่ะหัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงานสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะ
3: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีนะคะหัวหน้าหมูทำงานถึงตอนไหนคะยังไงโพสต์ลงมาใน Facebook ให้ด้วยนะคะทำงานถึงวันไหนนะคะเดี๋ยวจะแว็บเข้าไปโผล่หน้าไปสวัสดีค่ะแล้วก็กลับออกมานะคะวันนี้หัวหน้าหมูขึ้นทำงานไหมคะหรือว่ามีโปรแกรมที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวแล้วนะคะยังไงก็แจ้งทางสวทมาด้วยนะคะได้เวลาตีคล้องร้องข่าวแล้วเดี๋ยวเราไปฟังรายการตีคล้องร้องข่าวที่ทางสวทกรุงเทพนะคะกรมประชาสัมพันธ์กับกระทรวงมหาดไทยเขาร่วมกันสร้างการรับรู้ข้อมูลข่าวสารนะคะนโยบายต่างๆบางทีฟังจากทางนู้นทางนี้มาเชื่อไม่ได้ต้องฟังที่นี่นะคะตีคล้องร้องข่าวค่ะสักครู่กลับมาเพชรบุญบ้านเราค่ะ
4: โดยเคยดำรงตำแหน่งสำคัญไม่ว่าจะเป็นผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต2กรมประชาสัมพันธ์ก่อนก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์โดยเข้ารับตำแหน่งเมื่อเดือนตุลาคม2568และปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งดังกล่าวจนถึงวาระสุดท้ายของชีวิตแล้วการจัดพิธีในครั้งนี้เป็นการร่วมแสดงความอาลัยและรำลึกถึงคุณงามความดีของนายชัยวัฒน์บุญชาวลิตรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ซึ่งได้ทุ่มเทปฏิบัติหน้าที่ด้านการประชาสัมพันธ์และงานราชการมาอย่างต่อเนื่องตลอดเส้นทางการรับราชการครับพี่น้องไปที่ประเด็นเรื่องการเตรียมเรียกบรรจุข้าราชการท้องถิ่นทดแทนยอดเพิกถอนทุจริต19ตุลาคมนี้โดยกระทรวงมหาดไทยได้เตรียมเรียกบรรจุพร้อมทั้งได้พิจารณาออกเกณฑ์สอบใหม่เทียบมาตรฐานก็พอครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เปิดเผยถึงความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาการทุจริตการสอบบรรจุข้าราชการส่วนท้องถิ่นปี2568โดยระบุนะครับว่าภายในวันที่9ตุลาคมนี้จะดำเนินการโอนย้ายผู้ที่ได้รับการบรรจุในรอบ 1-3 ให้มันแล้วเสร็จก่อนจะเรียกผู้สอบผ่านมารายงานตัวเพื่อบรรจุทดแทนในส่วนที่ถูกถอดถอนและขอใช้บัญชีใหม่ทั่วประเทศในวันที่19ตุลาคม2569เพื่อคืนความเป็นธรรมให้แก่ผู้สอบผ่านที่ถูกลัดคิวและผู้ที่รอการบรรจุในรอบที่4นั่นเองครับพี่น้องแล้วในขณะเดียวกันคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงซึ่งมีนายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานก็กำลังเร่งพิจารณามาตรการลงโทษผู้กระทำผิดอย่างเด็ดขาดอาทิการขึ้นบัญชีดำหรือให้ออกจากราชการควบคู่ไปกับการผลักดันกฎหมายใหม่ๆที่เพิ่งผ่านการพิจารณาของวุฒิสภาเพื่อยกระดับหลักเกณฑ์การสอบท้องถิ่นในอนาคตให้มันมีมาตรฐานความโปร่งใสเทียบเท่ากับสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือกพ.โดยยืนยันเลยครับว่าปัจจุบันยังไม่มีรายงานการฟ้องร้องกลับจากกลุ่มผู้ที่ถูกเพิกถอนสิทธิ์กว่า 4,000 คนเนื่องจากกระบวนการของภาครัฐได้ดำเนินการอย่างรัดกุมโดยมีการแนบพยานหลักฐานและข้อมูลชี้แจงความผิดปกติของคะแนนให้แก่ผู้ถูกเพิกถอนได้รับทราบอย่างชัดเจนชัดแจ้งแล้วนั่นเองครับพี่น้องและไปตามกันต่อที่เรื่องของโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40เพิ่มเติมซึ่งครม.ไฟเขียวเพิ่มเติมเพื่อดูแลกลุ่มเปราะบางพยุงกำลังซื้อเริ่ม1ตุลาคมถึง30พฤศจิกายน2569ครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบการปรับลดกรอบวงเงินที่เคยได้รับการอนุมัติสำหรับดำเนินโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40 และอนุมัติโครงการไทยช่วยไทยพลัสเพิ่มเติมตามที่กระทรวงการคลังเสนอเข้ามาเพื่อช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเปราะบางบรรเทาภาระค่าครองชีพรักษากำลังซื้อของประชาชนและก็ช่วยผู้ประกอบการรายย่อยให้สามารถประกอบอาชีพและดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องท่ามกลางสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานจากความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ยังมีแนวโน้มยืดเยื้อนะครับพี่น้องและสำหรับโครงการเพิ่มวงเงินเพิ่มเติมก็จะมีการเพิ่มวงเงินให้แก่ผู้ผ่านโครงการสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ที่ผ่านคุณสมบัติก่อนวันที่1ตุลาคม2569อีก700บาทต่อคนต่อเดือนจากเดิม300บาทต่อคนต่อเดือนรวมเป็น 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนในเดือนตุลาคม2569ครับส่วนโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40เพิ่มเติมนั้นก็เริ่มตั้งแต่วันที่1ตุลาคมถึง30พฤศจิกายน2569กลุ่มเป้าหมายก็ได้แก่1ผู้ได้รับสิทธิ์ตามโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40อยู่ในปัจจุบัน 2. ผู้ไม่ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ทั้งกลุ่มผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2565เดิมและกลุ่มที่ลงทะเบียนใหม่ครับและสำหรับการใช้สิทธินั้นภาครัฐสนับสนุนเงินในอัตรา 60% ไม่เกิน200บาทต่อคนต่อวันและไม่เกิน 1,000 บาทตลอดระยะเวลาโครงการประชาชนสามารถใช้จ่ายผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังกับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการตั้งแต่วันที่1ตุลาคมถึง30พฤศจิกายน2569หรือผ่านผู้ให้บริการระบบขนส่งอาหารฟู้ดเดลิเวอรี่แพลตฟอร์มโดยสามารถกดยืนยันสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่15ตุลาคม2569ครับพี่น้องและปิดท้ายกันที่ประเด็นเรื่องของการร่วมกันส่งกำลังใจร่วมกันเชียร์ร่วมส่งกำลังใจให้น้องเนเน่กันหน่อยโดยรัฐบาลเชิญชวนคนไทยทั้งหลายร่วมเชียร์ร่วมส่งกำลังใจให้น้องเนเน่แสดงในรอบฟิแนล AGT 2026คว้าแชมป์อเมริกาสก็อตทาเลนต์หรือ AGT 2026นะครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าทางรัฐบาลเชิญชวนชาวไทยทั้งหลายร่วมเชียร์ร่วมส่งกำลังใจให้น้องเนเน่รอยัลหรือแพรวรัติการอำลอยบนเวทีรอบชิงชนะเลิศอเมริกาสก็อตทาเลนต์ AGT 2026ซึ่งกำหนดแข่งขันรอบชิงชนะเลิศในวันที่22กันยายน2569ตามเวลาของสหรัฐอเมริกาซึ่งก็ตรงกับวันที่23กันยายนตามเวลาประเทศไทยแหละครับอย่างไรก็ตามครับทางรัฐบาลก็ขอชื่นชมและเชื่อมั่นในศักยภาพของน้องเนเน่ขอเป็นตัวแทนคนไทยส่งกำลังใจให้คว้าแชมป์อเมริกาสก็อตทาเลนต์หรือ AGT 2026ได้สำเร็จสร้างชื่อเสียงให้กับคนไทยและประเทศไทยนะครับไม่เพียงแต่โชว์ความสามารถด้านดนตรีเท่านั้นแต่จะเป็นการโชว์ความเป็นไทยบนเวทีโลกถือว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์สร้างความภาคภูมิใจให้กับประเทศไทยอย่างแท้จริงแหละครับโดยรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็เปิดเผยอีกว่าในฐานะคนภูเก็ตก็ขอยกย่องให้น้องเนเน่เป็นแบบอย่างของเยาวชนไทยที่มีความมุ่งมั่นกล้าแสดงออกและนำเอกลักษณ์ความเป็นไทยรวมไปถึงนำพลังเสียงและฝีมือการเล่นกีตาร์อันทรงพลังไปแสดงบนเวทีระดับโลกได้อย่างน่าประทับใจไม่ใช่เฉพาะคนไทยเท่านั้นนะครับแต่ว่าประทับใจคนทั่วโลกเลยทีเดียวก็ขอให้น้องเนเน่ประสบความสำเร็จได้รับชัยชนะกลับมาฝากคนภูเก็ตและคนไทยทุกคนให้ได้นะครับพี่น้องครับเอาละครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายขอเชิญชวนกันอีกเรื่องนึงชวนอะไรชวนมาผนึกกำลังความร่วมมือระดับพหุภาคีเพื่อเสถียรภาพเศรษฐกิจโลกในยุคที่เศรษฐกิจโลกเผชิญความท้าทายรอบด้านเลยทีเดียว ด้วยการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ซึ่งจะเป็นเวทีสำคัญในการร่วมมือเชิงนโยบายเพื่อสร้างเสถียรภาพและความมั่นคงทางการเงินในระยะยาวนั่นเองครับพี่น้องอย่างไรก็ตามก็เชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจพร้อมยกระดับบทบาทของประเทศไทยบนเวทีเศรษฐกิจโลกในฐานะเจ้าภาพจัดการประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meetingsซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครครับพี่น้องพี่น้องที่รักทั้งหลายครับวันนี้ตีคองร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วนะครับเอาลาไปก่อนผมบุญมาศรีหมาดสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ
0: 6นาฬิกา47นาทีนะคะจบจากตีคล้องร้องข่าวค่ะก็แถมอีกนิดนึงนะคะสำหรับการประชุม2026 IMF Bank World Bank Group Annual Meetings นะคะเป็นการประชุมประจำปีสภาการเงินโลกที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยแล้วก็ที่ใหญ่ที่สุดนะคะแล้วก็ประเทศไทยเนี่ยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพให้จัดวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครค่ะจะมีผู้แทนที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้นะคะกว่า190ประเทศทั่วโลกค่ะถือว่าเป็นการประชุมเศรษฐกิจที่สำคัญที่สุดของไทยมาในรอบหลายปีกันเลยทีเดียวนะคะสำหรับเรื่องสุขภาพที่จะเอาไว้ตรงไหนเนาะสำหรับเรื่องของสุขภาพที่จะนำมาฝากคุณผู้ฟังนะคะคนเพชรบูรณ์ช่วงนี้ปลายฝนต้นหนาวนะคะกรมควบคุมโรคเขาเพิ่งแถลงการไปเมื่อกลางเดือนกันยายนที่ผ่านมานะคะเรื่องของกันยารับมือป้องกันโรคภัยใส่ใจสุขภาพในภาพรวมก็คือโรคของการติดเชื้อทางเดินหายใจตอนนี้กำลังขาขึ้นนะคะมาพร้อมๆกับน้ำกับยุงที่ต้องเฝ้าระวังนะคะ5โรคที่ป่วยมากที่สุดเนี่ยเป็นไข้หวัดใหญ่1นะ2อุจจาระร่วง3โควิด19นะคะอันนี้มีเพิ่มขึ้นนะคะปอดอักเสบตามมาค่ะแล้วก็มือเท้าปากด้วยนะคะส่วน5โรคที่เป็นอัตราป่วยตายสูงสุดมีพิษสุนัขบ้ามีลีเจนแนร์มีมิลิออยโดซิสหรือว่าไข้ดินนะคะมีไข้หูดับก็ยังตามมายังทานดิบๆกันอยู่นะคะไม่ใช่ดิบๆสุกๆนะดิบๆเลยนะคะแล้วก็ยังมีไข้สมองอักเสบด้วยกลุ่มที่เฝ้าระวังนะคะสำหรับจังหวัดเพชรบูรณ์เนี่ยโรคทางเดินหายใจระมัดระวังกันหน่อยนะคะเพราะว่าอย่างไข้หวัดใหญ่เนี่ยค่ะสะสมตั้งแต่มกรามาจนถึงกันยาเนี่ยนะคะจำนวน 359,672 คนเสียชีวิตด้วยนะคะสายพันธุ์ที่เจอมากที่สุดก็ AH1N1 นะคะรองลงมาก็ AH3N2 แล้วก็ B นะคะซึ่งอยู่ในวัคซีนปีนี้แล้วกลุ่มที่ป่วยมากที่สุด 5-9 ปีโควิด-19 ค่ะโควิด-19 ก็ยังอยู่ในช่วงของขาขึ้นนะคะสะสมมาเป็นแสนแล้วเหมือนกันจนถึงช่วงกลางเดือนกันยายนนะคะ103นะคะมีเสียชีวิตด้วยนะคะอัตราป่วยตายเนี่ย 0.02% แล้วกลุ่มที่ป่วยมากที่สุดคือเด็กที่ต่ำกว่า1ปีผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้สูงอายุนะคะกลุ่มเปราะบางที่มีโรคประจำตัวนะคะ RSV ถึงแม้ว่าจะมีผู้ป่วยน้อยกว่าทุกโรคที่บอกมาแต่ก็ยังมีคนป่วยเป็นหลักพันเกือบหมื่นนะคะเสียชีวิตแล้ว1นะคะเป็นทารกที่คลอดก่อนกำหนดวิธีการป้องกันมันไม่ยากนะคะเรากลับไปใช้ชีวิตที่เราเคยใช้นะล้างมือบ่อยๆใส่หน้ากากเมื่อเข้าไปที่แออัดที่ไหนบ้างห้างสรรพสินค้าโรงพยาบาลโรงเรียนนะคะตลาดนัดนะคะถ้ามีไข้ไอน้ำมูกให้แยกตัวแล้วพักจนหายซะก่อนนะคะเด็กนักเรียนก็เหมือนกันนะอย่าไปไอจามๆอยู่ในโรงเรียนนะคะเพราะไม่งั้นแล้วก็จะติดกันเป็นกลุ่มนะคะส่วน608ค่ะกลุ่มเสี่ยงควรฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ทุกปีนะคะทุกปี ไข้เลือดออกก็ไม่เบาบางยังระบาดอยู่เพราะว่าฝนตกน้ำขังเยอะปีนี้ผู้ป่วยสะสม 25,026 รายเสียชีวิตไปแล้ว39นะคะอัตราการตายเนี่ย 0.16 นะเกือบ2เท่าของปี68นะคะการป้องกันใช้หลัก3เก็บค่ะการป้องกัน3โรคนะคะเก็บบ้านให้โล่งไปดูซิว่าตรงไหนเป็นซอกมุมหรืออะไรดำๆมืดๆออกมานะคะจัดการซะให้เรียบร้อยเก็บบ้านให้โล่งนะคะเก็บขยะเศษภาชนะไม่ให้น้ำขังเก็บน้ำที่เป็นน้ำเป็นตุ่มเป็นฝาอะไรอย่างเงี้ยนะคะปิดให้มิดชิดค่ะแล้วแต่ว่าถ้าเกิดมีไข้สูงเกิน2วันแล้วไข้ไม่ลดนะ39 40 39 39 39.5 40เนี่ยต้องรีบไปพบแพทย์อย่าไปซื้อยามากินเองนะคะยาที่สามารถลดไข้ได้เพียงอย่างเดียวของไข้ลดออกกินแล้วไม่เป็นไรนั่นคือพาราเซตามอลนะคะท่านอย่าไปกินแอสไพรินนะท่านอย่าไปกินไอบูโปรเฟนนะไอเม็ดสีชมพูค่ะจะปวดลดไข้อักเสบอะไรนะอย่านะอันตรายนะคะเลือดออกมากกว่าเดิมเสียชีวิตได้นะคะมือเท้าปากไข้ฉี่หนูไข้ดินนี่ก็ต้องป้องกันนะคะไข้ฉี่หนูไข้ดินนี่ใกล้ตัวเราเพราะว่าเราเกษตรกรใช่ไหมคะฉี่หนูก็คือเลปโตสไปโรซิสค่ะมีเสียชีวิตด้วยนะไข้ดินก็พบกันเช่นกันนะคะอัตราการตายก็สูงนะคะจะเจอในภาคอีสานแล้วก็ภาคเหนือตอนบนผู้ป่วยที่เป็นเบาหวานโรคไตภูมิคุ้มกันต่ำเนี่ยจะเสี่ยงรุนแรงนะคะวิธีการป้องกันค่ะน้ำท่วมน้ำอะไรก็อย่าไปลุยน้ำนะถ้าต้องลุยน้ำขังประเภททำนาทำสวนให้ใส่รองเท้าบูทค่ะให้มีถุงมือนะคะถ้ามีแผลให้ปิดแผลด้วยวัสดุกันน้ำที่ปิดแผลที่มันกันน้ำค่ะแล้วก็หลังจากที่เสร็จภารกิจแล้วให้อาบน้ำชำระร่างกายทันทีที่หลังลุยน้ำนะคะทำแล้วทุกอย่างเลยพรสวรรค์แต่มีไข้สูงเกิน2วันหลังลุยน้ำดินก็ให้รีบบอกหมอว่ามีประวัติลุยน้ำไม่ใช่ไปนั่งงงอยู่ต้องบอกนะคะหรือท่านที่พาไปก็ต้องบอกด้วยว่าเนี่ยไปลุยน้ำมาแล้วก็มีไข้สูงเกิน2วันตรวจนะคะจะได้พบแล้วก็รักษาได้นะคะเมื่อวันที่21ที่ผ่านมามีการพบปะหารือข้าราชการนะคะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแล้วก็เดินหน้าพัฒนาจังหวัดเพชรบูรณ์แบบบูรณาการพร้อมแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการนะคะเป็นทั้งสภากาแฟด้วยจัดไปครบเลยนะคะเป็นเวทีพบปะด้วยเพื่อเปิดโอกาสให้ส่วนราชการหน่วยงานภาครัฐรัฐวิสาหกิจแล้วก็ภาคเอกชนภาคส่วนต่างๆได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นค่ะตลอดจนในเรื่องของการบูรณาการความร่วมมือการขับเคลื่อนพัฒนาจังหวัดเพชรบูรณ์ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพนะคะแล้วก็สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนค่ะโดยในครั้งต่อไปนะคะหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการก็จะเป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรมพบปะหารือข้าราชการสภากาแฟครั้งที่1ประจำปี2570ในเดือนพฤศจิกายน2569นะคะโอกาสนี้ก็มีการแนะนำข้าราชการที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่ในจังหวัดเพชรบูรณ์และก็ย้ายไปดำรงตำแหน่งในจังหวัดอื่นต่อจากนั้นก็เป็นการแสดงมุทิตาจิตเกษียณสุขใจสายใจผูกพันให้แก่ผู้เกษียณอายุราชการในปีนี้จำนวน12ท่านด้วยกันนะคะขอให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงนะคะเกษียณสำราญทั้ง12ท่านเลยนะคะมีกิจกรรมอะไรที่ตัวเองอยากจะทำหลังจากที่เกษียณอายุราชการแล้วไปค่ะทำค่ะอย่าหยุดนิ่งนะคะเพราะหยุดปั๊บเดี๋ยวจะเฉานะคะและจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะเตรียมความพร้อมในการจัดการแข่งขันกีฬาระดับชาติ4รายการด้วยกันนะคะเราต้องเตรียมทั้งสนามทั้งที่พักทั้งการแพทย์และงบประมาณเพื่อที่จะรองรับนักกีฬาและเจ้าหน้าที่นะคะโดยจะมีการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติรอบคัดเลือกภาค5ครั้งที่42เพชรบุรีเกมมีการแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติรอบคัดเลือกภาค5ครั้งที่9มะขามหวานเกมมีการแข่งขันกีฬาแห่งชาติรอบคัดเลือกภาค5ครั้งที่50 เพชรบูรณ์เกมแล้วก็การแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติรอบคัดเลือกภาค5ครั้งที่40นครบาลเกมส์นะคะโดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์นายวิสิทธิ์เบญจพิทักษ์กุลหัวหน้าศูนย์ราชการคณะกรรมการจัดการแข่งขันแล้วก็ผู้เข้าร่วมผู้เกี่ยวข้องนะคะเข้าร่วมประชุมโดยจังหวัดเพชรบูรณ์ได้รับเกียรติจากการกีฬาแห่งประเทศไทยกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาให้เป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันกีฬาระดับชาติรอบคัดเลือกภาค5จำนวน4รายการนะคะก็อย่างที่เรียนให้คุณผู้ฟังได้ทราบแล้วอย่างกีฬาเยาวชนแห่งชาตินะคะเพชรบุรีเกมเนี่ยระหว่างวันที่21ถึง30พฤศจิกายน2569การแข่งขันกีฬาอาวุโสมะขามหวานเกมส์ระหว่างวันที่7ถึง13ธันวาคม2569การแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่50เพชรบูรณ์เกมส์9ถึง19มกราคม2570นะคะและก็การแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติรอบคัดเลือกภาค5ครั้งที่40นครบาลเกมส์ระหว่างวันที่1ถึง8กุมภาพันธ์2570นะคะโอ้หลายรายการเลยที่เราได้รับเป็นเจ้าภาพนะคะเขาก็มีการประชุมกันค่ะเพื่อที่จะเตรียมความพร้อมแล้วก็กำหนดแนวทางการดำเนินงานด้านต่างๆเพื่อให้การแข่งขันเนี่ยเป็นไปด้วยความเรียบร้อยแล้วก็แจ้งให้ทราบเรื่องของการแต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการแข่งขันฝ่ายต่างๆนะคะข้อมูลรายละเอียดการจัดการแข่งขันสนามแข่งขันนะคะเงินสนับสนุนการเป็นเจ้าภาพรวมถึงการกำหนดผู้ประสานงานฝ่ายต่างๆการจัดทำแผนปฏิบัติงานเตรียมการจัดการแข่งขันนะคะแล้วก็ยังมีการพิจารณาแนวทางสำหรับการจัดที่พักให้กับนักกีฬาให้กับเจ้าหน้าที่ในการที่จะเตรียมความพร้อมทางด้านการแพทย์ด้วยนะคะแล้วก็การจัดทำงบประมาณค่าใช้จ่ายและแผนการใช้จ่ายงบประมาณตลอดจนข้อบังคับที่เกี่ยวกับการใช้งบประมาณและการเงินนะคะให้หน่วยงานต่างๆเนี่ยสามารถทำงานไปในทิศทางเดียวกันนะคะจังหวัดเพชรบูรณ์ดำเนินการเตรียมความพร้อมทุกด้านเพื่อที่จะรองรับนักกีฬาเจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวข้องจากจังหวัดภาค5ที่จะเดินทางเข้ามาร่วมการแข่งขันในจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะพร้อมสร้างความประทับใจให้กับผู้มาเยือนและก็ส่งเสริมภาพลักษณ์ของจังหวัดเพชรบูรณ์ด้วยในฐานะการจัดการแข่งขันกีฬาในระดับชาตินะคะบอกไว้เลยว่าไม่ธรรมดานะคะแล้วเรายังมีงานในเดือนที่จะเกิดขึ้นคือเดือนตุลาคมใช่ไหมคะงานอุ้มพระดำน้ำอีกด้วยนะคะทุกอย่างก็คงต้องเป็นไปด้วยเขาเรียกว่าสมบูรณ์แบบและใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าที่สุดนะคะสำหรับเรื่องที่จะนำเสนอเรื่องต่อไปก็จะเป็นเรื่องของเศรษฐกิจไทยเป็นยังไงคะช่วงนี้ขายของทางตลาดเป็นยังไงบ้างนะคะส่งข้อมูลมาได้นะ ขออภัยค่ะส่งข้อมูลมาได้นะคะที่ในส่วนของเพจของรายการเพชรบูรณ์บ้านเรานะคะทราบว่าอย่าง GDP เนี่ยปี2569ก็มีการแตกเป็น2ฝั่งนะคะก็เรียกได้ว่าตอนนี้เศรษฐกิจโตช้าแต่ยังไม่ถดถอยนะทุกสำนักมองกันว่าเป็นปีที่เหนื่อยที่สุดในรอบหลายปีเลยทีเดียวนะคะก็ส่งกำลังใจค่ะไม่ว่าท่านจะอยู่ในสถานะไหนนะคะทางเดียวที่เราจะรอดก็คือการให้กำลังใจตัวเองนะแล้วก็พยายามไปให้ถึงจุดมุ่งหมายให้ได้มากที่สุดนะคะหมดเวลาของรายการแล้วค่ะวันพรุ่งนี้เราพบกันใหม่นะคะรายการเพชรบูรณ์บ้านเรา6นาฬิกาหลังข่าววันนี้พรสวรรค์อุทัยวงศ์และทีมงานขอบคุณท่านที่ติดตามรับฟังนะคะต้องลาไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ
5: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้คณะรัฐมนตรีอนุมัติขยายระยะเวลาโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40วงเงิน 1,000 บาทระยะเวลา2เดือนเพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพเริ่มใช้ต่อเนื่องเดือนตุลาคมนี้กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนเฝ้าระวังฝนหนักวันนี้ถึงวันที่27กันยายนและขอให้ติดตามรับฟังข่าวสารจากทางราชการไม่ตื่นตระหนกกับข้อมูลที่เผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์
6: ผู้นำสหรัฐขู่จะทำลายล้างอิหร่านหากไม่ยอมทำข้อตกลงสันติภาพกับสหรัฐระหว่างกล่าวสุนทรพจน์ต่อที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติมหากรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นกันจุธาภัทรบุญซ่อนคว้าเหรียญทอง Mixed Martial Arts หรือ EMMA เป็นเหรียญทองที่4ของทัพนักกีฬาไทยต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
5: คณะรัฐมนตรีอนุมัติขยายระยะเวลาโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040วงเงิน 1,000 บาทระยะเวลา2เดือนเพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพเริ่มใช้ต่อเนื่องเดือนตุลาคมนี้
7: นายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบขยายโครงการไทยช่วยไทยพลัสเพิ่มเติมต่อไปอีก2เดือนเพื่อเป็นการบรรเทาภาระค่าครองชีพจากวิกฤต3ระลอกได้แก่วิกฤตด้านพลังงานที่มีแนวโน้มยืดเยื้ออัตราเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้นและกำลังซื้อของประชาชนที่ลดลงโดยจะใช้เงินจากพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพ.ศ. 2569ในส่วนของ200ล้านบาทแรกที่เหลือประมาณ 43,000 ล้านบาทมาใช้โดยแบ่งเป็นการเติมเงินเข้าสู่บัตรสวัสดิการแห่งรัฐอีก1เดือนในเดือนตุลาคม700บาทรวมกับ300บาทเดิมเพิ่มเป็น 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนและโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040เติมวงเงิน